0: วกช่วงพักดื่มน้ำเข้าไปในแพ็กเกจลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกในอนาคตโดยมุ่งเป้าไปที่การดีลกับสื่อในสหรัฐอเมริกาสำหรับฟุตบอลโลก2030และ2034ซึ่งเดิมทีฟีฟ่านำมาตรการพัก3นาทีในช่วงกลางของแต่ละครึ่งมาใช้เป็นข้อบังคับในแต่ละเกมของฟุตบอลโลก2026โดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของนักเตะแต่ช่วงเวลาดังกล่าวกลับกลายเป็นช่องทางการสร้างรายได้ครั้งใหญ่ของการขายโฆษณาโดยมีรายงานระบุว่าเครือข่ายโทรทัศน์สามารถนำช่วงพักกลางครึ่งไปจัดสรรในช่วงโฆษณาและสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมประมาณ 450-500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,000-16,000 ล้านบาทต่อ1ทัวร์นาเมนต์ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบแรกพิมัสอากายชนะเอ็กเซเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสเกมมันเดนในซันตาคาร่าเสมอนาซิองนาว2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนวาสเตรัสเอสเคชนะเยอร์เกเดน1-0ซีรีอุสเสมอบอมมาบอชคาน่า2-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กซิลเคบอกชนะโอบีโอเดเซ่1-0สุราเชษฐ์ชลคุณรายงานครับ
1: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ผมน้ำมาปอกิน
2: น
1: ้
2: ำ
3: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัวญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: 7:08 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามการจราจรถนนพระราม2กับทางคุณเล็กมหาชัยนะครับคุณเล็กสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเล็กเป็นยังไงบ้างครับพระราม2
1: ใช้พระราม2ขาเข้าก่อนขึ้นท่าจีนะครับมันมีรถชะลอตัวท้ายแถวอยู่ตรงปั๊มปตท.สาเหตุเนื่องมาจากมีการวางกลวยสีส้มน่าจะปรับพื้นผิวการจราจรหรือเปล่าไม่ทราบประมาณครึ่งสะพานนะครับ
0: ครับ
1: พอเลยครึ่งสะพานมาแล้วก็ทำความเร็วมาได้ปกติแต่ทีเนี้ยตอนนี้ข้างล่างลงสะพานท่าจีนมาตรงหน้าตลาดทะเลชัยเขามีการปรับปรุงพื้นถนนให้มันดีขึ้นนะครับ บางช่วงก็จะเป็นเหมือนกับต่างระดับอย่างเงี้ยขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงครับส่วนกับการไม่มีปัญหาการจราจรครับ
0: ขาออกดีนะครับนะแล้วช่วงครึ่งสะพานก่อนขึ้นเนี่ยติดยาวแค่ไหนครับคุณเล็กหรือว
1: ่
0: าม
1: ันเป็นการชะลอตัวถึง
0: ชะลอเท่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: หน้าปั๊มปตท.ครับตรงการรออยู่ตรงนั้นนะฮะ
0: แค่ชะลอเนาะไม่ได้ติดนะครับ
1: แค่ชะล
0: อ
1: ก็ผ่านพ้นตรงกลวยเขาจะกั้นไว้อยู่ประมาณครึ่งสะพานนะครับแต่ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
0: อ๋อครับรถเริ่มเยอะขึ้นไหมครับ
1: ปกติเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นครับปกติจะพื้นผิวตรงบนสะพานท่าจีเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่แล้วม
0: ัน
1: จะเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทางช่องขวาสุดที่เขามีวางอุปกรณ์การก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ออกไปหมดแล้วเลยทำให้ขยับออกไปชิดแนวไปเรือการละทานได้เกือบ 100% แล้วฮะแต่ก็รถก็แค่ชะลอตัวเฉยๆแต่ช่วงจะหน้านิคมมาเนี่ยบางทีใช้ความเร็วมาตรงนี้บางทีก็ผมยังเกือบเบรกไม่ทันเลยฮะมันเจอจุดแล้วมันจะเบรกกระทันหันต้องควรช่วยแจ้งเตือนสมาชิกนิดนึงว่าชะลอนิดนึงคร
0: ับ ครับได้ครับถึง
1: รถเนี่ยไม่ถึงกับติดไงเพราะว่าเลยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันแบบมันชะลอตัวไหลตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเลยทำให้รถไม่ได้สะสมเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อครับคุณเล็กถึงตรงไหนแล้วครับตอนนี้
1: ตอนนี้ผมกำลังขึ้นกับรถเข้าตัวเมืองมหาชัยแล้วครับ
0: ยังคล่องตัวไหมครับ
1: คล่องตัวไม่มีปัญหาการจราจรนะเนื่องจากตอนนี้เขามีการเปิดสะพานกับรถเข้าตัวเมืองมหาชัยอีกที่หนึ่งเลยจากแยกมหาชัยเลยทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรครับตอนนี
0: ้ครับได้เลย
1: ถือว่าแนวน้องถือว่าดีขึ้นมากครับไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องรถติดสะสมนะครับช่วงนี้
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณเล็ก
1: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไปจนถึงกลางสะพานมีกลวยยางสีส้มเขาวางเรียงกันนะครับในช่องทางด่วนเลนซ้ายก็ทำให้รถชะลอตัวนะครับมีท้ายสะสมอยู่แถวๆช่วงหน้าปั๊ม PTT Station ท่าจีนนะครับแต่ว่ารถไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวช้าเท่านั้นเองผ่านพ้นกลางสะพานไปก็ใช้ความเร็วได้บ้างนะครับใครตามหลังมาชะลอความเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวเกรงว่าพอมาถึงช่วงที่เขาชะลอตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันนะครับเพราะว่าตามหลังมาเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวนะครับก็ให้ชะลอความเร็วกันด้วยเป็นห่วงกันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับพระราม2ขาเข้ายังถือว่าดีนะครับณเวลานี้จะมีมาชะลอช่วงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับก็เริ่มเห็นท้ายอยู่ประมาณซอย44เดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันบ้างนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณภัคขพลสว่างแก้วนะครับสวัสดีครับคุณภัคขพลครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพัทครับ
0: ครับการจราจรในช่วงเช้าบนทางด่วนภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมช่วงนี้ดินแดงขาเข้าไปที่ท่าเรือก็เริ่มมีปริมาณรถมากครับผมตอนนี้ก็มีท้ายแถวช่วงของโค้งโรงแรมบางกอกพาเลทครับมาจนถึงช่วงของทางลงพลจิตฝั่งเหนือครับส่วนมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับท่าเรือก็มีปริมาณรถมากครับช่วงของพื้นราบบนไก่ครับผมมาจนถึงช่วงที่จะออกหลวงพิทักษ์ครับแล้วก็ทางออกถนนพระรามสี่ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเข้ามาในเขตทางครับส
0: ่
3: วนในฝั่งกับการบริเวณทางลงถนนพระราม4ก็มีท้ายแถวขึ้นมาบนทางครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปที่ทางลงดินแดงช่วงนี้ยังคล่องตัวดีอยู่
0: คร
3: ับ ฝั่งของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือช่วงนี้ก็มีท้ายสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณของลาบลงกันครับต่อเนื่องมาจนถึงเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผม ส่วนทางด้านของดาวคะนองครับหน้าด่านช่วงนี้ก็เริ่มมีรถสะสมครับผ่านด่านเข้ามาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวบริเวณที่จะมุ่งหน้าออกไปที่ด่วนขั้นที่2ครับบริเวณเชิงทางลงสะพานพระราม9ครับผมส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนาเข้ามาที่พญาไทช่วงเหนือถนนงามวงศ์ครับมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทท้ายแถวอยู่โค้งหมอชิดครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งครับผมฝั่งของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ก็มีรถหนาแน่นครับตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์เลยครับต่อเนื่องมาจนถึงจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับทางลงพระราม9ช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับผม
0: คร
3: ับส่วนทางด้านของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านตัตุโชตช่วงนี้ก็มีรถสะสมเล็กน้อยครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมาชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณจุดร่วมที่เคลื่อนมาจากด่านโยธินพัฒนาครับผมแล้วก็ทางด้านของบุรพาวิถีที่มุ่งหน้าไปที่ชลบุรีก็ช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางลงเมืองใหม่บางพียังไม่เป็นปัญหาครับผมฝั่งของบางพีสุขสวัสดิ์ยังเคลื่อนตัวดีเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทั้งสองฝั่งครับจุดเชื่อมไปที่ M12เช้านี้ยังคล่องตัวดีครับผมแล้วก็ปัจจิมรัฐยาในฝั่งขาเข้าก็มีรถมากครับตั้งแต่ช่วงของบางซ่อนเข้ามาแถวบางซื่อครับเคลื่อนตัวได้ช้าบางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมยังเคลื่อนตัวตามได้ดีครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณพักขพล
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณพักขพลสว่างแก้วด้วยนะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังเช้าวันนี้แพทย์กระสาไม่ค่อยติดหนักเท่าเมื่อวานนะครับฟังขาเข้าเนี่ยท้ายดูสั้นลงด้วยนะท้ายยังไม่ถึงวัดแพรกษานะครับถือว่าดีนะขาเข้าจากวัดแพรกษาเข้ามาซอยบ่อดินเนี่ยมีสะสมประมาณ800นิดๆนะครับ800เมตรนะแต่ฝั่งที่มาจากทางสุขุมวิทสายเก่าท้ายจะยาวกว่านะครับหลายคนเลี่ยงมาใช้สุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกตอนนี้สุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกเนี่ยท้ายอยู่เลย BTS เคหะไปแล้วนะครับรถหนาแน่นเลยปกติคือเขาก็แน่นอยู่แล้วนะตรงเนี้ยผ่านทางด้านของหน้าเมืองโบราณนะครับส่วนกลับกันในด้านขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่จะเลี่ยงแพร่กระสาถ้าคุณมาจากทางบางพลีก็ใช้ตำลุบางพลีนะครับยิงตรงยาวมาออกทางสุขุมวิทสายเก่าขวามาทางด้านของโรงเรียนนวมินทร์นะครับสวนกุหลาบสวนประการนี่แหละนะฮะก็ยิงยาวได้เลยนะครับขาเข้ายังถือว่าใช้การได้ดีนะครับสุขุมวิทสายเก่าก็เลี่ยงมาทางด้านของปากน้ำมาทางสายลวดตรงเนี้ยนะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนที่มีรถเริ่มเยอะเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูการเคลื่อนตัวของทางด้านของพัฒนาการจากประเวศเข้าไปทางศรีพัฒน์เนี่ยนะมีรถเยอะนะครับปริมาณรถมากทีเดียวผ่านช่วงหน้าโรงเรียนด้วยนะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับเพชรบุรีด้านขาเข้าก็จะเริ่มติดแล้วเหมือนกันจากทางด้านของแยกทองหล่อมาทางพร้อมพงษ์เนี่ยมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่บางพลัดกันบ้างนะครับสายจากทางพันตำรวจโทสุภกิจสมรักสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่บางพลัดนี่เป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
4: วันนี้ก็เหมือนเดิมครับขาเข้าราชวิถีขาเข้าขึ้นสะพานสุนทรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมแต่อีกสักพักก็เดี๋ยวจะปรับเป็น3-1ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับ12นาทีครับ
0: ครับท้ายตอนนี้อยู่ถึงตรงไหนแล้วครับ
4: ท้ายแถวลงไปที่ถนนสิรินธรประมาณ300เมตรครับผม
0: 300เมตรนะ
4: ใช่ครับ
0: ก็หนาแน่นหน่อยนะเดี๋ยวน่าจะ3-1ก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าเปิดเร่งระบาย
4: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพออากาศนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นครับจรันไม่มีปัญหาอะไรครับผมเคลื่อนตัวได้ครับ
0: โอ้เช้าวันนี้ดีนะครับจรัน
4: ครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: มีรถเสียรถชนบ้างไหมครับ
4: ไม่มีครับวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุรถชนตกค้างครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับสารวัตร
4: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คู่ขนานลอยฟ้านะครับด้านขาเข้ารถเยอะนะครับก็มีติดตั้งแต่ช่วงโค้งสายใต้ด้วยเข้ามาเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจตรีพิเชษฐ์ป่าวิชัยรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: พิเชษฐ์ป่าวิชัย
0: คร
5: ับ
0: ครับผม
5: สภาพการจราจรโดยรวมครับถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพระราม7แต่มีช้าแถวอยู่บริเวณหน้าปั๊มบางจากถนนพิบูลสงครามครับจะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับปริมาณรถหนาแน่นส่วนกรุงเทพนนขาข้าวงมุ่งหน้าวงสว่างท้ายอยู่บริเวณหน้าวัดลานดาบุตรครับ
0: ครับ
5: ก็ซึ่งภายในตลาดนนก็ยังปริมาณมากยังเคลื่อนตัวได้ดีครับก็อยู่ในสภาพปกติเราอยู่ครับ
0: ครับภาพรวมเช้าวันนี้ถือว่าดีใช่ไหมครับเช้าวันนี
5: ้ถือว่าดีครับไม่ติดมากครับตามเวลาครับเวลารถการจราจรขี้คายช่วงนักเรียนเข้าโรงเรียนแล้วก็จะใจขี้คายปกติถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับวันนี้ครับ
0: ครับมีรถเสียรถชนบ้างไหมครับ
5: ไม่มีครับวันนี้โล่งครับ
0: โอ้ดีเลย
5: ครับไม่มีรถเสียคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากนะครับรองสวัสดิ
5: ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางด้านของร้อยตำรวจตรีพิเชษฐ์ ป่าวิชัยนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้วันนี้ภาพรวมถือว่าดีนะครับในพื้นที่คุณฟังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้รถเต็มเร็วนะทุกด้านเลยนะครับเนี่ยด้านพญาไทจะสั้นกว่าเพื่อนท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS อนุสาวรีย์ส่วนด้านที่มาจากทางดินแดงนี่ยาวนะครับท้ายสะสมอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงมีผลเริ่มมีผลกระทบทางด้านของดินแดงขาเข้าต่อเนื่องมาทางบวชแม่พระเนี่ยรถเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะครับเริ่มมีท้ายสะสมตามรอบสัญญาณไฟแต่ท้ายยาวพอหุ่นยนต์ทินเข้ามาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีท้ายนะครับอยู่ที่ PTT สนามเป้านะครับราชวิถีท้ายอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะครับโอ้รถเติมเร็วเหมือนกันนะเช้าวันนี้ส่วนราชปรบนะครับมาจากดินแดงตอนนี้ชะลอตั้งแต่นะครับราชวิถีที่จะก่อนเข้ามาด้วยก่อนเข้าราชปรบนี่ก็เริ่มติดแล้วนะครับแล้วก็จตุรทิศเริ่มยาวแล้วเหมือนกันนะจตุรทิศด้านขาเข้านะครับลงทางด้านของมักกะสันลงศรีอยุธยามีท้ายเริ่มสะสมนะครับก่อนถึงทางลงเนี่ยนะครับมีท้ายประมาณสักร่วมๆเกือบ2กิโลแล้วนะครับส่วนราชปรบจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยยังพอเคลื่อนตามได้จะเริ่มเจอท้ายตั้งแต่ตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์ตรงเนี้ยนะฮะส่วนจากทางแยกมักกะสันมาทางประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชปรบเริ่มติดแยกเพชรพระรามผ่านแนวก่อสร้างมาทางด้านของแยกราชปรบขออภัยมาทางย่านของแยกราชเทวีนะครับเพชรพระรามนะมาทางด้านของแยกราชเทวีมีผลกระทบรถพญาไททางด้านหูฝั่งขาเข้าก็เริ่มเจอท้ายตั้งแต่ข้ามสะพานแสนแสบนะครับส่วนทางด้านของพระราม1นะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้เจริญผลไปปทุมวันนะครับมาทางด้านของราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวได้นะครับเพลินจิตก็มาทางราชประสงค์เช่นเดียวกันนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้หน้าเข้ามาทางใต้ทางด่วนรถเริ่มเยอะแล้วนะครับจากทางอโศกเข้ามาแล้วก็ช่วงพร้อมพงเข้าแยกอโศกเนี่ยโอ้เริ่มเห็นท้ายนะครับตั้งแต่ทางด้านของตรงข้ามซอยสุขุมวิท49นะครับก็คือก่อนเข้าแยกอารีก็จะเริ่มติดชะลอตัวแล้วนะครับรถเติมเร็วเหมือนกันนะทางด้านของสุขุมวิทขาเข้าจากทองหล่อเข้าไปทางอโศกนะครับพระราม4ก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับช่วงแยกคลองเตยมาทางใต้ทางด่วนไปวิทยุนะครับจะมีติดช่วงรอสัญญาณไฟนะครับบริเวณช่วงใต้ทางด่วนนะครับเข้าแยกวิทยุตรงเนี้ยนะฮะ รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับถ้าเลยไปแล้วเนี่ยทางด้านของสารแดงไปสำย่านสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้กลับกันขาออกถือว่าภาพรวมดีนะครับ ขาออกที่ก่อนหน้านี้มีการทำงานแล้วคืนผิวการจราจรช้าบริเวณช่วงซอยเจริญสุขมาทางแยกเกษมราษฎร์ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เมืองอินรองสารวัตรจราจรสภ.บางกรวยสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
6: ครับสวัสดีครับจตุร
0: ั
6: ตน์คร
0: ับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
6: ช่วงนี้ครับช่วงนี้เราจะพื้นขาเข้าซึ่งเป็นหลักนะครับเป็นหลักเข้ากรุงเทพช่วงนี้ยังวิ่งดีครับยังไม่มีติดขัดครับวิ่งดีมากครับช่วงเช้าวันนี้ครับนะครับครับแล้วก็ในอุโมงค์ก็คล่องตัวดีครับคล่องตัวดีนะที่เดียวกันครับขาออกหมายถึงว่าขาจากกรุงเทพเข้าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็คล่องตัวครับ มาทางด้านถนนนครดินคล่องตัวทุกด้านนะครับวันนี้ตอนช่วงเช้าเวลานี้ครับคร
0: ับยังถือว่าภาพรวมดีนะครับรถเสียรถชนมีบ้างไหมครับ
6: ไม่มีครับยังไม่มีครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
6: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ผู้ฟังครับจังหวัดสมุทรสาครแจ้งรายงานเหตุเพลิงไหม้นะครับรับแจ้งมาเมื่อช่วงเวลา 2:20 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ4แยกถนนเจษฎาวิถีสะพานมหาชัยนะครับที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชนปลูกติดกันและมีแผงจำหน่ายสินค้านะครับอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านเพลิงเนี่ยลุกไหม้จากด้านหลังนะครับบ้านหลังหนึ่งเพลิงลุกไหม้จากบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะลุกลามไปยังแผงจำหน่ายสินค้าข้างเคียงนะครับทำให้ได้รับความเสียหายจำนวน2หลังคาเรือนและแผงจำหน่ายสินค้าจำนวน3ร้านก็คิดเป็นความเสียหายโดยรวมเนี่ยประมาณ50%ของทรัพย์สินภายในบริเวณที่เกิดเหตุสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับทางด้านของเทศบาลนะครับเทศบาลนครสมุทรสาครเนี่ยแล้วก็อปท.ข้างเคียงมูลนิธิแล้วก็อาสาสมัครนำรถดับเพลิงนะครับและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุบริเวณจุดดังกล่าวสามารถควบคุมเพลิงสงบได้นะครับเมื่อช่วงเวลา4 นาฬิกาจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนมูลค่าความเสียหายทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ยฮะเป็นเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนรับแจ้งเมื่อตอน2:20 น.เพลิงสงบเมื่อช่วง4 นาฬิกาโอ้เนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางคืนเวลาที่หลายๆคนกำลังหลับไหลกันอยู่แม่แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับส่วนทางด้านของสภ.หนองแคครับคุณผู้ฟังร้อยตำรวจตรีอาจประดินแสงเฉวดจราจรสภ.หนองแคจังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์นะครับว่าแขวงทางหลวงสระบุรีมีการขุดเจาะถนนและเทปูนส่งผลให้ถนนพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าเลนกลางกับเลนขวาครับจุดนี้เนี่ยมีการทำงานนะกิโลเมตรที่85ใต้สะพานคลองราชพิพัฒน์นะครับก็ระยะทางประมาณ30เมตรนะครับมีไฟมีแบรีเออร์มีป้ายเตือนทำงาน2วันวันนี้เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับ2วันดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงอันนี้ย้ำมาด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
7: ครับผมสวัสดีครับ
0: ในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับเช้านี
7: ้อ๋อช่วงนี้โรงเรียนซินเดอเรลล่าคอนแวนต์นั่นมากเลยจะทำให้ปัญหาต่อเนื่องออกพระรามสี่ขาเข้านะครับแล้วก็มาจากทางพระรามสี่ขาออกที่เลี้ยวขวาเข้าสีลมตรงไปพระรามสี่ขาออกยังมีท้ายสะสมนะครับ
0: ครับ
7: สาธรณ์เหนือท้ายสะสมใกล้แยกนราธิวาสกับสาทรนะครับ
0: ครับ
7: ครับผมแล้วก็ถนนสีลมตอนนี้ยังแน่นนะฮะแต่ขาสีลมเข้านี่ยังแน่นแน่นนะฮะยังแน่นแต่คือขาลมออกซ่อมตัวมีปัญหานะครับ
0: ครับ
7: ตอนนี้ยังแน่นนะฮะในพื้นที่แล้วพระรามสามขาเข้ายังแน่นนะขาออกมีปัญหานะครับ
0: ครับ
7: ตอนนี้พระรามสี่ยังแน่นนะครับยังแน่น
0: ครับผม
7: มีปริมาณมากนะครับยังเคลื่อนตัวช้าอยู
0: ่ครับ
7: แถวใกล้แถวแยกรัชดาแล้วนะครับ
0: โอ้ครับ
7: ปัญหาต่อเนื่องมาจากแม่ลูกศิษย์มีเซ็นคอนแวน
0: ครับผม
7: รู้สึกว่าเริ่มรับส่งช้าหน่อยว่ามันแม่มันแม่ตรงนี้นะครับน่าจะมี
0: มันน่าจะมีกิจกรรมเนาะเออครับเดี๋ยวหลัง8โมงก็น่าจะเริ่มดีขึ้นไหมครับรองสวัสดิ
7: ์หลัง8โมงน่าจะคล่องตัวน่าจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นดีขึ้น
0: ครับผม
7: ครับผม
0: อุบัติเหตุรถเสียมีบ้างไหมครับ
7: ไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีครับไม่ม
0: ีช่วยหน่อยได้ครับขอบคุณมากนะครับ
7: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารกันบ้าง นะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
8: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณบุษบงครับอนุสวัสดิ์ครับ
9: อนุสวัสดิ์ค่ะคุณพัชคร
0: ับ
9: มาเจอกันนะในวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะ
0: ครับผม
9: ก็เริ่มความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่โคลอมเบียนะคะซึ่งรัฐบาลโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของประเทศส่งผลกระทบนะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะล่าสุดประธานาธิบดีอาเบลาโดเบลาเอสปีเอย่าแห่งโคลอมเบียยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้ว111ศพค่ะขนาดเดียวกันยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก87รายอาคารพังถล่ม61แห่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,575 หลังแผ่นดินไหวยังสร้างความเสียหายแก่ศูนย์บริการทางสาธารณสุข18แห่งโรงเรียน52แห่งศูนย์ชุมชน17แห่งและถนนหนทางได้รับความเสียหาย18สายนะคะจนถึงขนาดนี้ค่ะทีมฉุกเฉินจากทั่วประเทศกำลังทำงานเร่งกับแข่งกับเวลานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากพังทลายของอาคารบ้านเรือนประธานาธิบดีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนก็คือการช่วยเหลือผู้คนที่ยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและประกาศว่าเขาจะเดินทางไปเยือนเมืองคิดโดซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดโชโกซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดของประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์การเจรจายุติสงครามตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยิ่งดูห่างไกลว่าจะได้ข้อยุตินะคะเพราะว่ามีประเด็นที่เอามาขู่กันไปกันมาค่ะโดยอิหร่านบอกว่าสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและทำตามเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ตอบโต้ว่าอิหร่านก็ต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้คนทุกคนที่พวกเขาสังหารและได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นคำพูดที่ก่อนหน้านี้อิหร่านเคยเป็นคนพูดนะคะว่าสหรัฐอิสราเอลและนานาประเทศที่สนับสนุนสหรัฐจะต้องเป็นผู้ชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้เลยเป็นประเด็นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะกลับมาพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น3เหรียญ95เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ82เหรียญ13เซนต์ต่อบาร์เรลเบนทะเลเหนือเพิ่มขึ้น4เหรียญ17เซนต์ปิดที่ระดับ87เหรียญ72เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่หุ้นสหรัฐเองนะคะก็ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นที่น้อยลงของนักลงทุนต่อการต่อความหวังที่จะมีการเปิดช่องแคบพอมูสทำให้หุ้นนัสแดกและก็ S&P 500ปิดลดลงในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยนัสแดกนะคะปิดตลาดปรับตัวลดลง 85.26 จุดอยู่ที่ระดับ 26,605.36 จุดค่ะส่วน S&P 500ลดลง 4.53 จุดปิดที่ 7,753.11 จุดนะคะแล้วก็ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 60.95 จุดปิดที่ 53,975.98 จุดค่ะน้ำมันขึ้นหุ้นตกทองคำพุ่งค่ะวันนี้ต้องติดตามตลาดทองคำในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ราคาทองคำในตลาดโลกแต่ระดับสูงสุดในรอบ9สัปดาห์นะคะหลังจากที่นักลงทุนกลับมาถือครองโลหะมีค่าแล้วก็รอดูข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐประเมินความเคลื่อนไหวด้านการด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐไม่นับรวมปัจจัยสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังเจรจากันไม่ลงตัวทำให้ราคาทองคำโกลด์สปอตส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น20เหรียญ นะคะปิดที่ระดับ 4,419 เหรียญ 70 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ
0: ครับ
9: ก็มาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยเมื่อวานนี้เราก็อยู่ด้วยกันนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉลองยิ่งแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุนะคะยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะและคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งในวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะตำรวจจะนำตัวนายฉลองไปฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวโดยตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้คุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงโดยมีทนายความเข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยนะคะหลังสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อหา4ข้อหาค่ะคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะอันไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะหลังจากนั้นค่ะทางด้านของตำรวจก็นำตัวนายฉลองนะคะไปค้นบ้านพักส่วนตัวที่ตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะก็โดยครอบครัวผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพด้านในนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บภาพแล้วก็เป็นภาพแจกสื่อนะแล้วก็ให้สื่อมวลชนรออยู่ด้านนอกจากการตรวจค้นครั้งนี้ใช้เวลา40นาทีค่ะก่อนที่จะออกมานะจากบ้านพักในฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรนะคะตำรวจเนี่ยเจออะไรบ้างเจออาวุธปืนนะคะซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเจอเครื่องกระสุน11มม30นัดนะคะจากการสอบถามบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11มมได้ถูกขายไปแล้วนะคะก็ใช้เวลาตรวจค้นตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 น.เสร็จๆประมาณ 19:20 น.ของเมื่อวานนี้ก็นำตัวในฉลองกลับมายังสภ.รัตนาธิเบศรนะคะขณะที่ร่างของพันตำรวจเอกธงชัยได้เคลื่อนย้ายไปยังสามยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะนางสาววิลาวันวรวรรณปรีชาซึ่งเป็นเลขาของพันตำรวจเอกธงชัยนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายกธงชัยเนี่ยมีกำหนดจะไปโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนต้นเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างนั้นนายว่าติดไว้จากการสอบถามคนใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขาหน้าห้องคนที่กินข้าวด้วยไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะคะส่วนทางด้านของนายเฉลิมพลนิยมศิลป์ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาอบจ.นนทบุรีก็บอกว่าประเด็นที่นายฉลองอ้างว่าคนขับรถเอาปืนมาจ่อยิงและมองว่านายฉลองเอาปืนมาเตรียมความพร้อมที่จะก่อเหตุมากกว่าพอนายกเปิดกระจกลงมานายฉลองก็ยิงเลยไม่มีทางเป็นไปได้ที่คนขับรถจะยิงเพราะถ้ายิงก่อนก็คงยิงก่อนแล้วนายฉลองจะไม่มีโอกาสได้ยิงอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังพูดถึงนะคะการทำงานของนายกอบต.ของจังหวัดนนทบุรีนะคะพันตำรวจเอกธงชัยด้วยค่ะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาช่วยเหลือนายฉลองมาตลอดไม่ว่านายฉลองจะเดินเข้ามาหาให้นายกช่วยซึ่งช่วงนี้นายฉลองป่วยต้องการเงินไปรักษาตัวนายกก็ให้เงินจัดสรรตลอดไม่มีทางเป็นไปได้ที่นายกจะเป็นหนี้นายฉลอง11ล้านบาทถ้าเป็นจริงเราก็ต้องรู้เพราะเราอยู่ร่วมกับนายกมาตั้งแต่เลือกตั้งสมัยแรกปี2547นายกมีความพร้อมที่จะดูแลลูกน้องดูแลการเลือกตั้งมาตลอดเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะคะก็เป็นประเด็นที่ร้อนระอุเลยแล้วก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
10: ครับ
9: ส่วนการทลายนอมินีต่างชาติที่เข้ามายึดครองพยายามจะมายึดเมืองท่องเที่ยวของไทยนะหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่อิสราเอลก็ไปที่ภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะปรากฏว่าอยู่แถวหัวหินนี่เองค่ะตำรวจนะคะไปทลายภูวิลล่าเถื่อนที่หัวหินค่ะไปเจอนอมินีต่างชาติถึง33บริษัทมูลค่า300ล้านบาทนะคะออกหมายจับ43ต่างชาติและสามารถจับกลุ่มได้แล้ว13รายนะคะซึ่งพลตำรวจโทนพสินคุณสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินผลที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสามารถจับออกหมายจับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ45รายออกหมายเรียกคนไทย39รายออกหมายค้นตรวจค้น15จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตามหมายจับได้13รายประกอบด้วยชาวอังกฤษ3รายอิตาลี1รายจีน4รายฝรั่งเศส1รายเนเธอร์แลนด์1รายออสเตรีย1รายฟิลิปปินส์1อเมริกา1นะคะคือเป้าหมายในการตรวจค้นก็คือชื่อโครงการว่าค ครงการเอหัวหินซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านราคาหลังละประมาณไม่แพงค่ะ20-20 ล้านบาทนะคะตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามีนิติบุคคลใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหมู่บ้านดังกล่าวจำนวน6บริษัทก็คือโครงการ A หัวหินเฟส1พบ4บริษัทได้แก่บริษัทอินเตอร์บริษัทยูบริษัทโครบริษัทฮัมมิ่งและ2โครงการ A หัวหินเฟส2พบ2บริษัทคือบริษัท L และบริษัทคริสค่ะจากการตรวจสอบสอบสวนบุคคลต่างด้าวให้การว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยเชื่อว่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทว่าการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยกวาดล้างเครือข่ายนอมินีแบบนี้มาแล้ว6จังหวัดนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ชลบุรีแล้วก็มาที่หัวหินเนี่ยแหละค่ะสามารถตรวจสอบที่ดินสิ่งปลูกสร้างได้233แปลงเนื้อที่160ไร่มูลค่าประมาณ 2,539 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ133หมายและก็มีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้ว20คดีค่ะ
10: คร
9: ับ ปิดท้ายด้วยสภาพอากาศวันนี้กรุงเทพยังมีฝน 70% นะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักนะคะที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดฝนตกหนักดินสไลด์เข้าบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายแล้วก็น้ำบนถนนมีความสูงมีปริมาณสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอ่างเก็บน้ำจากนากระจงเนี่ยไหลล้นสันเขื่อนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ภายในหมู่บ้านของอบต.ผาบ่องด้วยนะคะจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาจจะเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งในอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในอำเภอเมืองนะคะก็บอกว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำป่ากัดเซาะจนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สาเหตุจากฝนที่ตกหนักในช่วงหัวค่ำทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้ากัดเซาะถนนเส้นดังกล่าวทำให้ถนนขาดคือเคยซ่อมได้ซ่อมไปแล้วนะกลับมาขาดอีกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้แม่ฮ่องสอนก็เอาเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่นะคะแล้วก็ปอพอแม่สอนก็ออกคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันด้วยเตือนสภาพอากาศในวันนี้นะคะประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนนะคะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนตกก็คลื่นสูง3เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส
10: ่
9: วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ค่ะ
10: คร
9: ับ ก็ปิดท้ายกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
10: ครับผมขอบคุณคุณปุษบงด้วยนะครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
10: ้ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันนี้นะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
12: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: เข้าครับช่วงระหว่างแยกคอนแวนต์มุ่งหน้าแยกสารแดงบริเวณก่อนถึงแยกสารแดงประมาณ100เมตรครับมีรถเก๋งสีเทานะครับจอดเสียอยู่ช่องทางขวานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกครับท่านใดใช้ขาเข้าสีลมให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับก่อนถึงบริเวณแยกสารแดงประมาณ100เมตรนะตรงนั้นมีรถเก๋งจอดเสียอยู่1คันนะครับเริ่มมีผลกระทบการจราจรคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางอาสามูลนิธิป่อติ๊กตึงนะครับถ้าข้าม002นะครับมีเหตุนะฮะที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าข้าม002
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นอุบัติเหตุช่วงจุดไหนครับพระราม2ใช่ไหม
1: พระราม2ซอย69ครับมันจะเป็นโลตัสนะครับเข้าซอยมาก็ประมาณก็เกือบสุดซอยครับ
0: อ๋อครับเป็นเหตุยังไงคร
1: ับอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับรถกระบะครับถูกรถกระบะชน
0: ครับโอ้แล้วยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับทั้งรถกระบะเนี่ย
1: อยู่ครับเจ้าที่คุมตัวไว้หมดแล้วครับเพราะว่ารถกระบะก็น่าจะมีการเมาสุราแล้วก็มันมอเตอร์ไซค์วินเข้ามาทำหมวกกันน็อกหล่นแล้วรถคันหลังมาเขาก็เลยหยุดกลางถนนแต่รถกระบะเนี่ยเขามาแรงแล้วก็เลยชนท้ายก็หมดสติที่เกิดเหตุนะตายถึงตาย
0: จักรยานยนต์ที่เสียชีวิตที่เป็นมอเตอร์ไซค์วินหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่
1: เป็นมอเตอร์ไซค์รถส่งแก๊สนะครับอ๋อ
0: คือเขาหยุดเพราะว่ามีพี่วินเนี่ยเขาเก็บหมวกกันน็อกใช่ไหม
1: ใช่มอเตอร์ไซค์เขาเก็บหมวก
0: โอ้ครับแล้วเขามีถังแก๊สมาด้วยไหมครับ
1: ถังแก๊สไม่มีนะก็เหมือนว่าเพิ่งจะออกจากบ้านหรืออะไรในอะไรครับจะไปที่ร้านหรือไง
0: ครับเป็นคนไทยไหมครับเนี่ยเป็นคนไทย
1: คนไทยครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้เสียชีวิต
1: 49ปีครับ
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้ญาติเขาทราบหรือยังครับ
1: เนี่ยญาติเขาอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับ
0: ครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุหรือยังครับตำรวจ
1: ไปนะครับมาแล้วครับตอนนี้รออย่างเดียวนิติเวชนะครับ
0: ครับซึ่งคนขับกระบะนี้เขามากันกี่คนนะฮะคันนี
1: ้ผมไม่ทราบว่ามากี่คนแต่ว่าที่ยืนคุยกับตำรวจเนี่ยหนึ่งคนแต่พาไปโรงพักแล้วครับรถก็น่าจะยกเข้าสน.ครับ
0: โอ้ครับแล้วมีอะไรเสียหายอย่างอื่นบ้างไหมครับเป็นบริเวณหน้าร้านข้าวต้มใช่ไหมตรงนั้น
1: บนถนนเลยครับบนถนนเลนหลักเลยไม่กีดขวางช่องจราจรหนึ่งเลนเลยครับ
0: อ๋อครับตอนนี้เคลื่อนย้ายรถหมดหรือยังครับ
1: มอเตอร์ไซค์เอาเข้าข้างทางแล้วกระบะก็รถยกก็มายกเตรียมไปสน.ครับเหลือแต่ร่างของผู้เสียชีวิตนะครับยังต้องปิดกั้นถนนอยู่
0: เสียไปช่องเดียวไหมครับตรงนี
1: ้ก็จะปิดเลนสวนหนึ่งเลนเลยครับแล้วก็อีกเลนหนึ่งให้วิ่งสวนกันอีกเลนหนึ่ง
0: ก็แสดงว่าก็เหลือแค่ช่องทางเดียวเข้าออกซอยต้องสลับกันไปอย่างนี้ได้ไหม
1: ครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็โล่งนะครับวิ่งได้สัญจรปกติไม่ค่อยมีรถครับ
0: อันนี้เหตุเกิดเมื่อช่วงกี่โมงได้ครับเนี่ย
1: รับแจ้ง6:43
0: เอ๊ะในซอยนี่รถเขาใช้ความเร็วได้เลยมันแคบไหมซอยนี
1: ้มันจะเป็นเหมือนสี่เลนนะครับกว้างอยู่ครับ
0: โอ้กว้างอยู่นะ
1: ครับแต่ไม่มีเกาะกลางแล้วก็รถสามารถใช้ความเร็วได้ตรงนี
0: ้ครับแล้วมอเตอร์ไซค์วินนี่ไม่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะคันที่เขาเก็บหมวกกันน็อกอ่ะ
1: ไม่น่าจะไปเลย
0: โอ้ยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับถ้าข้าม002
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาสามูลนิธิป่อติ๊กตึงท่าข้าม002เพิ่มเติมให้นะครับในซอยพระราม2 69เข้าไปเกือบจะสุดซอยเลยนะครับมีเหตุจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชนแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับเนี่ยคุณฟังคือเราต้องระวังนะบางทีคือเข้าใจแหละบางทีเห็นข้างหน้ามันมีอุปสรรคเราก็จอดเราก็ชะลอแต่ทีเนี้ยคันอื่นน่ะนะครับเขาไม่ชะลอสิเนี่ยโอ้นี่คือจอดแล้วนะแต่ว่ายังถูกชนในซอยแท้ๆครับอ้าวยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับอุบัติเหตุบางทีเราระวังตัวแล้วนะแต่คนอื่นที่เขาไม่ระวังเนี่ยมันก็ ทำให้เกิดผลกระทบถึงเราได้เหมือนกันเนี่ยนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยก็เป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดเนาะแล้วมันช่วงเช้าด้วยไงใช่ไหมคือเช้าแล้ว6โมงแหมในซอยแท้ๆนะครับเอาระมัดระวังกันหน่อยคุณผู้ฟังครับใครที่ใช้ทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้รถยังเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่สะพานภูมิพล2เลยนะครับคือมาจากทางร่วมปู่เจ้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายเหมือนกันนะครับยังมีผลกระทบนะครับลงพระราม3แต่ถนนพระราม3ในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาทางรางลิ้นจี่มาทางคลองเตยเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆคลี่คลายเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงทางลงก็เริ่มทยอยลงตามกันไปได้บ้างแล้วนะครับรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าปริมาณรถมากนะครับเช้าวันนี้นะก็จะเริ่มเจอท้ายตั้งแต่อุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะครับสะสมเคลื่อนตัวช้านะครับด้านบนของสะพานพระราม3ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางแยกหมายสวรรค์นะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันนะทางนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถยังมากนะครับท้ายสะสมอยู่บริเวณ BTS วงเวียนใหญ่แล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายเนี่ยมีสะสมคู่ขนานลอยฟ้านะครับแต่ท้ายสั้นลงนะครับด้านบนคู่ขนานลอยฟ้านะครับบรมขาเข้าปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับคือดูจากด้านบนคู่ขนานเนี่ยแน่นกว่านะแล้วก็สะพานพระราม8นะครับก็มีปริมาณรถมากแต่ยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับส่วนสะพานกรุงทนเดี๋ยวน่าจะเริ่มดีนะครับเพราะว่าเขาปล่อยสัญญาณไฟแบ่งระบายขาเข้านะครับเป็น3ช่องทางแต่ยังมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกบางพลัดนะครับสะพานสังยีด้านขาเข้านะฮะหลายๆจุดการจราจรก็เดี๋ยวหลัง8นาฬิกาก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเด็กๆ เข้าโรงเรียนบางท่านก็เดินทางถึงออฟฟิศเรียบร้อยนะครับใครใช้เส้นทางกันอยู่จุดไหนจุดใดที่มีอุปสรรคการเคลื่อนตัวก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้ดอกจัน1808หรือ1137สวัสดีทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับแล้วก็มีคุณธีรนนท์เช้านี้อากาศสบายๆไม่ร้อนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังส่งถึงทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะพี่จุกก็บอกว่าฟังเสียงเห็นเสียงแห้งๆเหมือนกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้7 นาฬิกา 56 นาทีเราพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมเต็มรถเต็มร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การประชุมครม.วันนี้จับตากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านกระทรวงดีอีเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหลภัยคุกคามไซเบอร์และพนักงานสอบสวนนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังวันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: พนักงานสอบสวนนำตัวนายฉลองเรียกแรงฝากขังวันนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวในคดีใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จับตากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนด้านกระทรวงดีอีเสนอมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหลภัยคุกคามไซเบอร์หลังพบฐานข้อมูลล็อกอินคนไทยหลุดดาร์กเว็บเวลา 10:30 ที่กองปราบปรามทีมสายไหมต้องรอดจะพาผู้เสียหาย5รายที่ถูกอินฟลูเอนเซอร์ดังซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายและกระทำอนาจารเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวในหลายข้อกล่าวหาอย่างเช่นทำร้ายร่างกายข่มขืนอนาจารคุกคามทางเพศรวมทั้งใช้แรงงานเด็ก 13:00 กลุ่มควบคุมโรคเปิดตัวระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการรายงานผลการตรวจสุขภาพโดยกรมควบคุมโรคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินมวลน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในช่วงวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมสืบเนื่องจากอิทธิพลของฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในพื้นที่ภาคอีสานของไทยและบริเวณพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ่ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ให้คงอยู
4: ่ให้คงอยู
5: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์ให้แก่ชุมชน
4: ให้แก่ชุมชน
5: และประเทศชาติตลอดไป
4: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา14นาทีครับมาติดตามจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการด้วยคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุทางด้านของสุขุมวิทสายเก่านะครับสุขุมวิทสายเก่าทิศทางขาเข้าครับบริเวณก่อนถึงสถานตากอากาศบางปูมีรถบรรทุก6ล้อนะครับชนกับรถเก๋งขวางอยู่ช่องทางซ้ายนะครับพื้นที่ของสภ.บางปูนะฮะเข้าไปดูการเคลื่อนตัวบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยก็มีชะลอเล็กน้อยนะรถยังไม่ติดมากแต่ว่าถ้าถอยหลังไปช่วงตลาดคลองด่านเนี่ยรถเยอะนะครับมีสะสมรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าสุขุมวิทสายเก่าเลยสภ.คลองด่านมาเนี่ยรถมากนะครับช่วงแถวๆตลาดสุขอนันต์ตรงเนี้ยเหมือนจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่ามีท้ายสะสมอยู่ประมาณกิโลเมตรเศษสุขุมวิทสายเก่านะครับด้านขาออกช่วงผ่านวัดโสธรนิมิตมาทางเมืองโบราณเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายแถวนี่สะสมถึง BTS การเคหะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับหลายท่านเลี่ยงแพร่กษาที่มีการทำงานนะครับบริเวณช่วงแนวก่อสร้างเป็นแนวเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับช่วงคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์นะทำให้หลายท่านเนี่ยต้องเลี่ยงมาใช้สุขุมวิทสายเก่าแต่เช้าวันนี้ก็เลยทำให้แพร่กษาดีนะครับคือดีกว่าเมื่อวานไม่ใช่ว่าดีไปเลยอ่ะแต่ว่าติดถามว่าติดไหมติดแต่ว่าติดน้อยกว่าเมื่อวานนะครับคือฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายไม่ยาวนะครับหัวแถวของทั้งสองด้านก็อยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู39นะครับหรือว่าซอยบ่อดินก็มีการทำงานนะครับจาก3ช่องทางเหลือ1ช่องทางทั้งสองฝั่งแพร่กระสาทั้งเข้าและออกดำเนินงานไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณมด X นะครับมีอุบัติเหตุนะคุณมด X สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ครับผม
3: อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในช่องคู่ขนานนะครับของวงแหวนกาญจนาตะวันตกนะครับที่ออกผมมาจากทางบางแวกนะครับก่อนจะถึงจุดจับรถที่จะวนออกไปทางด้านของสิงห์ทีอะครับ
2: ครับ
3: ประมาณ50เมตรนะครับจะเป็นจักรยานยนต์เขาไม่เห็นคู่กรณีนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนั่งอยู่บนเลนกลางของคู่ขนานนะครับ
2: ครับ
3: ครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆจักรยานยนต์คอยโบกรถให้ออกซ้ายออกขวานะครับ
2: ครับ
3: ครับยังไงจุดนี้ก็ให้เรามาระวังกันหน่อย
2: ครับไม่รู้ว่ารถอะไรที่เป็นคู่กรณีเนาะ
3: ไม่เห็นครับมีรถเก๋งจอดอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวครับแล้วก็ยังไม่เห็นผู้ภัยนะครับตอนนี
2: ้ครับ
3: ครับผม
2: รถติดไหมครับ
3: ตอนโดยไม่ติดครับเพราะว่าเช้าๆรถจะน้อยครับช่วงนี
2: ้ครับ
3: ครับในคู่ขนานก็รถไม่มากช่องทางด่วนก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับรถค่อนข้างน้อยฝั่งกับกันที่จะออกไปทางด้านสิงห์ทีก็คือมารถน้อยอยู่ครับเคลื่อนตัวดีครับ
2: ถือว่าภาพรวมดีเลยนะกาญจนาตะวันตกนะคร
3: ับขณะรายงานนี้ผมก็มาข้ามแยกต่างระดับเพชรเกษมมานี่ก็ยังใช้การได้ดีครับ
2: นะครับปลายทางไปที่ไหนครับเนี่ยคุณมดเอ็ก
3: วันนี้จะไปแถวแสมดำครับ
2: อ๋อพระรามสองนะตรงนั้น
3: ครับผม
2: ครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับ
3: ได้ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของสน.บางซื่อนะครับพันตำรวจโทพัชสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสน.บางซื่อสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตรวันนี
4: ้ตอนนี้ก็รถก็ยังมีปริมาณคล้ายๆกับทุกวันนะตอนนี้สารวัตรยืนอยู่ที่แยกกำแพงเพชร
2: ครับ
4: เส้นพระราม6ตอนนี้8โมงกว่าละนักลงนักเรียนสามเสนวิทยาลัยเข้าโรงเรียนหมดแล้วเส้นพระราม6ตอนนี้ขี้คายหมดปัญหาก็เปลี่ยนแต่ตอนของ5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าเฉยพ่วงซ้ายเลนซ้ายสุดยังแน่นอยู
2: ่ครับ
4: อินทามะระยังมีอยู่แต่อินทามะระมีจราจรประมาณ 4-5 นายช่วยอำนวยอยู
2: ่ครับ
4: ตอนนี้เส้นหน้าหมอชิดไม่มีปัญหานะ
2: คร
4: ับ ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ยังเยอะอยู่ก็คือจาก5แยกลาดพร้าวเนาะ
2: ครับ
4: 18/2แล้วก็พหลขาเข้ามุ่งหน้าสะพานควายมุ่งหน้าสาวรีรถยังเยอะอยู่สักเกือบ9โมงอ่ะจะหมดปัญหารถเยอะก็จริงนะแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะจะเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาไฟครับผม
2: ครับ
4: ครับ
2: นะ
4: แล้วก็เย็นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ตอนเย็นจะมีเส้นทางประเทศท่านจะมานี่ที่สวนเศรษฐกิจแต่ไม่มีปัญหาทุกปีไม่มีปัญหาเพราะว่าการจราจรในช่วง5โมงเย็นไม่มีปัญหาเส้นกำแพงเพชร2เนาะ
2: ครับผม
4: ครับวันนี้ก็ผมก็ทำท่ามุบมิดแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ลง
2: เนี่ยคล้ายๆเมื่อวานนะครับไม่ลง
4: ใช่ๆก็สงสัยขู่ไว้ก่อนขู่แต่ก็ยังคึ้มอยู่ครับผม
2: ครับผมได้ครับ
4: ก็ให้พี่น้องประชาชนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ถึงที่ทำงานโดยไวแล้วก
2: ็ครับ
4: พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดครับผม
2: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
4: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่ของหัวหมากกันนะครับร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณพันธ์และสมาชิกจอสลายที่รักทุกท่านครับ
2: ครับภาพรวมการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับรองสารวัตร
5: ช่วงนี้นะครับเริ่มจากแยกคนตามกำแพงมุ่งหน้าคลองตันก่อนหน้านั้นมีค้างมาที่แยกนะครับช่วงนี้ได้ยาวๆโดยตลอดแล้วสาเหตุจากสุขุมวิท71นะครับมีปริมาณหนาแน่นแล้วโรงเรียนนะครับ
2: ครับ
5: ช่วงนี้เข้าคลองตันได้ยาวๆแล้วแต่ขวาพระราม9เนี่ยบางรอบก็ยังมีท้ายมานะครับหนาแน่นช่วงจตุรทิศ
2: ครับ
5: นะครับผมมุ่งหน้าผังเมืองก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับ
2: ครับ
5: ทำให้ยกระดับรามคำแหงตอนนี้มีปริมาณหนาแน่นท้ายแถวมองทางจอภาพตอนนี้ครบอรอ
2: ครับ
5: นะครับยังไงก็ได้เดี๋ยวก็จะเพิ่มรอบให้นะครับโดยในส่วนนี้ในส่วนของพระราม9ด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกหนาแน่นช้าชะลอตัวนะครับ
2: ครับ
5: ทำให้ท้ายแถวตอนนี้อยู่ประมาณซอยพระราม9 50นะครับพื้นราบเนี่ยไม่มีปัญหา
2: ครับ
5: นะครับในส่วนบ้านม้าทิพย์โนนะครับตอนนี้หนาแน่นแต่ก็ยังจ่ายรถได้นะครับยังจ่ายรถได้อยู่ท้ายแถวอยู่ในเขตนะครับศรีนครินทร์ล่มเกล้า
2: ครับ
5: ใช้การได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับหลังมรอช่วงนี้ก็เริ่มได้ดีนะครับก่อนนั้นก็ประตู8นะครับนักเรียนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองมาส่งนะครับช่วงนี้เริ่มคลี่คลายแล้วครับในส่วนของรามคำแหง24และถนนหัวหมากนะครับผม
2: ครับ
5: ครับ
2: รองสวัสดิ์ครับป้ายไฟชี้ทางเปิดช่องทางพิเศษบนสะพานลำสาลีนี่แก้ไขหรือยังครับตรงนี
5: ้โอ้แก้ไขเรียบร้อยเลยครับช่องทางพิเศษเปิดได้ตามปกติทำให้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเพราะเมื่อวานในต้นเหตุคือจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวคือเขาก็สร้างไว้สูงนะครับบนเสาไฟนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ารถอะไรนะครับ
2: ยังไม่ทราบใช่ไหมครับรถว่ารถอะไร
5: ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถอะไรน่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะครับพอชนตรงนั้นก็ทำให้สายไฟทั้งหมดขาด
2: ครับผม
5: เมื่อคืนนี้ก็บอพิษก็เร่งติดตั้งต่องใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดใช้งานเมื่อเช้าตรงตามเวลาเป๊ะนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยก็เลยไม่มีปัญหานะกะเข้าวันนี้ดี
5: ครับผมถ้าซ่อมไม่เสร็จในนั่นน่าจะยาวนะครับ
2: คร
5: ับ พอดูเมื่อวานนี้แล้วก็แป๊บเดียวท้ายแถวแยกมิสทีน
2: ครับ
5: ซึ่งจริงๆนะมันนานมากนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
2: ครับ
5: นะครับยังไม่อยากให้มีอีกนะครับ
2: เธอต้องระมัดระวังเนาะมาเป็นเรื่องของ
5: การครับผมไม่ใช่รถใช้ถนนก็ดูนิดนึงนะครับบางทีรถใหญ่รถอะไรบางทีก็ไม่ได้มองนะครับบางทีตัวหน้ารถไม่ได้ชน
2: ครับ
5: บางทีตัวท้ายรถนะครับตัวตู
2: ้ไปเกี่ยวโดนไปชน
5: ไปเกี่ยวโดนนะครับพอเกี่ยวโดนนิดเดียวสายไฟมันก็ไปทั้ง
2: ระบบ
5: เลยนะครับครับผมทั้งระบ
2: บ
5: ค่อนข้าง ที่จะบอบบางนิดนึงนะครับช่วงนี้ระบบไฟฟ้าในส่วนตรงนี
6: ้ครับผม
5: นะครับโดนนิดโดนหน่อยก็จะขาดก็จะเสีย
6: แล้วยิ่งฝนตกบ่อยด้วยช่วงนี้นะต้องระมัดระวัง
5: ใช่ครับแล้วช่วงนี้มันมีการขุดสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะครับที่แยกรามนี่ก็เป็นบ่อยนะครับตอนนี้ก็โชคดีแล้วนะครับเริ่มแล้วก็มีการซ่อมการอะไรเพราะระบบ AI ตอนนี้แยกรามก็ยังใช้การไม่ได้นะครับ
6: อ๋อเหรอครับ
5: เพราะว่าโดยรอบแยกรามตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมสะพานข้ามแยกนะครับ
6: ครับ
5: เพื่อให้แข็งแรงขึ้นนะครับถึงเวลาบูรณะซ่อมแซมก็มีการตัดสายไฟในบางส่วนนะครับแต่เช่นยังใช้การไม่ได้เต็มร้อยนะครับช่วงนี
6: ้
5: ก็ได้อีกสักพักนะครับในส่วนของแยกทางกำแพงนะครับ
6: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับรองสารวัตร
5: ครับยินดีครับคุณครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณสมพงศ์ครับมีอุบัติเหตุนะคุณสมพงศ์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณพัด
2: คุณสมพงศ์กาญจนาภิเษกฝั่งไหนครับเนี่ยตะวันออกตะวันตก
7: เป็นฝั่งขาออกครับผม
2: วงแหวนตะวันตกหรือตะวันออกครับ
7: ตะวันตกครับผม
2: ตะวันตกนะครับ
7: จากไอ้ทางระดับชิ้นพีที่จะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่นะครับผม
2: อืมครับ
7: มันเกิดอุบัติเหตุอยู่ก่อนที่จะเวียงขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นั่นแหละครับผม
2: ครับ
7: แต่เป็นเลนทางด่วนนะครับอยู่เลนขวา
2: ครับ
7: ก็คือเป็นรถเก๋งกับรถกระบะเขาน่าจะเฉียวกันเฉยๆแล้วไม่ได้มีมองดูแล้วไม่ได้มีความเสียหายอะไรเยอะแยะหรอก
2: อ๋อ
7: แต่ทีนี้พอดีบางทีรถจากตรงจุดนั้นน่ะมันโล่งแล้วทีนี้เขาอยู่เลนขวาเขาลงมายืนกันอยู่นอกรถกันหมดไงครับผม
2: มีผู้โดยสารไหมครับเนี่ย
7: มีคนที่พอคนไอ้มากับรถอ่ะมายืนอยู่ข้างล่างอ่ะ 3-4 คนครับผม
2: เออ
7: มันก็ทีนี้รถอ่ะมันวิ่งมาเร็วแล้วทีนี้เขาหักหลบผมกลัวมันจะไปเกิดอุบัติเหตุซ้อนกันเพราะว่าถ้าเกิดชนมาปุ๊บนี่ต้องมีคนเจ็บคนตายแน่เพราะว่าเขามาอยู่ข้างล่างกัน
2: ช่องทางด่วนด้วย
7: ใช่อยู่ขวาเลยครับผม
2: ครับ
7: เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาเขาออกมาหน่อยเพราะว่ายังไงประกันเนี่ยรอประกันเนี่ยมันก็อันตรายเพราะว่ารถมันไม่ได้เสียหายมาก
2: ครับล่าสุดเราประสานสภ.ไปบางให้แล้วนะเราแจ้งให้
7: ก็คือแบบว่าสมาชิกที่ลงจากสะพานมาใช้ความเร็วก็ระวังหน่อยนะครับเลนขวา
2: ครับ
7: เพราะว่าเมื่อกี้ผมวิ่งสวนทางมานี่ก็คือบางคันนี่วิ่งเขาวิ่งลงมาจากไอ้ตรงต่างระดับชิ้นพีเขาก็มาเร็วกันแล้วทีนี้พอมาเจอรถมันมาชนกันอยู่เลนขวาทีนี้เขาเปิดไฟฝ่าหมากข้างหลังก็เบรกตามกันเป็นแถวเลย
2: โอ้อันตรายมาก
7: ครับผมครับ
2: รถเริ่มชะลอตัวแล้วด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ย
7: ใช่ครับใช่เพราะว่ามันต้องหักหลบกันไงครับผม
2: ครับได้โอ้ขอบคุณมากเลยที่รีบแจ้งเข้ามานะคุณสมพงษ
7: ์ครับการชนะขาเข้าที่ผมมาจากวังแถววังใหญ่ผมรับลูกค้ามาจากวัดพระเงินเมื่อกี้ว่ามันก็ชะลอตัวช้าหน่อยนึงตรงก่อนที่จะถึงโรงเรียนเทพศิรินนท์นั่นแหละครับพอผ่านตรงนั้นรถก็ใช้ความเร็วได้ตามปกติครับผม
2: ครับ
7: ครับผมครับ
2: ภาพรวมก็ยังถือว่าดีใช่ไหมฮะขาเข้า
7: ครับผมครับ
2: นะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณสมพงษ์
7: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับเป็นฝั่งขาออกนะคุณผู้ฟังการชนะพิเศษวงแหวนตนตกก่อนขึ้นทางด่วนประจิมรัฐยาจากฉิมพลีมาเนี่ยนะฮะในช่องทางหลักนะครับเลนขวามีเก๋งกับกระบะชนกันระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารถชะลอตัวด้วยนะใครตามหลังมาลงจากต่างระดับฉิมพลีมาลดความเร็วหน่อยครับอันตรายนะครับช่องทางหลักเลนขวาด้วยสภ.ไปบางทราบแล้วนะฮะเราประสานไปอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันก่อนเดี๋ยวสักครู่นึงมีสายจากทางคุณบุญมีนะคุณบุญมีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับผม
2: คุณบุญมีอยู่ร่มเกล้านะครับเป็นยังไงบ้าง
8: ร่มเกล้าขาเข้านะครับ
2: โอ้ครับ
8: ก่อนพอเลยร่มเกล้าซอย19มา
2: ครับ
8: ก็จะเป็นประมาณสัก100เมตรจะเป็นรถกระบะนะรถกระบะบรรทุกของหนักมามากล้อหลุดเลยครับ
2: เอ้า
8: ผมสังเกตว่ามันเป็นซ้ายหรือขวาของด้านหลังนะหลุดออกเลยฮะหลุดออกเลย
2: แล้วรถพลิกตะแคงไหมหรือว่า
8: ไม่
2: ตั้งได้
8: เอียงนิดไม่ถึงก็ไม่ถึงก็ล้มเรืออะไรเพียงแต่ว่าล้อจมหลุดก็เอียงไปด้านซ้ายไปด้านซ้าย
2: ครับ
8: แต่ทีเนี้ยเขาไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยเมื่อกี้เนี้ยมีรถคันหนึ่งพอไปเจอก็หักหลบไปทับไอ้ล้อที่เขาหลุดนะ
2: เ
8: ดี๋ยวล้อที่เขาหลุดไปหน่อยเดียวเอง
2: หร
8: อคือไม่มีคือตัวคนขับก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้ไปวางสัญลักษณ์อะไรเลย
2: เอ้ารถที่ไปชนกับล้อนี่เสียหายไหมครับเนี่ย
8: ไม่เสีย
2: เขาหลบทันเหรอ
8: เฉ ี่ยวไปนิดนึงนะเฉี่ยวไปนิดนึงเฉี่ยวไอ้ล้อที่มันหลุดไปอ่ะแต่ไอ้ล้อที่มันหลุดน่าจะเป็นเพลาด้วยเพราะมีแท่งกลางๆที่คาอยู่กับล้อน่ะ
6: มันหลุดไปอยู่เล่นไหนนะตัวเพลากับล้อเนี่ย
8: เล่นกินออกมาทางขวานิดนึงกินออกมาทางขวานิดนึงนั่นแหละรถคันนั้นถึงได้เฉี่ยว
6: เ
8: ฉี่ยวนิดนึงนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าน่ากลัวน่ากลัวมาก
6: ร่มเกล้า
8: ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยฮะชนท้ายแน่นอน
6: โอ้ยร่มเกล้าขาเข้าเนาะก่อนถึงแยกเคหะร่มเกล้า1กิโลเมตร
8: ครับประมาณสักกิโลนึง
6: โอ้แล้วเขาไม่เปิดไฟฉุกเฉินด้วยเหรอครับเนี่ย
8: ไม่มีอะไรมันก็จอดแล้วทิ้งรถเลยอ่ะมันก็จอดทิ้งรถเลยเขาไม่ได้มาดูแลไม่ได้วางสัญลักษณ์อะไรเลย
6: มีคนขับอยู่ในรถไหมครับ
8: ไม่มีครับไม่มี
6: ไม่เห็นคนด้วยนะ
8: ไม่เห็นคนด้วยก็ไอ้ล้อที่มันหลุดไปน่ะมันไปอยู่ข้างขวาของเขานะข้างขวามันก็ตั้งเดขึ้นมาผมมองดูว่าเป็นเผาติดมาด้วย
6: หลบ
8: มาแล้วก็ตั้งขึ้นมาพอตั้งขึ้นมาทีเนี้ยรถคันนั้นก็พอไปเห็นเอาหลบนี้หักหลบไม่พ้นก็เฉี่ยวไอ้ล้อที่มัน
6: อันตราย
8: เฉี่ยวไปหน่อยนึงแต่ผมมองครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยชนท้ายเลย
6: ครับมีสะสมหรือยังครับ
8: ก็ติดนิดหน่อยฮะติดนิดหน่อยติดนิดหน่อยพอพ้นจากตรงเขาตรงที่รถที่ล้อหลุดตรงนั้นไปก็โอเคมาได้เรื่อยมากันเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็โอเคครับติดปกติทางเขาออกนะติด
6: ให้ลด
8: สุดปกติ
6: ให้ลดความเร็วหน่อยผ่านจุดที่เขาจอดเสียเนี่ยมันผ่านได้กี่ช่องทางครับคุณบุญมี
8: คือพ้นตรงเข้ามาหน่อยนึงก็ได้3ช่องทางเลยนะ
6: หมายถึงว่าจุดที่ผ่านนี่คือได้เหลือกี่ช่องทาง
8: 2ช่องทาง
6: นะ2ช่องนะ
8: เออได้สุดเพราะมันมี3ช่องทาง
6: ครับ
8: พอพ้นจากเข้าไปมันก็โล่งพอหักหลบขวาจากรถเข้าไปกลับมาซ้ายก็โอเคกับโล่ง
6: นะครับระมัดระวังด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณบุญมีครับ
8: ครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของกรมทางหลวงกันก่อนครับ
10: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: คุณผู้ฟังครับแขวงทางหลวงปทุมธานีกรมทางหลวงประชาสัมพันธ์ปิดเปี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข3111นะครับเนื่องด้วยทางโครงการจะทำการปิดเปี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข3111อำเภอสามโคกขาเข้ามุ่งหน้าเมืองปทุมธานีนะครับบริเวณช่วงกิโลเมตรที่3บวก 648.800 นะครับถึงกิโลเมตรที่4บวก 281.800 เพื่อทำการเบี่ยงขณะเดินในส่วนของ Launching Gantry นะครับงานติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานสำเร็จรูปนะครับเป็นบล็อกเซกเมนต์โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่นะ3แยกทางหลวงหมายเลข9นะครับบ้านบางเตยนะบรรจบทางหลวงหมายเลข3214บ้านพาวนะครับตอน3จังหวัดปทุมธานีในวันที่12สิงหาคมถึงวันที่17สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นครับจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับเตือนผู้ใช้เส้นทางและหน่วยงานในพื้นที่ให้รับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1586สายด่วนกรมทางหลวงครับขอบคุณกรมทางหลวงด้วยครับ
10: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
6: ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางด้านของ LINE @JS100 นะครับพระราม3ทิศทางจากแยกทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับต่อเนื่องสะพานข้ามแยกนราธิวาสด้านขาเข้านะครับบริเวณอาคาร MS สยามทาวเวอร์เกิดเหตุรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์อยู่ช่องทางซ้ายนะครับมีเจ็บเป็นหญิง1รายแล้วก็ชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะครับก็เป็นพื้นที่ของสน.บางพงพางเกิดเหตุเมื่อช่วง 7:42 นที่ได้รับแจ้งนะครับการจราจรช่วงนั้นเคลื่อนตัวช้านะครับคุณกิตติยารายงานเข้ามานะครับบอกว่าพัฒนาการด้านที่มาจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้าพัฒนาการซอย30เห็นบอกประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยขับรถผ่านนะครับหน้าร้านข้าวมันไก่นะเลยซอยพัฒนาการ50มาเล็กน้อยเห็นมีรถเก๋งจอดเปิดไฟกระพริบแล้วก็ลดกระจกลงมาด้านใน ขาบอกว่าคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายนั่งพิงเบาะหลับตาไม่รู้ว่าหลับหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็เป็นห่วงกันนะฮะเกรงว่าจะมีปัญหาสุขภาพไหมนะครับอ่ะก็เพิ่มเติมกันมานะครับทางพระราม3มีรถจอดนะบริเวณตรงข้ามกับโรงเรียนนนทรีวิทยานะครับเป็นด้านขาออกรถบรรทุก3คันจอดอยู่ช่องทางซ้ายนะครับอันนี้รับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 ขาออกนะครับช่วงระหว่างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงมุ่งหน้าแยกนางลิ้นจี่นะครับตรงข้ามกับโรงเรียนนนทรีวิทยานะฮะจอดอยู่3คันในช่องทางซ้ายด้วยตรงนั้นเนี่ยคือถ้าผมจำไม่ผิดก็ค่อนข้างมืดด้วยนะนะครับมันจะเป็นช่วงใต้นะครับต่างระดับอ่ะนะครับตรงนั้นน่ะทางจะด้านบนแซงว่าอยู่ด้านบนด้านบนถนนคือเกือบจะถึงนางลิ้นจี่ถ้าตรงนี้จะไม่มืดแสดงว่าเลยจุดที่อยู่ใต้ต่างระดับมาแล้วนะครับเนี่ยเขาจอดอยู่3คันเลยนะรถบรรทุกแล้วตรงนั้นเนี่ยจริงๆช่องทางมันแคบนะฮะช่องทางมันแคบแล้วก่อนถึงแยกนางลิ้นจี่เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับคือโอ้จริงๆไม่ควรจะไปจอดเนาะ3คันเป็นรถบรรทุกนะครับทำให้รถติดนะครับตรงเนี้ยการจราจรที่บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับท่านได้ใช้เส้นทางให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับคือตรงนั้นเนี่ยบางทีถนนโล่งๆนี่ใช้ความเร็วกันเยอะด้วยนะคือก่อนจะเข้าแยกนางลิ้นจี่เนี่ยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลส่วนฝั่งกับการนะครับด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันรถเยอะนะครับฝั่งขาเข้านะแต่ว่าจุดที่เขาจอดเสียนี่เป็นฝั่งขาออกนะก่อนถึงแยกนางลิ้นจี่นะครับคุณธีรพรแจ้งมานะครับบอกว่าจตุรทิศด้านขาเข้าครับช่วงระหว่างทางลงห้วยขวางต่อเนื่องมาทางเลียบปึงมักกะสันติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับวันนี้จตุรทิศไม่ค่อยดีครับรถมุ่งหน้าราชปรบจอดติดนิ่งนานมากเหมือนไม่มีการระบายรถด้านอื่นลงศรีอยุธยาพญาไทเนี่ยก็ยังเยอะนะครับแต่ว่าลงมักกะสันเนี่ยจะแน่นหน่อยนะฮะท้ายนี่เดี๋ยวดูนิดนึงนะท้ายยาวขึ้นนะครับจตุรทิศวันนี้ไม่น่าใช้ครับคุณฟังนะท้ายที่สะสมตั้งแต่ทางขึ้นจตุรทิศนี่ก็เริ่มติดเลยนะครับเนี่ยด้านขาเข้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับคุณฟังเพราะว่าลงมาทางมักกะสันจริงๆมักกะสันพื้นราบเนี่ยนะถ้าเป็นด้านที่มาจากลงจากจตุรทิศต่อเนื่องแยกมักกะสันไปประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับพื้นราบนะแต่ว่าลงไปศรีอยุธยาเนี่ยตรงช่วงแยกพญาไทเนี่ยจะรถเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเลยแยกพญาไทเข้าไปทางด้านของแยกศรีอยุธยาเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับศรีอยุธยาไปแยกวัดเป็นเนี่ยก็ยังไม่ติดนะต่อเนื่องได้ตลอดเลยนะครับจะมีตกค้างนี่แหละตรงด้านบนของจตุรทิศด้านขาเข้านะครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะแล้วก็เส้นทางการจราจรนะครับบางจุดนี่ก็เริ่มคลี่คลายดีขึ้นนะคุณผู้ฟังนะครับเริ่มคลี่คลายดีขึ้นบางพลัดข้ามสะพานกรุงธนเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ที่แยกบางพลัดนะครับวันนี้รถเยอะนะสิรินธรขาเข้าข้ามสะพานสังฮีนะครับส่วนทางด้านของรัตนทิเบศเข้ามาทางแครายยังมีท้ายสะสมช่วงหน้าเซ็นทรัลนะครับในช่องทางหลักคู่ขนานวิ่งดีกว่านะลงจากแครายมาใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้าครับนะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางพงเพชรก็ยังมีปริมาณรถมากต้องเลยแยกพงเพชรไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้ความเร็วกันได้เขาแยกบางเขนต่อเนื่องตามได้นะครับแล้วก็แยกเกษตรไม่ติดนะฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวแจ้งวัฒนะนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่แยกเลี่ยงเมืองต่อเนื่องใต้ทางด่วนมาทางหลักสีเลยแยกเลี่ยงเมืองขออภัยเลยทางด้านของใต้ทางด่วนมาเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับต้องเลยประชาชื่นไปก่อนเลยประชาชื่นเข้ามาทางหลักสีเนี่ยคล่องตัวนะครับด้านกลับกันไม่มีปัญหาในฝั่งขาออกไปปากเกร็ดเคลื่อนตัวได้รามอินทรานะครับฝั่งขาเข้ายังดูมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ลาดประเขาต่อเนื่องบางเขนนะครับยังหนาแน่นนะครับส่วนด้านกลับกันคล่องตัวดีนะครับพหลโยธินนะฮะช่วงแยกเกษตรมาทางเสนาเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆช้าๆนะครับรัชโยธินเข้า5แยก ไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันถือว่าคล่องตัวลาดพร้าวเข้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวมีสะสมนะครับอยู่ช่วงรถไฟฟ้าภาวนานะครับส่วนด้านกลับกันขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงยังมีสะสมอยู่นะครับอย่างที่ได้เพิ่มเติมจากทางพื้นที่หัวหมากด้านบนยกระดับรามคำแหงท้ายยังอยู่โค้งมอรามนะครับแต่วันนี้รามคำแหงด้านขาเข้าจากแยกบ้านม้ามาคล่องตัวดีนะครับลำสาลีศรีนครินทร์มีปริมาณรถสะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟด้านขาออกจะมีชะลอช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากนะครับแล้วก็ถ้าเลยจากแยกสีพัดไปสีนุชไปสีเอี่ยมนะครับเคลื่อนตัวได้ดีตลอดนะครับสุขวิทขาเข้าจากสำโรงไปบางนาดีนะครับบางนาไปอุดมสุขรถเยอะนะครับนะฮะมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงต่างระดับนะครับที่ลงมาจากทางด้านของเทพรัตน์นะครับก็จะมีชะลอตัวเข้าแยกอุดมสุขอุดมสุขไปปุณณวิถีไป62ปริมาณรถมากนะครับรอสัญญาณไฟที่แยก62มีท้ายสะสมนะครับอยู่ช่วงปากทางวชิรธรรมสาธิตนะครับเข้าอ่อนนุชดีครับนะอ่อนนุชไปพระโขนงปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับแล้วก็ขาเข้าไปอโศกตอนนี้เริ่มดีนะคุณผู้ฟังทองหล่อพร้อมพงอโศกโอ้นะเมื่อครู่ชั่วโมงที่แล้วนี่ติดนะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะครับมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟท้ายไม่ยาวนะครับบริเวณโดยรอบแยกอโศกด้านที่มาจากนานาก็ท้ายสั้นนะครับในกลางซอยอโศกยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านครับนะฮะก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันในช่วงนี้ด้วยครับ
11: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
13: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
15: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
17: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
18: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์

0: 2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับได้ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆกลับคืนไปนะครับนี่คือสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยการทำประกันภาคสมัครใจครับผู้ฟังก็จะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1และประเภทที่3การทำประกันประเภทที่1เนี่ยสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% และเขาก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปให้ด้วยขับรถดีมีประวัติดีได้อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีส่วนลดประวัติดีให้ด้วยนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันประเภทที่1ไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับสามารถทำประกันประเภทที่3ครับก็รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ในโครงการได้แล้วแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประกันประเภทที่3ได้สิทธิ์รับสิทธิ์เหมือนประกันประเภท1เลยนะครับก็คือสมาชิกมีสิทธิ์รับเงินกองทุนคืนในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลรถกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ประเภทที่3เนี่ยจะต่างจากประกันประเภท1ตรงที่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับขับรถดีมีเงินคืนเพิ่มเติมต่อสายไปได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณฟังสถานการณ์ในต่างประเทศยังต้องติดตามนะครับกับประเทศโคลอมเบียที่ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับขนาด 7.4 ซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ111คนเลยนะครับคุณผู้ฟังเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลปามานะซึ่งอยู่ในภูมิภาคโซโกอยู่ด้านทางตะวันตกของประเทศโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันที่10สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรนะครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ทั่วประเทศโคลอมเบียแล้วก็ยังรับรู้ไปได้ไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งเวเนซุเอลาเอลกวาดอร์และปานามาด้วยสร้างความเสียหายรุนแรงเลยนะครับในหลายเมืองทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งทางด้านของมานิซาเลสเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับซึ่งนอกจากอาคารจะได้รับความเสียหายหลายหลังแล้วนะครับมีหอคอยครับอาสนวิหารเก่าแก่ซึ่งถือว่าเป็นอาสนวิหารที่สูงที่สุดในโคลอมเบียนะครับเกิดพังถล่มลงมาเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูขณะที่ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองกาลิซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ200กิโลเมตรออกมายืนยันนะครับว่าในเมืองเนี่ยมีอาคารพังถล่มลงมา32หลังผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียอาสาสมัครและชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาด้วยนะครับพร้อมกับเดินหน้าเก็บกวาดเศษซากความเสียหายขณะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ครับทำให้สนามบินหลายแห่งในภูมิภาคเนี่ยต้องสั่งระงับเที่ยวบินชั่วคราวโดยทางสำนักงานธรณีวิทยาของโคลอมเบียระบุบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของประเทศเลยนะครับในศตวรรษที่21นี้โดยยังมี after shock นะครับหรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำตามมาอีกถึง21ครั้งนะครับส่วนทางด้านของอาเบลาโดเดลาเอสปรีเอย่านะครับประธานาธิบดีของโคลอมเบียเนี่ยซึ่งเพิ่งจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งก่อนหน้านี้เองนะฮะเปิดเผยนะครับบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า87คนอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ 1,600 หลังในจำนวนนี้บอกว่าไม่ต่ำกว่า61หลังเนี่ยถล่มลงมาทั้งหลังเลยนะครับและยังมีผู้คนที่ติดอยู่ในใต้ซากอาคารซึ่งทางผู้นำโคลอมเบียยังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศครับเร่งรับมือกับเหตุแผ่นดินไหว
และออกคำสั่งเด็ดขาดนะครับยกให้ภารกิจช่วยเหลือผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ด้วยทางด้านผู้นำหลายชาตินะครับในภูมิภาคก็พร้อมกันพร้อมใจกันเสนอความช่วยเหลือให้กับโคลอมเบียนะครับรวมถึงประธานาธิบดีเอลซาวาดอร์เอกวาดอร์และเม็กซิโกครับพร้อมกับจัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรในลงพื้นที่นะครับไปให้ความช่วยเหลือรวมถึงผู้นำยุโรปนะครับที่ประกาศความพร้อมนะครับทั้งผู้นำฝรั่งเศสผู้นำสเปนผู้นำอิตาลีนะครับขณะที่ผู้นำยูเครนเนี่ยแสดงความพร้อมเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับทางด้านขององค์การสหประชาชาติเนี่ยระบุว่ามีการติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่โคลอมเบียอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือหากมีความจำเป็นนะครับคุณฟังประเทศโคลอมเบียเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณจุดที่บรรจบกับแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นนะครับและส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับหากนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าโคลอมเบียเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า 3,500 คนนะครับซึ่งครั้งที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1999เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในภูมิภาคปลูกกาแฟของโคลอมเบียซึ่งครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,185 คนครับโดยล่าสุดเนี่ยปี2025นะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 พื้นที่ตอนกลางแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในโคลอมเบียเกิดขึ้นไม่ถึง2เดือนนะครับหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวเนซุเอลานะครับที่ต้องเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 6,100 คนทีเดียวเนี่ยฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามีซากความเสียหายมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับใต้ซากปรักหักพังที่พังถล่มลงมายังไงเอาใจช่วยและส่งกำลังใจนะครับให้กับประชาชนชาวโคลอมเบียด้วยนะครับ8:56 ครับในช่วงนี้คุณฟังมีแจ้งเรื่องของกรณีการประปานครหลวงนะครับหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อประทานที่แตกรั่วนะครับนะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลนะครับตั้งแต่บัดนี้ถึง9:00 นของวันเดียวกันถนนราชวิถีขออภัยถนนราชดำรินะครับฝั่งที่ตะวันออกไปจนถึงคลองแสนแสบถึงแยกราชประสงค์ถนนเพลินจิตฝั่งเหนือนะครับตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลมถนนชิดลมนะครับฝั่งที่ตะวันตกจากแยกชิดลมถึงคลองแสนแสบถนนเพชรบุรีนะครับฝั่งที่ใต้ตั้งแต่แยกราชเทวีถึงแยกประตูน้ำนะครับทางการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วย8:57 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ Traffic News

คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยนะครับจะทำโครงการคนรักรถนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราอยากจะรณรงค์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการคุมเข้มป้องกันเหตุการณ์รุนแรงพร้อมมอบอำนาจครูสามารถตรวจยึดอาวุธในโรงเรียนได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีว่าในวันนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกต้องขออภัยค่ะเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า110คนคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายอีกเป็นจำนวนมากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างนับพันหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลโคลัมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยประธานาธิบดีโคลัมเบียได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสนับสนุนไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียชีวิตและรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้อิหร่านยื่นเงื่อนไขให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามเพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอัญชลีศิลปชัยรายงาน
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
6: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา13นาทีครับไปคุยกับทางคุณบุญมีนะครับคุณบุญมีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณบุญมีร่มเกล้ามีรถเสียหรอ
3: มันเป็นรถที่ผมรายงานไปแล้วว่าล้อมันหลุด
2: อ๋อคันเดิมใช่ไหม
3: ใช่ฮะใช่
2: เออเ
3: ออเออแต่ตอนนี้ผมรายงานการจราจรตรงมินบีนะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ผมมาลามินทามินบุรีตอนนี้ก็คล่องตัวนะคล่องตัวไปกลับได้คล่องตัวมากรถไม่มีติดขัดนะแต่รถเยอะนะรถเยอะ
2: ครับ
3: ลามินทาขาเข้านะครับตอนนี้ก็รถเยอะไปเรื่อยๆครับไม่ขัดฝั่งตรงกันข้ามโอเคครับ
2: ครับ
3: ไหลลื่นทั้งไหลลื่นไหลลื่นทั้งลามินทาขาเข้าและขาวจะมีตลอดตัวหน่อยตรงโลกแปดก็
2: ผม
3: บอลมันจะรถน้อยหน่อย
2: แล้วกรณีรถที่จอดเสียตรงร่มเก้านี่คุณบุญมีได้กลับมาทางด้านนี้อีกรอบไหม
3: ได้รายงานไปแล้วนะ
2: ไม่ได้กลับมาอีกรอบนึงใช่ไหมไม่ได้มีเพิ่มเติมเนาะ
3: ไม่ได้กลับ
2: โอเคครับ
3: เพราะผมมุ่งหน้ามาเมืองบุรี
2: ครับ
3: ก็มุ่งหน้าใช้หลักทางขาเข้าแล้วครับรถคล่องตัวคล่องตัวจะติดตรงช่วงคู่บอลตรงนี้ลงแปลงตรงนั้นก็จะเป็นวิ่งไปตามสัญญาณไฟนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไปกลับในลาบลื่นนะโล่งนะโล่งโล่งไปในความเร็วพอได
2: ้ครับ
3: ไม่ติดคล่องตัวมากเลยครับ
2: ครับผมวันนี้ภาพรวมถือว่าดีเนาะใช่ไหมคุณบุญมี
3: วันนี้ดีมากครับวันนี้ดีมากถือว่าดีมากครับปกติลานตาตั้งแต่ฟุตบอลมานี่จะติดมากนะวันนี้ฉลุยแล้วฉลุยเลยรถทั้งไปทั้งกลับเลยนะทั้งไปทั้งกลับทั้งขาเข้าและขาออกผมมองดูทางฝั่งนะฟุตบอลขาเข้าไอขาออกนะไม่ติดเลยก็สัญญาณไฟแดงโอเคครับได้
2: อือ
3: ปกติถือว่าวันนี้โชว์มาก
2: คร
3: ับผมมากเลยตอนนี้ผมมา4กิโล6แล้วรถก็ลื่นไหลลื่นนะไม่ติดขัดเลยครับไปได้เรื่อยๆครับขอรายงานให้คนใช้ถนนทุกคนนะขาเข้าขาออกให้ระวังหน่อยนะรถมันโล่งมากกว่านี้ผมให้คำว่าผิดปกติมากกว่าปกติรถมันจะติด
2: คร
3: ับ ตอนนี้ไม่ติดเลยฮะโล่งมากเลยผมกลัวแบบนี้ตรงที่ว่าใช้ความเร็วกันรถมันโล่งโล่งก็เลยกลัวว่าจะใช้ความเร็วกันเกิน
2: ครับผมได้
3: วันนี้ถือว่าผิดปกติคนเรานี่ถ้าถนนเส้นไหนมันถ้ารถติดถือว่าปกติถ้ารถไม่ติดนี่ถือว่าผิดปกติมาก
2: โดยเฉพาะช่วงเช้าเนาะซึ่งเป็นช่วงเร่งด่วน
3: ครับและเส้นนี้ด้วยนะถ้าลำคาขาข้ามจะติด
2: ครับ
3: ตั้งแต่ฟุตบอลมันติดมากมากวันนี
2: ้
3: ถ้าเอากันอย่างที่ว่าลุงโง่ก็คือถ้าคนไปเหยียบรักลอยไปเหยียบได้มันไม่มีรถเลยคนเออเป็นอะไรที่แปลกมากวันนี
2: ้
3: แปลกมากแต่ผมก็วิ่งแค่46เองนะ
2: ครับครับ
3: ครับว่ามันโล่งมันโล่งผิดปกติ
2: ได้ครับ
3: ผิดปกตินะครับ
2: ก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วกันนะทุกท่านนะครับรามินทราขาออกดีเลยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณครับคุณบุญมีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณบุญมีด้วยขาออกดีมากนะครับขาเข้าตอนนี้ก็เริ่มหมดปัญหาแล้วนะครับลาดประเขาไปรามินทราก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับตลอดเหมือนกันนะแล้วก็ทางประเสริฐมนุกิจหรือเกษตรนวมินนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยก็ต่อเนื่องตามกันได้นะครับแต่ว่าจะมีช่วงคลองลำเจียกเข้าใต้เลียบถนนรามินทราเนี่ยตรงนี้รถยังเยอะนะครับแต่ถ้าเลยไปสุคนธสวัสดิ์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกอเวนิวเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปชะลออีกทีช่วงข้ามคลองบางบัวไปแยกเกษตรนะครับกับการขาออกคล่องตัวดีนะครับของเกษตรนวมินนะฮะแล้วก็เลียบทางด่วนรามินทราตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงลาดพร้าวมาประชาธรรมเนี่ยยังดูรถเยอะนะครับแถวๆทาวอินทาวมาทางด้านของประชาธรรมยังมีท้ายสะสมอยู่ตรงโรงแรมทาวอินทาวนะครับต่อเนื่องไปแยก92นะครับรอสัญญาณไฟท้ายก็สั้นลงนะครับอยู่ประมาณก็ยังอยู่แถวเลยบึงพระราม9มาเล็กน้อยนะครับจตุรทิศ ด้านขาเข้านะตอนนี้รถยังเยอะแต่ท้ายแถวสั้นลงเยอะเหมือนกันนะครับท้ายแถวอยู่บนจัตุรทิศนะครับก่อนถึงจุดกลับรถนะฮะลงมักกะสันตอนนี้ด้านล่างเนี่ยเริ่มหนาแน่นขึ้นรถทางด้านของถนนนิคมมักกะสันที่จะออกมาเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำไปแยกมักกะสันตามกันได้ตลอดเหมือนกันนะครับจะมีปัญหาก็คือทางด้านของดินแดงเข้ามาทางราชปรพเนี่ยยังมีสะสมนะครับช่วงใต้ทางด่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนด้านที่มาจากทางแยกตึกชัยปริมาณรถมากขึ้นนะครับหนาแน่นชะลอตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎส่วนด้านที่มาจากทางฝั่งพหลโยธินตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับจากฝั่งพญาไทก็เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับติดรอบสัญญาณไฟนิดเดียวตรงช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์นะครับส่วนทางด้านของบำรุงเมืองรถเยอะนะคุณผู้ฟังบำรุงเมืองตัดกับบริพัตรนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของจักรพรรดิพงษ์เนี่ยนะครับมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับนะแล้วก็มาทางด้านของสะพานกษัตริย์ศึกเนี่ยนะครับนั่นคือหัวแถวนะครับท้ายแถวก็สะสมอยู่นะฮะตรงช่วงตัดกับทางด้านของบริพัตรด้วยรถหนาแน่นนะครับเจริญผลมาทางปทุมวันมีท้ายก่อนเข้าแยกเจริญผลนะครับพระราม1หนาแน่นแล้วนะครับแต่ว่าช่วงพระราม1ปทุมวันไปราชประสงค์ต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์ไปชิดลมเพลินจิตเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับราชดำริก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับประตูน้ำไปขออภัยทางด้านของราชประสงค์ไปประตูน้ำแล้วก็ฝั่งกลับกันก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังฝากถึงสมาชิก Easy Pass นะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2นะครับใกล้วันเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วนะครับในโครงการนี้นะครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569 Easy PassEasy Earth นะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส100นะครับเราจะพาสมาชิก Easy Pass ทั้ง40ท่าน40คู่80ท่านนะครับออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR เพาะกล้าข้าวทำข้าวนาโยนนะครับทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนด้วยนะครับณนะวิสาหกิจชุมชนรีเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับเราไปกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 15-16 สิงหาคมนี้แล้วนะครับโดยเรามีนัดกันนะครับที่ศูนย์อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ถนนริมคลองบางกะปิถนนเพชรอุทัยเนี่ยนะครับในช่วงเช้าวันที่15สิงหาคม6โมงเช้านะครับส่วนท่านที่ขับรถส่วนตัวมาเนี่ยสามารถนำไปจอดค้างคืนได้นะครับสำหรับกำหนดการเดินทางในโครงการด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะครับครั้งที่48ก็เราออกเดินทางกันได้แต่เช้าวันเสาร์เลยนะครับย้ำนะครับนัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนเพชรอุทัยห้วยขวางนะครับลงทะเบียนพร้อมรับอาหารเช้าและเครื่องดื่มออกเดินทางช่วง 7:00 น.นะครับก็จะมีกิจกรรมการเล่นเกมนะลุ้นของรางวัลจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันเนี้ยก็ต้องเตรียมนะเตรียมความพร้อมมานะครับเนาะจะได้ตอบคำถามได้นะครับมีของรางวัลนี่เพียบเลยนะฮะแล้วก็เดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนรีเช่ฟาร์มน่าจะไปถึงประมาณสัก10โมงนะครับมีเวลคัมดริงค์ให้นะครับแล้วก็กิจกรรมเรียนรู้เพาะกล้าปลูกข้าวนาโยนตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารกันนะครับที่ลานกลางแจ้งริมบึงนะครับนะจาก168รีเช่ฟาร์มนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมสถานที่นะครับชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5ณวัดพิกุลงามชมเครื่องราชูปโภคนะครับสมัยในหลวงรัชกาลที่5ด้วยนะครับที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสต้นมาประทับแรมที่นี่นะครับไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ชุมชนนะครับสวนครูเอียดนะไปชิมเมี่ยงส้มโอขาวแตงกวานะขนมพื้นถิ่นแล้วก็น้ำสมุนไพรแล้วก็พาไปที่สวนผลไม้ชุมชนสวนแฮปปี้นะครับก็จะมีคุณก้อยเจ้าของสวนนี่แหละนะครับพาชมแล้วก็ให้ชิมน้ำอ้อยคั้นสดจากต้นเลยแหมน่าจะหวานจับใจเลยนะครับนะฮะ ก็แล้วหลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์เราจะเข้าเช็คอินกันที่ 4-2-C The Chic Hotel นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงค่ำเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะครับทานอาหารค่ำที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมก็จะมีชั่วโมงของการเรียนรู้ Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางนะครับแล้วก็พาไปซื้อของฝากที่ร้านเกษราจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของฝากจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่หลายท่านนะครับให้ความสนใจนะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ยินดีกับทั้ง40คู่ที่ได้ร่วมออกเดินทางในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569ครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณฟังเดี๋ยวขอไปคุยกับทางด้านของคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยนะครับท่านปลัดเมืองพัทยานะฮะกรณีที่พัทยาเนี่ยสั่งหยุด6เจ้าหน้าที่นะครับกรณีปมเรียกเงินนักท่องเที่ยว 2,000 บาทแล้วก็ไม่มีใบเสร็จนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับ
4: ครับครับสวัสดีครับผม
2: ครับผมเดี๋ยวให้ท่านเพิ่มเติมนิดนึงนะรายละเอียดตรงนี้นี่เป็นยังไงมาบ้างครับ
4: ครับก็ตามที่เป็นข่าวอะคร
2: ับ
4: ทางก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับที่ช่วยเมืองพัทยาในการที่จะดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกเมืองพัทยาในเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานนะครับแล้วก็การบริการแล้วก็ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยากับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับตามกรณีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ครับ
2: คร
4: ับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ9โมงก็มีกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวก็แต่ว่าน่าจะเป็นชาวคูเวตนะครับก็โดยพฤติกรรมนะครับก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แว้นแล้วก็เรื่องของการดูดบุหรี่เรื่องของการไม่สงบเรียบร้อยนะครับ พอดีมันมีเจ้าที่ของเมืองพัทยาอยู่2ชุดนะครับ ที่บูรณาการกำลังอยู่คือมีทีมของเทศกิจแล้วก็มีทีมของกิจการพิเศษทีมเทศกิจนั้นเป็นบุคลากรของเมืองพัทยาโดยตรงนะครับขึ้นกับนายกเมืองพัทยานะครับส่วนในเรื่องของกิจการพิเศษเป็นโครงการที่เมืองพัทยานั้นน่ะจัดจ้างนะครับจ้างเอาซอสนะครับในการมาเพื่อที่จะหาคนมาช่วยเมืองพัทยาในการที่จะอำนวยความสะดวกการช่วยการรักษาความสงบการประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเมืองพัทยาก็ร่วมกันส่วนที่กำลังกันในการตั้งจุดอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้พอการตั้งจุดแล้วก็พบว่ามันมีกรณีที่ชาวนักท่องเที่ยวเนี่ยครับเขา อย่างที่ผมเล่าครับเกิดกรณีที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบทางเจ้าที่เองเนี่ยก็เข้าไประงับแล้วก็เชิญมาปรับมาอะไรเงี้ยแต่นี่การดำเนินการปรับนะครับก็จริงๆแล้วในการปรับนั้น
2: อ
4: ่ะมันก็ต้องออกไปเสร็จนะครับแต่ทางคนที่ดำเนินการอยู่ฝ่ายเจ้าที่เนี่ยปรับแล้วนะครับเขาจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ออกไปเสร็จเขาก็อ้างว่าการที่เขาไม่ออกไปเสร็จนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าทางนักท่องเที่ยวที่โดนปรับน่ะส่วนหนึ่งอาจจะไม่พอใจส่วนที่สองคือก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะเอาไปเสร็จทีนี้ทางเจ้าที่ก็เลยไม่ได้ออกไปเสร็จซึ่งถ้าตามระเบียบแล้วเนี่ยถ้าปรับเขามันก็ต้องออกไปเสร็จเขาจะรับใบเสร็จหรือไม่รับก็ต้องออกให้ขับเพื่อให้สมบูรณ์เพราะว่าเราเป็นเจ้าพนักงานเข้าไปดำเนินการแล้วนะครับทีนี้พอไม่ออกไปเสร็จเขาก็โดยให้เหตุผลว่าทางนักท่องเที่ยวที่ทำผิดเนี่ยไม่อยู่รับไปเสร็จแล้วก็พยายามจะตามเขามารับไปเสร็จแต่ไม่มาก็เลยไม่ได้ออกไปเสร็จก็เลยเก็บเงินไว้นะครับก็คือมีการรับเงินไว้จริง นะครับในจำนวน2,000 บาทนะครับเป็น2กรณีคนกรณีละ 1,000 บาทนะครับก็เป็นไปตามที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ
2: ครับอืมอันนี้ก็คือมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลานี้นานไหมครับ
4: ก็ตอนนี้เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหยุดตลอดไปครับแต่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยช่วงตั้งแต่เช้ามานะครับผมก็ได้นัดทีมงานทั้งหมดที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานเขาก็รายงานขึ้นมาแล้วครับเมื่อวานแล้วก็มีการเสนอข้อเท็จจริงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งท่านนายกก็ได้รับทราบลงนามดำเนินการแล้วเพราะว่าผมก็เสนอไปว่าเห็นควรมอบกลุ่มงานวินัยดำเนินการในส่วนของที่เป็นเทศกิจส่วนในเรื่องของเอาซอร์สนะครับของกิจการพิเศษเนี่ยที่ทางเมืองพัทยาเราจ้างมาเนี่ยเราก็แจ้งไปทางผู้รับจ้าง นะครับให้รับทราบแล้วก็การดำเนินการเมื่อเวลาก็ดำเนินการสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับส่วนที่สองก็เรื่องของการดำเนินการทางวินัยนะครับส่วนที่เป็นปกติของเราก็คือเรื่องของการให้ย้ายออกจากการรับผิดชอบตรงนั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ให้ย้ายมาอยู่ในส่วนของเมืองพัทยาประจำอยู่ที่เมืองพัทยาแต่ว่าในเรื่องการดำเนินการเมื่อวานนี้ทางนักข่าวก็สอบถามผ
2: ม
4: ว่าจะดำเนินการขั้นตอนยังไงบ้างมันก็มีขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงกับสอบวินัยแต่จากการดูข้อมูลแล้วเมื่อวานคุยกับทางกลุ่มงานวินัยเนี่ยเขาบอกว่ากรณีเนี้ยการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยน่าจะจบเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จากที่เดิมที่ผมบอกว่าน่าจะประมาณสักสองอาทิตย์นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้ดำเนินการในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะจบในวันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บก็จะ เป็นเรื่องของการดำเนินการทางวินัยนะครับในส่วนของเจ้าที่เศรษฐกิจนะครับส่วนในเรื่องของเอาท์ซอร์สก็คงต้องว่าไปตามกฎหมายอีกกฎหมายหนึ่งนะครับ
2: เห็นบอกว่าฐานความผิดที่นักท่องเที่ยวเขามีความผิดเนี่ยก็คือมีการเรียกเก็บประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ซึ่งตรงนี้ตามจริงแล้วมันเป็นอัตราเปรียบเทียบปรับตามนี้ไหมครับ
4: ที่กฎหมายนะครับถ้าเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี35นะครับคือก็จะเป็นเรื่องของอำนาจเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะหมายถึงนายกเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยาและพนักงานเจ้าที่ก็จะหมายถึงปลัดเมืองพัทยารองปลัดเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยาในกรณีนี้เนี่ยทางผมเนี่ยด้วยพนักงานที่มีปริมาณมากก็ได้มอบหน้าให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในฐานะเป็นพนักงานเจ้าที่นะครับในการดำเนินการส่วนเรื่องการโทษนะครับโทษเนี่ยมันมีอัตราปรับตั้งแต่ถึงอะไรเงี้ยผมขอโทษด้วยนะจำไม่ได
2: ้
4: ว่าเท่าไหร่แต่ว่าในการที่เขาไปเรียกปรับ2,000เนี่ยน่าจะเป็นการใช้ดุลพินิจของเขานะครับซึ่ง ทางผมเองเนี่ยผมกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าในการใช้ดุลพินิจที่ไปเรียกปรับตรงนั้นเนี่ยใช้ดุลพินิจยังไงเขาไปอ้างข้อกฎหมายไหนซึ่งเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายๆนะเย็นก็ทางปปช.จังหวัดชลบุรีก็ได้โทรมาสอบถามข้อมูลผมในเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะครับ
2: ครับแสดงว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือสอบไปจบเมื่อวาน
4: จบไปแล้วครับครับจบ
2: ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
4: ทางวินัยแล้วครับ
2: ดำเนินการไปแล้วเนาะ
4: ครับ
2: นะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่เขาให้เขาไปขี่เนี่ยเขาไปเช่ามาหรือเปล่าท่าน
4: ครับครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาไปเช่ามาแล้วก็พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวขออนุญาตไม่เอ่ยประเทศแล้วกันนะครับเขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับด้วยว่าเมืองไทยเราอ่ะก็อาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวส่วนเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วนะครับก็มีน่าจะเป็นของท่านเอกอัครราชทูตนะครับได้ของประเทศนั้นแหละครับท่านก็รับทราบปัญหาดีนะครับท่านก็มาที่พัทยาเหมือนกันช่วงนั้นผมปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งนะครับท่านก็มาแลกเปลี่ยนเหมือนกันว่านักท่องเที่ยวของท่านเนี่ยที่มาเที่ยวเนี่ยคนของท่านนะที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมาสร้างปัญหาอะไรให้กับพัทยาบ้างผมก็ได้นำเรียนข้อมูลไปท่านเองท่านก็ไปพบทางผู้กับสถานีตำรวจภูธรพัทยานะครับก็รับทราบข้อมูลเหมือนกันว่าปัญหาของนักท่องเที่ยวของคนของบ้านท่านนั้นน่ะเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติการอย่างไรนะครับท่านเอกอัครราชทูตท่านรับทราบไปแล้วนะครับทางเมืองพัทยาเองเราก็ให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนของท่านน่ะให้เป็นอย่างดีแต่ว่าในเรื่องของการพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายเมืองพัทยาเองหรือตำรวจเองเนี่ยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายของประเทศไทยซึ่งท่านก็ยอมรับแล้วท่านจะนำข้อมูลที่ได้รับจากประเทศไทยเนี่ยจากท่านผู้ผมไปเนี่ยเพื่อที่จะไปแจ้งเตือนนะครับคนในของท่านด้วยนะครับอันเนี้ย
2: ครับมีความกังวลในเรื่องของผลกระทบทางภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาไหมครับท่านประหลัด
4: คือความกังวลมีอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเมืองพัทยานี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างกรณีที่เหตุเกิดที่กรณีที่มีการฆ่าชาวรัสเซียอะไรนะที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนั้นก็อยู่นอกเขตของเมืองพัทยานะครับแต่ว่าความเป็นเมืองพัทยานั้นน่ะมันครอบคลุมไปถึงหลายๆอำเภอในแม้ว่าจังหวัดชลบุรีระยองนะครับหลายๆกิจกรรมที่ใช้เนี่ยครับ อยู่ไกลพัทยาถึง 50-60 กิโลก็ยังใช้ความเป็นเมืองพัทยาอยู่ในการขายของเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่เมืองพัทยาตัวท้องถิ่นเมืองพัทยาอย่างเดียว มันครอบคลุมไปหลายๆอำเภอซึ่งได้เครดิตจากคำว่าเมืองพัทยาเพราะจากการที่เมืองพัทยาเราไปเทรดโชว์รถโชว์หลายๆที่ต่างประเทศนะครับถ้าบอกว่าพัทยานะครับคือเขารู้ว่าคือพัทยาเลยถ้าไปบอกว่าอำเภอนี้หรือจังหวัดนี้บางทีเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าคืออะไรนี่เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาจึงเป็นภาพเป็นเมืองระดับโลกซึ่งตรงนี้มันกระทบครับคือทางท่านนายกเองเนี่ยผมก็ไปรับนโยบายท่านนะท่านก็ให้นโยบายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญฝากให้ปลัดดูแลเรื่องนี้แล้วก็ในการให้บริการประชาชนเรื่องความปลอดภัยท่านก็เน้นเป็นลำดับหนึ่งเลยทำไปการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหลายๆเรื่องที่พัทยากำลังทำนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเราอีกฝั่งหนึ่งใช้กำลังคำนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงมากแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งนะก็ทำใช้ต้นทุนน้อยมากแต่ว่ากระทบกับการที่เราทำไปเยอะมากเนี่ยมันไปหักล้างกันแบบคือมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นแบบนั้นซึ่งในการดำเนินการของเมืองพัทยานั้นน่ะตัวผมเองนะครับก็ได้มีการประชุมเทศกิจนะครับทั้งเมืองพัทยานะครับได้ให้นโยบายไปแล้วว่าเรื่องการอำนวยความสะดวกเป็นหลักส่วนในเรื่องการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายก็ขอให้รายงานการปฏิบัติก่อนดำเนินการนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรืออาจจะเป็นวันหยุดอันนั้นผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกไปขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเอาซอร์สก็เหมือนกันทางเมืองพัทยาเองก็ตระหนักเราก็ให้ทางตัวผู้รับจ้างเองเนี่ยก็มารับทราบโดยตรงนะว่ามันมีปัญหาประเด็นแบบนี้ซึ่งเขาก็กำชับคนของเขาอยู่แต่ว่าด้วยความที่คนมันเยอะครับอาจจะมีส่วนแต่ตรงนี้ทางเมืองพัทยาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับก็จึงดำเนินการแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้ผมจะพยายามให้จบเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดครับ
2: ครับแล้วก็หลังจากนี้ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆต่อไปเลยครับท่านปลัดมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวไหมครับให้เกิดความมั่นใจกับทางเมืองพัทยาด้วย
4: ครับคือทางเมืองพัทยาเองเนี่ยเป้าหมายของเมืองพัทยานั้นเนี่ยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเราต้องการจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ท่านนายกเมืองพัทยาก็เข้ารับหน้าที่แล้วนะครับท่านก็มีนโยบายของท่านเต็มกำลังแล้วผมกำลังดำเนินการกับเพื่อนอยู่เมืองพัทยาเช่นว่าตอนนี้เรากำลังทำเป็นเมืองภาพยนตร์นะครับ City of Film เพื่อที่จะให้กองถ่ายที่อยู่ต่างประเทศเหมือนปูซานเหมือนอะไรที่เขานั่นกันนะว่าถ้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ที่เมืองพัทยานั้นน่ะสิ่งที่เมืองพัทยาจะได้มีเยอะเลยนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมเขามาทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วเขามาเป็นร้อยนะสิ่งที่พัทยาเราจะได้เนี่ยคือจะได้อีกเยอะมากนี่คือสิ่งที่เราจะทำแต่สิ่งที่เน้นหนักสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยนะครับของเมืองพัทยานี่แหละเพื่อสร้างความมั่นใจเพราะเราทราบว่านักท่องเที่ยวที่จากต่างประเทศหรือที่ไหนแม้แต่ทั้งคนไทยนะครับถ้าเข้ามาในไปเที่ยวในพัทยาแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยเรามีการทำเรื่องของกล้องวงจรปิดสามารถที่จะติดตามคนร้ายได้เชื่อมโยงกับ DSI เชื่อมโยงกับสอบสวนกลางนะครับสามารถที่จะดีเทคใบหน้าแล้วก็ออนไลน์ไปได้เลยว่าตอนนี้มีผู้ต้องหาโดนหมายจับอย่างเงี้ยคือพยายามทำตำรวจท่องเที่ยวก็พยายามทำซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ความมั่นใจว่าเมืองพัทยาก็ทำอย่างเต็มที่นะครับส่วนที่อาจจะขาดตกบกพร่องอยู่เราก็พร้อมที่จะรับมาเป็นข้อที่จะไปแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่าขอให้ความยืนยันว่าเป้าหมายของผู้บริหารสูงสุดของเมืองพัทยานะครับก็คือในเรื่องที่จะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนี่แหละครับ
2: อย่างใครไปเที่ยวที่พัทยาถ้าเจอเรื่องของเหตุที่พฤติกรรมในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบอย่างไรสามารถแจ้งที่ไหนยังไงได้บ้างครับ
4: เขาแจ้งได้ที่เรามี call center นะครับทำงาน24ชั่วโมงครับที่1337ได้เลยครับตอนนี้เป็น1337 max ท่านโทรมาจะมีเจ้าที่พอเจ้าที่รับเรื่องปุ๊บเนี่ยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับเรื่องพร้อมกันเพราะฉะนั้นในของทางพัทยาเองชุดที่ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยเราปฏิบัติงาน24ชั่วโมงครับมีการเข้าเวร3ผัดนะครับชุดที่มีหน้าที่เพราะฉะนั้นเมืองพัทยาเองจึงมีชุดเฉพาะกิจที่อยู่ทำงานในพื้นที่เนี่ยทั้งหมด3ผัด24ชั่วโมงนะครับ365วันนะครับ
2: เพราะฉะนั้นสายด่วนเมืองพัทยาได้ตลอด24ชั่วโมงที่1337นะครับท่านปลัด
4: ครับครับผม
2: นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลกันครบถ้วนนะครับ24ชั่วโมงด้วยวันนี้จสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับท่านปลัดด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันสำหรับข้อมูลนี้นะครับ
4: ครับครับขอบคุณครับทุกท่านมากนะครับ
2: ขอบพระคุณเช่นกันครับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยนะครับปลัดเมืองพัทยาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
4: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

9:45 นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งมาจากทางคุณวิมลนะครับบอกว่าถนนอังรีดูนังถนนอังรีดูนังช่วงระหว่างแยกอังรีดูนังมุ่งหน้าแยกเฉลิมเผ่านะครับทางเข้ามหาวิทยาลัยจุฬามีจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีนะบริเวณทางเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับขวางอยู่ช่องทางกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางไลน์นะครับมีแจ้งมาถนนกิ่งแก้วจากบางพลีมุ่งหน้าลาดกระบังมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว41มีรถบรรทุกรถปิกอัพรถเก๋งชนกันนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บการจราจรติดขัดท้ายแถวนี่บอกว่าสะสมประมาณ3กิโลเลยนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับทิศทางจากวัดกิ่งแก้วมุ่งหน้าไปลาดกระบังนะครับก็เคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันยังคล่องตัวอีกจุดหนึ่งรับแจ้งทางไลน์ @js100 เช่นกันนะครับทางหลวงหมายเลข3087ในพื้นที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับบริเวณช่วงโค้งห้วยกระแทกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีฝั่งด้านขาออกเมืองมีรถปิกอัพเสียหลักพลิกคว่ำขวางช่องทางด้านขวานะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ3รายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับคุณฟังช่วงนี้ครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีนะครับถึงบริเวณโมโฮเทลนะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟม.นะครับแจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนเพชรบุรีนะครับย้ำนะครับบริเวณแยกราชเทวีถึงบริเวณโมโฮเทลเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่10ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับคืนนี้คืนแรกเริ่มตั้งแต่22นาฬิกาจนถึงวันที่10ตุลาคมดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์และฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณรฟม.ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อมีข้อมูลการเดินทางแจ้งเข้ามาจากคุณแดงนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากบางนาต่อเนื่องพระราม2ด้านขาออกนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถบรรทุกจอดเสียช่องทางด้านซ้ายนะครับก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมประมาณสัก500เมตรด้านขาออกไปพระราม2รถติดนะครับชะลอตัวเราประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดนึงนะเส้นทางตรงนี้ด้านขาออกวงแหวนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์วีชะลอตั้งแต่ก่อนถึงหน้าด่านบางเมืองเลยนะครับหรือว่าก่อนถึงหน้าด่านศรีนครินทร์นะครับด้านขาออกเนี่ยชะลอตัวช้าเลยนะครับแล้วก็เลยจากบริเวณอ๋อนิดนึงนะตรงช้างสามเสียนนี่ก็ยังชะลอช้านะครับคือต้องผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้ก่อนถึงทางร่วมปู่เจ้านั่นแหละคุณผู้ฟังประมาณสัก500เมตรรถบรรทุกจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายรถติดนะ

0: คุณหลุยแจ้งมาครับบอกว่าการจนาพิเศษด้านขาออกช่วงระหว่างต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าต่างระดับเอกชัยครับการจราจรตรงนี้ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนเส้นทางการจราจรทางด้านของสีลมมีคุณสมเกียรติแจ้งมานะครับบอกว่าก่อนถึงแยกสารแดงประมาณ50เมตรมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่นะครับแล้วเขาก็วางกลวยกั้นไว้และเปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วนะครับขวางช่องทางด้านขวานะครับแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยไม่แน่ใจคุณสมเกียรติแจ้งมาเมื่อช่วง 9:31 นาทีและตอนนี้เขาเดินทางต่อไปแล้วหรือยังนะครับสีลมขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกคอนแวนมุ่งหน้าแยกสารแดงนะครับก่อนถึงแยกสารแดงประมาณสัก50เมตรนะตรงนี้หลายเส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับตั้งแต่ต่างระดับบางแคมาทางด้านของต่างระดับเอกชัยนะครับนี่นะฮะรถมากนะครับในฝั่งขาเข้าอย่างที่คุณหลุยแจ้งเลยครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยเอ๊มีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยก่อนถึงต่างระดับพระราม2รถเคลื่อนตัวช้านะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักคู่ขนานนี่ก็เต็มนะฮะท่านใดพอทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกรณีของสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาในสังกัดกทม.นะครับในการพัฒนาความรู้และก็ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเด็กอายุระหว่าง6ถึง12ปีติดตามกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลนะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
0: ครับ
1: ทางสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูและก็ผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเด็กอายุ6ถึง12ปีนะคะภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลให้แก่เด็กนะคะโดยมีการลงนามไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักงานกสทช.จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุ6ถึง12ปีให้คุณครูและก็ผู้ดูแลเด็กนะคะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยและกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดส่งครูและผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษากลุ่มนำร่องนะคะมาเข้าร่วมในการอบรมค่ะการอบรมแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะรุ่นที่1จัดขึ้นเมื่อวันที่8และ15สิงหาคมสำหรับครูและก็ผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นคือป.1 ถึงป.3จำนวน100คนและรุ่นที่2จัดขึ้นเมื่อวันที่9และ16สิงหาคมนะคะสำหรับครูและผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายคือระดับป.4 ถึงป.6ค่ะจำนวน100คนก็จะมาอบรมกันที่โรงแรม Miracle Grand Convention นะคะโดยนะคะการอบรมครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กนะคะในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านหลักสูตรนะคะและคู่มือนะคะเพื่อที่จะไปขยายผลได้อย่างกว้างขวางขึ้นเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย5โมดูลค่ะโมดูลแรกก็คือรู้จักสื่อรู้จักเนื้อหาโมดูล2คือรู้เท่าทันสื่อสร้างพลเมืองดิจิตอลโมดูล3คือผลกระทบของสื่อกับประเด็นปัญหาสังคมโมดูล4ก็คือสิทธิผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะคะและโมดูล5ก็คือการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในสื่อของประชาชนอย่างสร้างสรรค์ค่ะรวมถึงนะคะการอบรมนี้จะมีเวิร์กช็อปที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเช่นกิจกรรมกล่องปริศนานี่คือสื่อและหรือเนื้อหานะคะกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อนรักกิจกรรมนิทานนักสืบจิ๋วรักษาสิทธิ์กิจกรรมดูสื่อดูใจและกิจกรรมเข้าร่วมรวมพลังเพื่อที่จะให้คุณครูสามารถนำความรู้และรูปแบบกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กอายุ6ถึง12ปีได้จริงค่ะจะได้รู้เท่าทันสื่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนาพรครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลด้วยนะครับในช่วงนี้คุณฟังมีแจ้งมาจากคุณแดงนะครับคุณแดงนี่บอกว่าการจนาพิเศษบำเพ็ญสุขสวัสดิ์นะอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่เพิ่มเติมมาให้ว่ามีรถจอดเสียนะครับก็ก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมประมาณ500เมตรนี่แหละนะครับก็เรียกได้ว่ารถติดนะสำหรับจุดนี้นะครับก็ใครใช้เส้นทางฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะบริเวณตรงข้ามกับโรงเรียนเลิศล่านะครับการจนาพิเศษด้านขาออกรถเก๋ง2คันปิกอัพ2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลินะครับพื้นที่ของสน.บางขุนเทียนการเคลื่อนตัวช้านะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 8:50 นครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่18แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยของเราด้วยนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้การจราจรหลายเส้นทางก็คลี่คลายเร็วนะผ่านพ้นช่วงเช้าๆมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ารอบไหนนี่ก็รถเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับนะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครเดินทางกันจุดไหนมีสะดุดมีอุปสรรคเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับทางดอกจัน1808หรือ1137กด SOS เข้ามาได้นะครับนะถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินเข้ามาที่แอปพลิเคชัน JS100 กด SOS แจ้งเพิ่มเติมมาได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับคุณระพีบอกว่าเสียงขึ้นจมูกดีเลยวันนี้เสียงออกนาสิกนะขอบคุณมากๆนะครับอยู่เส้นทางไหนก็รายงานเพิ่มเติมกันได้ทาง YouTube เช่นเดียวกันสวัสดีหลายๆท่านนะครับทาง YouTube ของเรา JS100 Radio Official นะครับ 9:56 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบ
5: ู่
6: สมุนไพรเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
8: ยาอมผสมคิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหารเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องโดยพบฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ทางตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลทำให้มีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นที่ 0.5 ถึง 1.5 เมตรในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมโดยตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจังหวัดริมแม่น้ำโขงทำการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงและเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมรวมถึงอำเภอดอนตาลและอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและภาพผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า110คนโดยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนและมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกกว่า 1,000 หลังได้รับความเสียหายและแรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งเอกวาดอร์เวเนซุเอลาและปานามาขณะเดียวกันทีมกู้ภัยยังคงทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลโคลัมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยประธานาธิบดีโคลัมเบียสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปทั้งสนับสนุนไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือคู่มือสุขภาพวันนี้มีการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสภาวะที่เกิดเหตุความรุนแรงติดตามจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: คำแนะนำจากจิตแพทย์เพื่อพยุงจิตใจเมื่อได้รับเหตุการณ์รุนแรงมีดังนี้1 จำกัดการรับข่าวสารและไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงนั้นๆรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวสารดังกล่าว 2. สำรวจจิตใจตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือมีความคิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นรบกวนอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ 3. หาวิธีผ่อนคลายทางจิตใจเช่นกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและการส่งต่อข้อความเรื่องราวดีๆให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงและสังเกตดูจิตใจคนรอบข้าง 5. ขอความช่วยเหลือหากอารมณ์หรือความคิดด้านลบยังรบกวนชีวิตประจำวันและไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันควรปรึกษาผู้ที่ไว้ใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลังบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจึงกัน
1: แล้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: 10:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับคุณฟังครับชวนไปเที่ยวงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่7ถึง12สิงหาคมนะชวนคุณแม่ไปเที่ยวงานได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานด้วยนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบการเรียนรู้แห่งความยั่งยืนนะครับนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการมีกิจกรรม DIY นะครับเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วกิจกรรมมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติด้วยนะครับการทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้ครับมีกิจกรรมทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกด้วยกิจกรรมตักปลาสวยงามอันนี้เด็กๆน่าจะชอบเลยนะครับคัสวะคุกกี้อาร์ตนะครับตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับมีบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยแล้วก็จะมีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายแจกฟรีนะครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนครับแล้วก็ยังได้เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบนะครับรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไปใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับย้ำกันนะครับงานจัดจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ12สิงหาคมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแวะไปร่วมงานกันได้นะครับส่วนช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์น้ำเราติดตามกันมาต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะสถานการณ์ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการประกาศการเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะครับในแม่น้ำโขงครับช่วงระหว่างวันที่11ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง15สิงหาคมนะครับหลังจากพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ตอนกลางของประเทศสปป.ลาวนะครับคาดการว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับ 0.5 ถึง 1.5 เมตรนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับกับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขงกับทางคุณปริญญาคัชมาศนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7นะครับท่านอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผอ.ต้องเรียนถามถึงสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงนี่เป็นยังไงบ้างครับผอ.ครับ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นตามการคาดการณ์ของ MRC นะครับ
0: ครับผม
1: ครับโดยเฉพาะที่นครพนมเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นสูงสุดในวันที่13นะครับ
0: อืม
1: ครับก็โดยประเมินตั้งแต่แรกก็คาดว่าจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ60เซนนะครับ
0: ครับ
1: แต่จากสถานการณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอัตราการขึ้นของแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมอ่ะมันลดลงซึ่งแรกคาดการว่าจะถึงตลิ่งแล้วถึงที่12เมตรนะครับ แต่เมื่อเช้าวันที่7โมงเนี่ยมันจะอยู่ที่11เมตร83เซนนะครับก็ยังต่ำกว่าไอ้ระดับวิกฤตอยู่17เซนนะครับ
0: เมื่อวานใช่ไหมฮะก็ถือว่าคือเกินคาดใช่ไหมครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะแบบสูงกว่านี้
1: ครับใช่ครับคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยคาดว่าวันนี้จะถึงตลิ่งแล้วแต่ความเป็นจริงตอนเช้าเนี่ย7โมงเนี่ยยังไม่ถึงยังขาดอยู่อีก17เซนครับครับ
0: 7เซนนะครับปัจจัยอะไรที่จะทำให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงได้อีก
1: ก็เป็นน้ำทางตอนบนนะครับที่ไหลมาไม่ว่าจะเป็นทางเขื่อนชยบุรีที่เขาปล่อยมาเนี่ยอัตราที่ประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะไรประมาณนี้ครับรวมถึงปริมาณน้ำฝนต่างๆที่มันเกิดจากฝั่งลาวอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: คือที่เขาปล่อยมา 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันทำให้ระดับน้ำขุ่นในบ้านเรา
1: ครับ
0: 15,000เลยเหรอฮะ
1: ครับผมเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ รวจสอบเนี่ยประมาณ 14,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งข้อมูลตัวนี้ทางสธช.เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
0: อ๋อมันส่งผล
1: เขาก็เลยมีหนังสือออกมาครับว่าแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมฝั่งน้ำโขงเนี่ยครับให้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับ
0: ตอนนี้เขามีการปรับลดการระบายลงไหมครับทางเขื่อนชัยภูมิ
1: ตรงนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลนะครับแต่เท่าที่ทราบก็คือทางสธช.ซึ่งเป็นตัวแทนของเรานะครับที่อยู่ใน MRT นะครับก็คงได้ประสานแล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าการระบายน้ำขนาดนี้มันมีผลกระทบกับทางเรายังไงบ้างครับ
0: อย่างตัวเลขประมาณเนี่ย15,000นะครับ15,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันทำให้ระดับน้ำของประเทศไทยน้ำโขงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะ
1: ก็โดยรวมนะครับตอนนี้ที่ทางสธช.หรือทาง MRT เขาคาดการณ์นะครับก็ระดับสูงสุดที่มันจะมีผลกระทบของเราก็คือจังหวัดแรกในเขตสามเกตก็คือนครพนมนะครับก็จะสูงสุดในวันที่13สิงหานะครับซึ่งจะสูงขึ้น
0: 60เซนใช่มั้ย
1: กว่าระดับวิกฤตก็คือประมาณ12เมตร60เซนนะครับก็จะสูงกว่าระดับน้ำท่วมใน60เซนนะครับแต่จากการประเมินสถานการณ์วันนี้เมื่อเช้าเนี้ยนะครับก็น่าจะมีการปรับลดนะครับแต่ก็ต้องรอการยืนยันของ MRT อีกทีนึงนะครับแต่ผลพื้นที่ที่จะกระทบจริงๆนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับก็อยู่ที่อำเภอท่าอุเทนบางส่วนนะครับท่าพนมบางส่วนบ้านแพงบางส่วนแล้วก็อำเภอนครพนมบางส่วนนะครับครับผม
0: อย่างระดับตอนเนี้ยที่อยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤต17เซนนี่ถือว่าอยู่ในภาวะที่น่ากังวลไหมครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นระดับที่น่ากังวลอยู่แล้วครับเพราะว่าชาวบ้านที่ริมน้ำโขงตอนนี้ก็คือต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตอนนี้ทางไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลปป.รวมถึงผู้ว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยเขาก็มีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียลไทม์นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งจะช่วยให้คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณแถวริมน้ำโขงนะครับได้มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะยกของขึ้นสูงหรืออพยพออกจากพื้นที่ในกรณีที่บ้านที่อยู่ในที่รุ่มต่ำจริงๆครับผม
0: นะครับอันนี้เฝ้าระวังถึงวันที่15สิงหาคมใช่ไหมครับท่านพ่อ
1: ครับถ้าจากการประเมินของMRT เนี่ยระดับมันจะไปจนถึงวันที่15นี่จะเริ่มลดต่ำลงครับก็จะใช้ประมาณ2วันก็จะกลับเข้าสู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตครับ
0: วันที่13นี่เป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงสุด
1: ครับใช่ประมาณ16 17ประมาณ17นะครับที่เขาประเมินไว้ของ MRC ที่จะกลับเข้ามาสู่ที่ระดับ12เมตรเหมือนเดิม
0: ครับแล้วนอกเหนือจากจังหวัดนครพนมที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วจังหวัดอื่นที่แบบว่าระดับใกล้เคียงกันในผลกระทบที่จะได้รับมีจังหวัดไหนบ้าง
1: เขาก็จะเตือนมาอยู่3จังหวัดชัดเจนในเขตสำนักเขตนะครับก็คือนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลส่วนอำนาจเจริญเนี่ยระดับตลิ่งมันสูงไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ครับ
0: นครพนม
1: มุกดาหารเนี่ยก็จะสูงสุดในวันที่14ก็คือเป็นลำดับถัดไปนะครับครับแต่ก็จะสูงกว่าไม่มากเท่ากับที่นครพนมก็คือจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ20เซนครับส่วนอุบลเนี่ยก็จะเป็นวันที่15ก็จะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ2เซนแต่อุบลเนี่ยไม่ใช่ตัวเมืองนะครับเป็นแถวโขงเจียมครับ
0: อ๋อ2เซนเท่านั้นเองที่อุบลใช่ไหม
1: ใช่ครับครับ
0: ก็คือไล่ลำดับกันไปนครพนมหนักสุดวันที่13แล้วมุกดาหารต่อเนื่องวันที่14อุบลนี่วันที่15สองจังหวัดนี้น่ากังวลไหมครับมุกดาหารกับอุบล
1: ถ้าโดยตามนี้จากกับสถิติที่เมื่อเช้าที่เห็นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมันต่ำลงเพราะฉะนั้นที่มุกดาหารก็จะมีแนวโน้มต่ำลงเช่นกันครับ
0: อย่างนั้นนะครับ
1: แต่โดยรวมอะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมมุกดาหารหรืออุบลนะครับไม่ว่าจะเป็นปป.นะครับป้องกันไทยนะครับเทศบาลในพื้นที่รวมถึงผู้ว่าเนี่ยทั้ง3จังหวัดเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการติดตามให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วตอนนี้นะครับอย่างชนสะพานที่ผ่านมาเนี่ยที่นครพนมเนี่ยโดยรวมก็คือมีการช่วยเหลือโดยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับรวมกับถึงช่วยชาวบ้านในกรณีที่ถ้าชาวบ้านประสานมาขอแรงสนับสนุนในการช่วยยกของอะไรต่างๆพวกนี้ครับ
0: ครับในส่วนของฝนเป็นยังไงบ้างครับลดปริมาณลงจากเมื่อ2วันก่อน เยอะไหมครับช่วงนี
1: ้เยอะมากครับเพราะว่าเมื่อวานยัง200กว่าอยู่เลยแต่เมื่อเช้าวันนี้นะครับผ่านมาเนี่ยอยู่ที่40ครับมิลลิเมตรเองนะครับรวมถึงจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเขตสำนักจิตเนี่ยก็อยู่ประมาณ10กว่ามิลแค่นั้นเองครับ
0: 200มิลลิเมตรที่ไหนครับเมื่อวาน
1: นครพนมครับนครพนมมีตกประมาณ100กว่า200อยู่ประมาณ 2-3 วันติดกันนะครับ
0: โอ้เหตุใด
1: มันก็เลยทำให้เกิดเหมือนกับว่าเรียนบอมน้ำท่วมในตัวเมือง
0: คือชาวนครพนมเนี่ยคือเขาเข้าใจได้ว่าฝนมันตกทุกปีหน้าฝนแต่ว่าปีนี้มันหนักมากนะครับมันหนักมาก
1: ครับ
0: ทำไมมันถึงได้เปลี่ยนแปลงได้ขนาดน
1: ี้แล้วมาเป็นจังหวะอีกอย่างนึงก็คือจริงๆนครพนมเขาก็มีการเตรียมการการระบายน้ำในเขตตัวเมืองดีอยู่แล้วจริงแต่ปริมาณฝนที่มันมากกว่าปกติบวกกับปริมาณน้ำโขงที่มันสูงม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้อัตราการระบายน้ำในตัวเมืองเนี่ยช้ามันก็เลยทำให้เทศบาลปป.ผู้ว่ารวมถึงชลประทานเนี่ยต้องมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเอาไปปลูกนะครับในพื้นที่เพื่อช่วยเร่งระบายลงโขงให้มากขึ้นครับปัจจุบันก็น่าจะในตัวเมืองก็น่าจะขี้คายเกือบหมดแล้วมั้งครับผมว่านะครับ
0: โอเคอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนที่นครพนมนี่มันสูงขนาดนี้ไหมครับ
1: ปีที่ผ่านมานครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่ฝนชุกอยู่แล้วนะครับแต่จะไม่ตกกระจุกเป็นช่วงเวลาอย่างนี้ครับ
0: คือลักษณะเหมือนตกกระจายแต่ไม่ได้แบบกระจุกตัวแล้วแช่นานปีนี้มัน
1: ใช่ครับ
0: ตกจวนแล้วมีปัจจัยเรื่องของน้ำโขงด้วยตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้ก็เลยทำให้มันมีปัจจัยเพิ่มขึ้นมา
1: แต่รวมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือถ้าหากใครมีเร่งด่วนนะครับก็คือสามารถติดต่อไปที่1784นะครับเป็นป้องกันสาธารณภัยนะครับเป็นเบอร์ส่วนกลางนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ของชลประทานก็จะเป็น460นะครับที่จะสามารถต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำปัจจุบันหรือหากเกิดเหตุอะไรต่าง
0: ๆ
1: ที่อยากจะต้องการความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะปป.นะครับเขาสแตนบาย24ชั่วโมงอยู่แล้วก็คือหมายเลข1784นะครับส่วนชลประทานก็1460ครับ
0: 1460ก็คือขอข้อมูลเรื่องของน้ำท่วมอะไรยังไงตรงไหนบ้างก็คือตรวจสอบกันได้ตรงนี้ขอความช่วยเหลือก็เน้นไปทางปป.1784อย่างนั้นนะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆฝ่ายก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้หลายๆฝ่ายก็มีการร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าท่านเป็นแกนหลักอยู่แล้วของนครพนมนะครับท่านมีการประชุมวอลลุ่มอยู่แล้วตลอดนะครับทุกๆช่วงทุกๆวันนะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับรวมถึงออกหน้างานออกพื้นที่นะครับก็ไปดูโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนกรณีที่จำเป็นต้องยกของขึ้นสูงโดยไม่มีกำลังคนสองก็คือคนแก่หรือคนไข้ที่ไม่สามารถขยับตัวได้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็จะไปนำลำเลียงออกมาปลอดตามที่เท่าที่ได้ทราบการรายงานจากชลประทานจังหวัดที
0: ่
1: ประชุมจากผู้ว่าราชการนะครับ
0: ได้เห็นภารกิจของทางสำนักชลประทานที่7ที่ไปสูบน้ำบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมด้วยโอ้โหก็เรียกได้ว่าป้องกันพื้นที่เรียกว่าเป็นชัยภูมิเลยนะสำหรับการจ่ายไฟตรงนี้
1: ใช่ครับตรงนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นหลักเลยครับเพราะว่าผู้ว่าท่านกระจายกำลังออกไปแต่ละส่วนให้ช่วยกันครับซึ่งตรงนี้ท่านก็มองว่ามันเป็นกำลังเป็นส่วนสำคัญนะที่จะต้องผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดนะครับ
0: ก็ถือว่าเอาอยู่เลยใช่ไหมครับเพราะปริมาณน้ำเนี่ย2-3วันก่อนนี่เยอะมากนะครับเอาอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้น
1: ครับก็มีหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับที่เข้ามาร่วมมือกับปป.ครับก็ผ่านไปด้วยดีอยู่ครับตอนนี
0: ้
1: คร
0: ับ ครับก็ทำให้ไม่มีปัญหาสะดุดเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็เรียกได้ว่าผ่านเราถือว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้แล้วหรือยังครับช่วงนี
1: ้ตอนนี้ถ้าฝนไม่มากระทบซ้ำก็น่าถือว่าน่าจะผ่านได
0: ้
1: ดีครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยโดยเฉพาะวันที่13นะฮะสิงหาคมนี้นะครับประเมินว่ายังไงครับร่วมกับทางกรมอุตุว่าฝนจะมีมาเพิ่มอีกไหมครับเนี่ยโดยเฉพาะวันที่13อ่ะครับ
1: ก็โดยรวมตอนนี้ก็ฝนก็คงยังมีปรับภัยอ่ะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมอ่ะจังหวัดมุกดาหารรวมถึงทางหนองคายมันเป็นจังหวัดชายเขตแดนอยู่แล้วซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมอะไรพวกนี้เยอะอยู่แล้วครับ
0: มาทางสปป.ลาวด้วยเพราะว่าทางนั้นเขาก็ยังตกอยู่นะครับท่าน
1: บอกใช่ครับ
0: นะครับก็เอาใจช่วยทางคนทำงานทางประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ฝนไม่ตกมาเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นตัวเลขแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันต่ำกว่าระดับวิกฤตแค่17เซนเท่านั้นเองแต่ยังใจชื้นได้เพราะฝนลดลงวันนี้ นะครับที่นครพนมนะครับท่านผอ.มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมครับที่อาจจะมีญาติอยู่ทางภาคอีสานทางนครพนมทางนั้นด้วยมาทำงานในกรุงเทพตรงนี้สถานการณ์ที
1: ่ก็อยากจะให้ติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ของสปช.นะครับหรือป้องกันภัยหรือชลประทานนะครับโดยรวมก็คือชัดเจนถ้าอยากรู้เรื่องน้ำอยากทราบข้อมูลต่างๆก็1460ครับ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าหากมีเหตุที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนก็ป้องกันภัยครับ1784ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้คร
0: ับ ได้ครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกับทางผอ.อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ
1: ครับผม
0: ครับผมให้กำลังใจทุกท่านเลยครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณปริญญาคัชมาศนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7นะครับก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับโหเห็นตัวเลขแล้วแหมน่ากังวลนะครับเพราะว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตคือตลิ่งเนี่ยอยู่ที่12เมตรนะครับแล้วตอนนี้ต่ำกว่าระดับวิกฤตเพียง17เซนเท่านั้นนะครับระดับน้ำอยู่ที่11เมตร83เซนนะครับนี่คือตัวเลขล่าสุดของวันนี้เลยนะครับนะแต่ใจชื้นได้เพราะว่าฝนลดลงโอ้โหแต่เมื่อวานนี่200มิลลิเมตรนี่ถือว่าสูงมากนะครับวันก่อนที่เราติดตามกันรู้สึกเมื่อวันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์นี่211มิลถือว่าสูงมากนะครับจนชาวบ้านประชาชนเนี่ยในจังหวัดนครพนมนี่บอกว่าเป็นฝนที่ตกเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ30ปีเลยอ่ะนะครับเนี่ยคือก็ตกแบบกระจุกตัวแล้วตกแช่นานแต่วันนี้ฝนลดลงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่13ก็คือวันพฤหัสนี้ต้องติดตามสถานการณ์ของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งนครพนมเนี่ยเฝ้าระวังวันที่13มุกดาหารเนี่ยก็จะลดระดับลงไปนะมุกดาหารของเขาเนี่ยแค่มีผลกระทบ20เซนในวันที่14สิงหาคมแล้วก็อุบลราชธานีก็น้อยหน่อยไม่ได้หนักเท่าไหร่วันที่15สิงหาคมพอไปถึงช่วงวันที่14 15เนี่ยทางนครพนมก็จะเริ่มดีขึ้นกับสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสทนช.ก็มีการประกาศนะครับให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องระดับน้ำนะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับแจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงนะครับนะโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยก็นี่แหละครับจังหวัดนครพนมก็จะมีอำเภอท่าอู่เทนอำเภอท่าพนมบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมด้วยนะครับนะซึ่งเมื่อช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยหนักเลยนะที่เทศบาลเมืองนครพนมแต่ตอนนี้คือน้ำแห้งไปหมดแล้วแล้วก็มีที่อำเภอดอนตาลจังอำเภอเมืองมุกดาหารกวานใหญ่นะครับกวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับให้ติดตามเฝ้าระวังกับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ครับ11จนถึง15สิงหาคมที่มีแนวโน้มของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรครับนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับกับผลกระทบนะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งว่ามีเหตุเสาไฟฟ้าล้มนะครับที่ถนนเลี่ยงเมืองเข้าบ้านศพสอยการไฟฟ้าเร่งตัดกระแสไฟฟ้านะครับล่าสุดเนี่ยเปิดทางให้รถผ่านได้1ช่องทางนะครับ1ช่องจราจรเกิดเหตุนะครับเมื่อช่วงเวลา 8:45 นทางเข้าบ้านศพสอยนะครับที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเหตุเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางเส้นทางหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ฮ่องสอนก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและผู้ใช้เส้นทางล่าสุดเนี่ยขณะนี้นะครับสามารถเปิดการจราจรให้รถผ่านได้1ช่องทางครับแต่ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดระหว่างการดำเนินการแก้ไขเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณบุญทันครับคุณบุญทันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณบุญทันมีเหตุท่อประปาแตกที่ไหนครับเนี่ย
2: ที่ถนนเศรษฐกิจหัวใจเลย
0: ถนน
2: ตรงข้ามตลาดนัดต้นสนมหาชัยครับผม
0: อ๋อตรงข้ามกันเลยนะแตกเยอะไหมครับเนี่ยน้ำไหลนองแค่ไหน
2: เยอะนะครับตอนนี้ท่วมเลนถนนเลนซ้ายประมาณ100เมตรคร
0: ับผมโอ้โหระยะทาง100เมตรสูงไหมระดับน้ำครับหรือว่ามันไหลลงท
2: ่อครับมันมีหมุนลงท่ออยู่แต่ว่ายังค้างอยู่ก็มีแต่ตอนนี้น้ำก็ยังหุดออกมาเยอะคือตรงนี้มันไม่มีท่ออะไรขึ้นมาเลยครับมันอยู่หน้าวินพอดีครับผมพอดีเห็นคนเพื่อนที่อยู่วินเขาเห็นมันกระเบื้องดันขึ้นมาแล้วบ้วขึ้นมาเลยครับผม
0: เอ้ามันขึ้นมาทางกระเบื้องเหรอ
2: ใช่
0: ขึ้นมาก
2: ระเบื้องทางพื้นบาทนะครับผม
0: ขึ้นมาทางพื้น
2: ใช่ทางถนนประมาณสัก2เมตรได้มั้งครับ
0: โอ้ครับแล้วเลนซ้ายนี่คือน้ำนองเลยใช่ไหม
2: น้ำนองประมาณ100เมตรนะครับผม
0: รถติดไหมครับเนี่ย
2: ตอนนี้รถไม่ติดครับผมตรงนี้มันบางทีประมาณ 4-5 เลนนะครับผมรถไปเลนขวาได้ครับผม
0: คือพี่วินนี่เขาบอกว่าอยู่ๆมันก็พุ่งขึ้นมาแตกขึ้นมาเลย
2: ใช่ครับผมดันกระเบื้องขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาเลยกระเบื้องทางคนเดินนะครับผมอยู่พุ่งฝ่าครับผม
0: น้ำมันพุ่งสูงไหมครับพุ่งขึ้นสูงไหม
2: ไม่สูงครับประมาณสักสองตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งกว่าแต่ว่าออกแรงมากตอนนี้จะออกแรงมากเลยครับผ
0: มล่าสุดยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
2: มีคนแจ้งไปแล้วครับแต่เจ้าที่ยังไม่มาครับผม
0: เดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผมนะตรงนี้ไปให้จอสร้อยไม่ต้องเห็นเราเลยนะ
0: เดี๋ยวได้เพิ่มเติมกันบริเวณตรงข้ามกับตลาดต้นสนมหาชัยเน
2: า
0: ะตรงนี
2: ้ใช่ครับขาออกมุ่งหน้าก็ทำเพลินกับทุ่งแดงครับผม
0: ครับถนนเศรษฐกิจ1นะครับ
2: ถูกต้องครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบุญทัน
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผมสวัสดีคร
0: ับ ก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับตอนนี้รถยังไม่ติดน้ำนี่ท่วมถนนช่องทางซ้ายยาวประมาณ100เมตรแล้วนะครับบริเวณตรงข้ามตลาดต้นสนมหาชัยถนนเศรษฐกิจ1ท่อประปาแตกเหมือนขึ้นมาจากทางเท้าเลยฮะตรงฟุตบาทนะครับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับไม่เห็นบอกเป็นน้ำสีน้ำตาลด้วยนะเอ้าประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะครับสน.ตลิ่งชันครับแจ้งอุบัติเหตุบรมราชชนนีขาเข้านะครับบริเวณแยกทุ่งมังกรโอ้นี่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับมีรถเก๋งเบนซ์ชนกับรถขยะกทม.ขวางทุกช่องทางนะเมื่อคืนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขออภัยหญิง1รายผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง1รายนะเจ้าหน้าที่นําส่งโรงพยาบาลธนบุรี2เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับอีกจุดนึงรับแจ้งเข้ามาล่าสุดนะครับ340ขาเข้าสุพรรณบุรีบางบัวทองครับบริเวณก่อนถึง PTT Station สาลีนะครับปตท.สาลีอำเภอบางปะม้าเนี่ยนะก็มีเหตุรถบรรทุกหมูเสียหลักตกข้างทางอันนี้โอ้นี่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเหมือนกันเห็นบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยหมูหลายตัวเลยนะครับที่บรรทุกมาเจ้าหน้าที่มีการประสานรถเคลนมาดำเนินการยกให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าในช่วงที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีผู้ใช้เส้นทางแจ้งมานะครับบอกว่าการจนาพิเศษขาเข้าช่วงระหว่างต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าต่างระดับบางโคลัดนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณจรัสแจ้งมาเหมือนกันบอกว่าการจนาพิเศษขาออกแยกบางแวกมุ่งหน้าสมาคมชาวปากใต้การเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับด้านกลับกันเนี่ยดูรถมากกว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆขาเข้านะครับดูรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่ครับเคยแอบคิดไหมว่าเด็กกับขนมหวานยังไงก็เป็นของคู่กันเวลาที่เราเห็นเด็กอ้วนจำม่ำแล้วรู้สึกว่าโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยถ้าใครคิดแบบนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจจะทำให้ลูกเราเนี่ยติดหวานและกลายเป็นภัยเงียบนะครับที่ไปทำลายสุขภาพของลูกเราโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะครับคุณฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้เขากินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงแล้วนะครับแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบน้ำตาลก็พุ่งนะครับทะลุโควต้าที่เด็กควรได้รับต่อวันไปไกลลิบเลยเด็กเขาจะมีความต้องการที่มีลิมิตอยู่นะ และความหวานที่สะสมทุกวันนี่แหละนะครับคือตัวการที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ครับทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมหรือว่าน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มปลอมๆนะพอถึงเวลาที่ต้องกินข้าวเนี่ยก็งองแงไม่อยากกินนะครับทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ส่วนเรื่องที่2ครับไปขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปเนี่ยเขาบอกว่าจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังทำให้กระดูกปิดเร็วลูกเราเนี่ยก็จะหยุดสูงเร็วกว่าปกติด้วยนะครับเรื่องที่3ครับสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็พุ่งปรี๊ดเลยนะครับแต่แป๊บเดียวครับก็เกิดอาการน้ำตาลตกคราวนี้ครับลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันด้วยนะครับเรื่องที่4ครับฟันผุลามไปยังฟันแท้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่แค่เดี๋ยวก็จะหลุดไปนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถช้อนชัยลึกลงไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับอ้วนลงพุงพ่วงเบาหวานนะครับน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมนะครับทำให้ลูกน้ำหนักเกินและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเรานะครับที่ต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับเพราะฉะนั้นย้ำกันนะครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ขอบคุณสสส.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: .1330พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์อีโคเฟลลี่ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ
4: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดง
5: ิอาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญบั

S100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

10:47 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจส100นะครับคุณผู้ฟังครับสลากออมสินพิเศษ5ปีนะครับเขาเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับให้คุณได้ลุ้นได้บ่อยขึ้นนะครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายนะครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีนะครับจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซึ่งสามารถซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งนะครับรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับคุณผู้ฟังถ้าหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆครับไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับขอบคุณนะครับมีข้อมูลแจ้งมาครับจากทางคุณแจ็คบางบัวทองนะครับบอกว่าทางด่วนขั้นที่1ช่วงระหว่างด่านบางนานะครับต่อเนื่องจุดพักรถนะเคลื่อนตัวช้านะครับเลยด่านบางนามาเล็กน้อยปรากฏว่ามีรถกระบะจอดเสียอยู่ขวางช่องทางที่3จากขวานะครับโอ้เตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เขาไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับติดตั้งแต่ช่วงโอ้เข้าด่านไปนี่ก็เจอท้ายเลยนะครับเนี่ยติดสะสมนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะส่วนทางคุณพันธ์นะครับแจ้งมาบอกว่าพุทธมณฑลสาย4หน้าองค์พระนะครับมุ่งหน้ามาทางถนนบรมราชชนนีการจราจรไม่มีปัญหานะครับทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับเลยนะครับวันนี้เห็นแสงแดดบ้างหรือยังครับแต่ดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ครึ้มๆมากกว่านี้นะฮะแต่วันนี้กรุงเทพก็ยังมีฝนนะครับร้อยละ60ร้อยละ70เลย

แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็ไม่มีนะมีไหมโอ้พื้นที่กรุงเทพมีฝนละอองเล็กน้อยครับมีเป็นละอองเล็กน้อยเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันนะครับเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนทางราชบุรีนะแถวแถวสวนพึ่งจอมบึงเนี่ยมีฝนตกเป็นกลุ่มทางนั้นเหมือนกันนะครับทิศทางก็เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะครับถ้าฝนตรงนี้สลายไปก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าดูแล้วห่างไกลจากกรุงเทพเยอะนะก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับบอกว่าช่วงคลอง10รังสิตนครนายกมีปริมาณรถน้อยครับนะฝากทักทายฝากทักทายพี่พันด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะบอกว่าใช้รถตามกฎหมายกำหนดนะครับใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของผอ.มาด้วยนะครับผอ.สำนักงานชลประทานที่7เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงนั่นเองสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณจิรทีพนะฮะบอกว่าอิสรภาพโพ3ต้นมีฝนตกไปปล่อยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 10:20 นการจราจรยังคล่องตัวขอบคุณนะครับนะทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับก็ยังคงติดตามกันอยู่ทาง YouTube JS100 Radio พี่จุกบอกว่าคนแก่ชอบกินอะไรนะกินหวานเลยค่ะหมายถึงตัวเองฮะอ๋อที่บอกเราคุยกันถึงเรื่องของสสที่เขาเตือนนะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบให้เด็กกินหวานเนี่ยต้องระวังนะครับกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็อยากของหวานเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับทานข้าวเสร็จต้องตบด้วยของหวานอะไรก็ว่ากันไปนะครับทานได้ครับแต่ว่าต้องจำกัดปริมาณกันนะแต่บางทีของหวานนี่มันทานแล้วมันเพลินแล้วไปเรื่อยนะครับบางทีเราไม่ได้ดูว่าเออเราทานไปเท่าไหร่แล้วนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำอัดลมนี่ก็เหมือนกันน้ำตาลเยอะมากนะครับทานได้แต่ว่าต้องจำกัดปริมาณนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะเพราะว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านทีเดียวนะครับก็เป็นความห่วงใยจากสสส.ที่มาเพิ่มเติมให้ส่วนการจราจรสุขุมวิทด้านขาเข้าดูรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วง62นะครับเข้ามาทางอ่อนนุชอ่อนนุชเนี่ยมีท้ายอยู่ประมาณตรงข้ามซอยพึ่งมี93นะครับต้องเลยแยกปรีดีพนมยงค์ไปก่อนนะแยกพระโขนงไปเอกมัยทองหล่อเข้าพร้อมพงเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ติดเท่าไหร่แล้วก็ทางเพชรบุรีก่อนหน้านี้พัฒนาการมีปริมาณรถมากตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับจะมาติดช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองตันสะพานข้ามแยกคลองตันมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงเนี่ยยังติดอยู่นะครับเข้าแยกพร้อมพงนี่ท้ายยังเกือบชนแยกทองหล่อเหมือนกันถ้าเลยแยกพร้อมพงเข้ามาทางเพชรอุทัยเคลื่อนตัวได้นะครับไปอโศกเพชรไปมิตรสัมพันธ์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปชะลออีกทีใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนเพชรบุรีนะครับแล้วก็ช่วงแยกประตูน้ำไปราชเทวีก็ยังพอเคลื่อนตัวได้บ้างนะครับแต่ว่าด้านกลับกันเนี่ยรถหนาแน่นตั้งแต่ก่อนเข้าแยกเพชรพระรามก็จะติดแนวเบี่ยงก่อสร้างแยกราชเทวีนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ด้านที่มาจากทางแยกตึกชัยรถโอ้เยอะเลยนะครับผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยติดตั้งแต่เช้าแล้วแต่ตอนนี้ท้ายแถวยาวขึ้นนะครับเกือบจะถึงแยกตึกชัยเหมือนกันด้านที่มาจากทางดินแดงยังมีท้ายสะสมช่วงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับพญาไทเข้าท้ายอยู่ซอยโยธีออกจากพญาไทออกจากอนุสาวรีย์นะครับมุ่งหน้าพญาไทรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ตอนนี้รถหนาแน่นนะครับแล้วก็มีผลกระทบพญาไทที่จะออกมาทางด้านของปทุมวันนะฮะเพลินจิตไปราชประสงค์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้ครับพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งเข้าและออกนะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ายังมีปริมาณรถมากนะครับท้าย
อยู่เกือบถึงเหนือแยกตากสินเหมือนกันถนนประชาธิปกแยกบ้านแขกนะครับต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามีสะสมช่วงเข้าแยกบ้านแขกนะครับแต่ว่ารถมากแค่ช่วงแยกบ้านแขกเท่านั้นนะครับเลยไปก็จะเคลื่อนตัวได้ส่วนถนนสมเด็จเจ้าพระยาหมดปัญหาไปแล้วนะครับเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วรถอาจจะดูเยอะหน่อยแยกท่าดินแดงก็ยังมีปริมาณรถสะสมออกมาทางลาดย่านะครับเจริญนครดีนะครับผ่านไอคอนสยามไม่ติดนะทั้งฝั่งของกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกก่อนหน้านี้ที่ดูมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงผ่านทางด้านของต่างระดับเอกชัยตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับหลายเส้นทางก็ดูดีขึ้นนะครับมีแจ้งมาทางถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีด้านขาออกช่วงระหว่างแยกบ้านบึงมุ่งหน้าต่างระดับมอเตอร์เวย์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณก่อนถึงสะพานหนองข้างคอกมีเศษดินหล่นเกลื่อนถนนเลยนะครับเกือบทุกช่องทางด้วยรถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับด้านขาออกนะบริเวณก่อนถึงสะพานหนองข้างคอกนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะคือรับแจ้งล่าสุดคุณผู้ฟังมีอีกเหตุหนึ่งรับแจ้งว่ามีโป๊ะเรือแบ็คโฮนะครับล่มในคลองพระโขนงครับช่วงซอยอ่อนนุช39นะครับนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับอันนี้แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นโอ้โหนี่ฮะเราขึ้นภาพให้ดูนะครับทาง YouTube JS100 Radio ครับคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะครับโอ้โหนี่ล่มทั้งโป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีรถเรือแบ็คโฮนะฮะคือเป็นโป๊ะเรือแบ็คโฮครับล่มครับนี่ฮะโอ้ไม่แน่ใจว่าอยู่ระหว่างการทำงานหรือเปล่านะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณช่วงซอยอ่อนนุช39นะครับในคลองพระโขนงนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับไม่แน่ใจว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าก็แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่คุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีออกจากสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวไม่ตอบคำถามขณะที่ตำรวจค้านประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุชกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติ
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในหลายพื้นที่หลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนโยบายเคร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการสืบสวนสอบสวนระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมไปถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่ออนกราวและผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะโดยเน้นการแสดงกำลังตรวจตราและตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและการใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบการควบคุมอาวุธปืนของราชการให้เป็นไปตามระเบียบด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: การนำบริการทางการแพทย์ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนในชุมชนกับกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมทหารพรานที่23ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จัดชุดอาสาสมัครทหารพรานหญิงร่วมกับตอนเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำเย็นอำเภอกันทารารักษ์จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนโดยให้บริการตรวจสุขภาพและการแพทย์เบื้องต้นพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในชุมชนรอบค่ายการดำเนินงานดังกล่าวนอกจากจะนำบริการด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนแล้วยังเป็นการส่งต่อความห่วงใยความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนสะท้อนความมุ่งมั่นของทหารพรานที่พร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลประชาชนในทุกโอกาสเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยครับคุณฟังครับช่วงนี้พาทุกท่านนะครับไปติดตามรายการสืบสานธรรมรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีติดตามรายการครับ
0: สืบสานธรรมรงไทยด้วยใจพัก
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานธำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.ร้อยค่ะในอดีตราษฎรบริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดปัตตานีประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านขนาดเล็กแต่กลับต้องเผชิญปัญหาในเรื่องของสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลงจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในท้องทะเลให้กลับคืนมาจนเกิดเป็นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งวันนี้นะคะผอ.ลัคนาละอองสิริวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผอ.เล่าให้เราฟังดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะผอ.
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะผอ.คะถ้าพูดย้อนกลับไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตอะค่ะที่ชาวประมงพื้นบ้านต้องประสบพบเจอมันมีความรุนแรงขนาดไหนอย่างไรบ้างคะ
3: ถ้าจะกล่าวถึงความรุนแรงและขนาดของปัญหาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะในขอบข่ายการทำงานของหน่วยงานนะคะเราก็ดูแล6อำเภอติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีนะคะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาศัยทรัพยากรสัตว์น้ำตามธรรมชาติเพื่อการยังชีพแต่ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เนี่ยลดลงมากเลยส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะและชาวบ้านในพื้นที่ยังประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลนะคะปัญหาที่พบในขณะนั้นก็คือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังซึ่งพบว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ลูกพันธุ์ปลากระพงขาวที่ชาวบ้านนำไปเลี้ยงเนี่ยยังต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกรมประมงนะคะแล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากระพงขาวก็ได้มาจากการที่ชาวบ้านออกเรือไปทำการประมงก็จะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยที่นอกเหนือจากการจำหน่ายหรือว่าบริโภคในครัวเรือนแล้วนะคะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าขนาดปลากระพงขาวที่จำหน่ายในพื้นที่นะคะเขานิยมเลี้ยงเป็นปลาขนาดใหญ่ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยนานมากกว่า1ปีทำให้ประสบกับปัญหาฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงเกิดคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงนะคะน้ำอาจจะเสียหรือว่าน้ำมีตะกอนมีน้ำบาหรือว่าคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมนี่แหละค่ะทำให้เกิดโรคสัตว์น้ำนะคะชาวบ้านก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงส่งผลให้เกิดความยากจนนะคะต่อมาก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเนี่ยในช่วงปลายปีพ.ศ. 2544ชาวประมงพื้นบ้านได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ค่ะ
2: ค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือแล้วพระปันปีหลวงได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
3: พอพระองค์ได้ทรงทราบปัญหาในพื้นที่นะคะว่าราษฎรของพระองค์เนี่ยเดือดร้อนจากการที่ว่าประกอบอาชีพไม่ได้มันสัตว์น้ำลดน้อยลงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีปัญหานะคะทำให้เกิดความยากลำบากในการยังชีพนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีก็เข้าไปดูแลโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ย2โครงการด้วยกันค่ะ
2: ค
3: ือในปลายปีพ.ศ.2538อะค่ะพระองค์ได้พระราชทานการดำเนินโครงการเลี้ยงปลากระพงขาวณบ้านปาตาติมอเทศบาลตำบลตะลุบันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ ชาวประมงพื้นบ้านที่ประสบปัญหาด้านการเลี้ยงปลากะพงขาวนะคะจำนวน61รายนะคะแล้วก็ได้ส่งมอบลูกพันปลากะพงขาวให้นะคะเป็นปลา 3-5 นิ้วเนี่ยให้รายละ3ตัวนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่บ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีพระองค์ท่านก็ทรงช่วยเหลือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงปลาในกระชังเท่าที่จำเป็นเลยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะโดยขณะนั้นเนี่ยสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในปี2555เนี่ยก็ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานีนะคะชื่อเดิมในขณะนั้นเนี่ยเข้าดูแลเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในจังหวัดปัตตานีนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็เป็นผู้ดูแลโครงการนี้ตลอดมานะคะทำให้เพิ่มจำนวนเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก58รายนะคะแล้วก็ผลจากการเลี้ยงปลานะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะคะตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 43,000 บาทก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของเกษตรกรนะคะว่าดูแลดีไหมมีการให้อาหารอย่างเพียงพอไหมหรือว่าอาจจะนำพันธุ์ปลามาปล่อยเสริมจากการที่ว่ามาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มที่ศูนย์ก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วโครงการทั้งสองโครงการนี้นะคะก็ยังมีความยั่งยืนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้อะค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ต่อมาในปี2544นะคะชาวประมงพื้นบ้านถวายฎีกากราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำเนื่องจากว่าสัตว์น้ำเนี่ยลดลงนะคะทำให้เกิดการผุดเคืองนะคะไม่รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวก็โดยชาวบ้านก็สัญญากับพระองค์ว่ายินดีร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำนะคะซึ่งเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงแนะนำนะคะให้ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญกันเลยล่ะค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะคะก็คือว่าพอประชุมแล้วก็พบว่าปัญหาน่ะเกิดจากบริเวณนั้นน่ะทะเลขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีเรือประมงเนี่ยเข้าไปทำการประมงโดยเรืออวนลากนะคะแล้วก็ใกล้ฝั่งมากเกินไปนะคะแล้วก็บริเวณท้องทะเลบริเวณนั้นน่ะเรียบเป็นพื้นทรายไม่มีที่หลบภัยของสัตว์น้ำทะเลนะคะก็เลยจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าปะการังเทียมเพ
2: ื่
3: อทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ทูลเกล้าถวายตู้รถไฟที่ไม่ใช้งานแล้วนะ210ตู้กรมทางหลวงก็ถวายท่อคอนกรีตมาอีก707ตู้นะคะในส่วนของกรมประมงเองก็ถวายบล็อกคอนกรีตนะคะที่ว่าจะเตรียมไว้สำหรับทำปะการังเทียมนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้นำลงน้ำนะ
2: คะ
3: ก็ถวายเพิ่มให้กับในโครงการอีก 1,000 ชิ้นนะคะแล้วก็สมเด็จท่านก็ยังพระราชทานเงินสดให้จำนวน1ล้านบาทเลยนะคะในขณะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการนะคะ
2: ค่ะโอ้ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านได้พระราชทานความช่วยเหลือณวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะหลังจากที่มีการจัดตั้งโครงการดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีความก้าวหน้าขนาดไหนครับผอ.
3: เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือมานะคะก็ในขณะนั้นน่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมประมงก็คือกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษนะคะก็ทำหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานในภาพรวมแล้วก็กองวิจัยพัฒนาประมงทะเลเนี่ยดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำหรือปะการังเทียมนะคะแล้วก็มีการปล่อยพันธุ์น้ำโดยประมงทะเลนราธิวาสแล้วก็กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะ
2: ค่ะ
3: เราก็ปล่อยสัตว์น้ำในช่วงปีแรกๆตอนนั้นเนี่ยปล่อยปีละ20ล้านตัวเลยนะคะ
2: โอ้ค่ะ
3: ว่าผลจากโครงการก็คือทำให้ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พอมีปริมาณสัตว์น้ำที่มากขึ้นนะคะเพราะเราดูแลทุกปีนะคะเมื่อโครงการเริ่มได้ผลแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านเริ่มจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นก ก็ค่อยๆปรับลดงบประมาณลงตามความเหมาะสมนะคะจนถึงปัจจุบันการรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้ง2จังหวัดนะคะเราปล่อยสัตว์น้ำเหลือจังหวัดละ35ล้านตัวนะคะ3.5 ล้านตัวเนี่ยมีสัตว์น้ำหลายชนิดนะคะอย่างเช่นปลากระพงขาวปูม้ากุ้งแชบวยนะคะโดยเฉพาะกุ้งแชบวยเนี่ยเราปล่อยถึง3ล้าน4แสนตัวเลยค่ะการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลเนี่ยสามารถช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านทำการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นค่ะ
2: ค่ะชาวบ้านก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่ผอ.บอกรายได้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันด้วยบางคนได้ถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะสัตว์น้ำวัยอ่อนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ขึ้นระบบนิเวศสมดุลขึ้นอย่างนี้ในห้วงเวลาต่อไปค่ะผอ.ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีมีแนวทางในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
3: สำหรับทางศูนย์เองนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะก็คือเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้นะคะและเราเป็นหน่วยงานของกรมประมงนะคะก็จะสืบสานต่อยอดกิจกรรมที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้นะคะโดยการที่ว่าเรายังมีการดำเนินงานวิจัยนะคะสัตว์น้ำชนิดใหม่ๆเช่นปูม้าปูทะเลหอยหวานปลาตะกรับปลาดุกทะเลนะคะเพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำให้กับชาวบ้านได้นำไปเลี้ยงแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆนะครับสร้างหนทางใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็จากการผลิตสัตว์น้ำหลากหลายชนิดนี้นะคะก็เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำและเราก็จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆสำหรับนำมาใช้แก้ไขปัญหาของการประมงนะคะและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพระองค์ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำและก็ทำการประมงได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชประสงค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรของพระองค์ให้ยั่งยืนตลอดไปค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราก็เห็นถึงการทำหน้าที่ภารกิจของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีนะคะที่ยังคงเดินหน้าต่อสานต่อพระราชดำริของพระองค์ท่านและวันนี้ต้องขอบคุณผอ.ลัคนานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจส.ร้อยนะคะ
3: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th รวมถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
1: หนึ่งก็เป็นรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักนะครับโดยสำนักงานกปร.ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังคุณฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับประชาอุทิศฝั่งทนนะครับบริเวณปากซอยช้อยเพลงนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วง 10:21 นรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์นะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บ1รายครับพื้นที่ของสภ.พระสมุทรเจดีย์นะครับนะคุณพิชิตรายงานเข้ามาครับบอกว่าสิรินธรด้านขาออกแยกบางพลัดไปต่างระดับสิรินธรการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาออกแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะฮะก็เพิ่มเติมเส้นทางกันได้นะครับใครเดินทางที่ไหนรายงานเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับจอสร้อยของเราใกล้เที่ยงแบบนี้การจราจรบางเส้นทางอาจจะเริ่มติดมากยิ่งขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งดูจากภาพรวมการเดินทางก็มีบางจุดนะครับที่ยังเรียกได้ว่ารถเยอะนะดินแดงขาเข้านะครับยกระดับพระราม9ลงมาทางโบสถ์แม่พระนะครับปริมาณรถเต็มเหมือนกันนะครับมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเหนือแยกพระราม9นะครับอโศกดินแดงจากแยกพระราม9นะครับมาทางใต้ทางด่วนไปทางกำแพงเพชร7เข้าแยกอโศกเพชรรถเต็มพื้นที่ท้ายมีกระทบเข้ามาทางด้านของรัชดานะครับช่วงผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9นะฮะส่วนทางด้านของจตุรทิศ นะครับยังมีสะสมอยู่นะครับคุณผู้ฟังด้านบนยกระดับจตุรทิศในฝั่งขาเข้าลงมาทางด้านของมักกะสันเคลื่อนตัวช้านะครับลงไปทางพญาไทก็เริ่มคลี่คลายนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ไปศรีอยุธยาเนี่ยไม่ติดนะฮะพญาไทออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเต็มๆนะครับที่แยกพญาไทแล้วก็เคลื่อนตัวช้ามาทางด้านของแยกราชเทวีเลยจากแยกราชเทวีมาทางปทุมวันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันจากปทุมวันไปราชเทวีก็ยังคล่องตัวแต่ที่ติดเลยเนี่ยก็คือเพชรบุรีนะครับลงจากสะพานข้ามแยกยมราชเนี่ยท้ายสะสมอยู่ด้านบนสะพานเลยนะครับมาทางเพชรพระรามต่อเนื่องแยกราชเทวีปริมาณรถเต็มนะครับต่อเนื่องมาทางประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดด้วยส่วนทางพระราม4เข้าออกยังถือว่าใช้การได้นะครับผู้ฟังวิทยุนะทางด้านของสาทรเหนือรอสัญญาณไฟมีท้ายนะครับก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนด้านสาทรใต้ยังคล่องตัวด้านบนของสะพานตากสินยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับสะพานพระราม8คล่องตัวสะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วนะครับนะส่วนช่วงนี้ครับครูฟางฝากถึงผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับแล้วประสบกับภาวะโรคอัลไซเมอร์เราจัดโครงการอบรมนะครับผู้สูงอายุนะที่มีภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้ที่ดูแลนะครับคุณฟังโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลืมโรคได้ทั้งใบแต่การดูแลของเรานะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นการดูแลสำคัญมากๆเราร่วมกับจศร้อยเนี่ยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาตินะครับหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อมมาร่วมอบรมรับความรู้กันในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ย้ำนะครับพุธที่2กันยายนนี้สมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิทธิพิเศษนี้ครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่ได้เข้าร่วมโครงการกับจศร้อยเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับภายในงานผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลพฤติกรรมการดูแลอารมณ์ของผู้ป่วยเข้าใจถึงพฤติกรรมและอารมณ์ของเขาการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในการดูแลที่ถูกต้องถ้าเข้าอบรมแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจธรรมชาติของผู้ป่วยนะครับว่าเขามีภาวะอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยนะฮะก็ถ้าเราได้เข้าถึงเนี่ยนะการดูแลผู้ป่วยก็จะง่ายนะครับคุณผู้ฟังทำให้ผู้ป่วยก็เรียกได้ว่าผ่อนคลายลงมีความสุขมากขึ้นพร้อมทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะครับและการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันด้วยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Page JS100 Radio หรือสอบถามเข้ามาได้นะครับที่จศ100โทรมาได้เลยนะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นและไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครฟรีด้วยโทรมาเลยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยโทรเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจสำรวจตัวเองว่าว่างหรือเปล่าวันพุธที่2กันยายนนะครับเวลา 8:30 จนถึง 16:30 นาทีนะครับอบรมวันเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครได้ฟรีนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้แหมพรุ่งนี้วันแม่นะคุณผู้ฟัง นะครับเรื่องของการเดินทางใครที่อยู่กรุงเทพนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็แจ้งงดยกเว้นนะครับค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านนะครับแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านด้วยกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ0นาฬิกา1นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะฮะก็ยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับก็งดเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยกันนะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเรายังคงติดตามนะครับกรณีของเหตุโป๊ะเรือแบ็คโฮล่มที่คลองพระโขนงนะครับคุณผู้ฟังที่รับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีโป๊ะเรือแบ็คโฮล่มในคลองพระโขนงช่วงซอยอ่อนนุช39ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราประสานไปกับทางสน.พระโขนงตอนนี้กำลังติดตามความคืบหน้ากันอยู่แต่เนี่ยฮะเราขึ้นภาพเป็นคลิปนะครับที่เกิดเหตุให้ได้ดูนะครับทาง YouTube JS100 คุณผู้ฟังลองเข้ามาดูได้นะครับนี่คือโป๊ะทั้งโป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็นรถแบ็คโฮที่อยู่ด้านบนโป๊ะเนี่ยล่มลงไปอ่ะครับลักษณะคือมันก็พลิกตะแคงแล้วตัวโป๊ะเนี่ยก็ล่มลงไปเหมือนเทลงไปในคลองอ่ะนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวรถแบ็คโฮโดนเทลงไปแต่ว่ายังไม่ได้จมมิดคันนะฮะตัวโป๊ะเนี่ยก็ยังมีโผล่ขึ้นมานะครับเหมือนเอียงแล้วก็เทลงไปด้านหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะโผล่ขึ้นมาเนี่ยจำนวนแค่พื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเนี่ยฮะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในคลองพระโขนงช่วงซอยอ่อนนุช39นะครับกำลังติดตามเพิ่มเติมกันอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนเจ็บด้วยหรือเปล่าระหว่างนั้นเอ๊ะเขากำลังทำงานอยู่ไหมนะฮะฝนก็ไม่ตกนะไม่มีฝนตกในพื้นที่นะครับเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะส่วนการจราจรนะครับในหลายๆจุดก็เรียกได้ว่าวันนี้คลี่คลายเร็วนะแต่ช่วงสายๆบางท่านก็อาจจะออกเดินทางเข้างานสายๆช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ตามหน้าห้างนะครับศูนย์การค้าต่างๆรถก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระราม1นะฮะหรือว่าทางเพชรบุรีผ่านช่วงประตูน้ำเนี่ยนะครับแนวก่อสร้างราชเทวีมีผลกระทบยาวนะครับโดยเฉพาะเพชรบุรีด้านขาออกแล้วก็ทางด้านขาเข้านี่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีจากชิดลมมาทางประตูน้ำไปราชเทวียังพอตามกันได้ตลอดนะครับสุขุมวิทขาเข้าก็ยังไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่นะครับช่วงพร้อมพงมาทางอโศกเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะมีติดช่วงเข้าสัญญาณไฟมีท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท22นะครับส่วนทางฝั่งที่มาจากอุดมสุขไปปุณวิถีเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเข้าแยก62ก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีปริมาณรถมากตรงช่วง BTS อ่อนนุชนะ Lotus อ่อนนุชมาทางข้ามคลองพระโขนงลงแยกปรีดีพนมยงค์เนี่ยรถมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงหน้าโลตัสนะครับกับการยังคล่องตัวนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็ดูทางฝั่งของเพชรบุรีทองหล่อไปพร้อมพงก็ยังมีปริมาณรถมากนะเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าชั่วโมงก่อนนะก็กำลังติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับแต่ละเส้นทางด้วยคุณฟังมีเรื่องที่ต้องแจ้งนะครับทางด้านของสำนักงานเขตคลองสานแจ้งมานะครับว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมนะครับไม่มีการประกาศอพยพนะบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังดำเนินการด้านวิศวกรรมฟื้นฟูพื้นที่นะครับดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมคืนสภาพผิวการจราจรโดยเร็วเนี่ยนะฮะอย่าไปหลงเชื่อกับข่าวปลอมนะครับคุณผู้ฟัง อย่าไปเผยแพร่อย่าไปแชร์ต่อนะครับการเผยแพร่หรือว่าแชร์ข่าวปลอมเฟคนิวส์มีความผิดนะครับตามกฎหมายโดยเฉพาะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับและประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุดนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับข่าวปลอมนะครับที่เนี่ยเราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับคือมีข่าวปลอมออกมาครับคุณผู้ฟังว่าบอกว่าระบุว่าเป็นข่าวด่วนกรุงเทพสั่งอพยพคนกว่า60คนออกจากพื้นที่รัศมี30เมตรบริเวณแยกบ้านแขกถนนประชาธิปกเนื่องจากเหตุการณ์อาคารพาณิชย์นะครับสุดตัว3อาคารจากน้ำท่วมใต้อุโมงค์อันนี้เป็นข่าวปลอมนะเป็นข่าวปลอมนะครับยืนยันจากสำนักงานเขตคลองสานนะครับอย่าไปแชร์ต่อครับก็ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้เวลาเสพข่าวติดตามข่าวการกรองให้ดีๆครับคุณผู้ฟังจากหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่น่าเชื่อถือด้วยบางทีเห็นเพจเนี่ยแหมก็มีการปลอมกันเยอะนะเหมือนคนไปแชร์ต่อเนี่ยมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉุกคิดก่อนตรวจสอบดูก่อนนะไม่ใช่บอกว่ามือลั่นไปรีบกดแชร์นี่ไม่ได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยครับมีเพิ่มเติมมาคุณพักคีอินวันแม่พาแม่ไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับอาจจะอยู่บ้านทานข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปเนาะไม่ค่อยชอบเดินทางออกไปไหนคุณแม่ผมนะฮะนี่ได้ข่าวว่าราคาดอกมะลิปีนี้โอ้โหราคาพุ่งนะครับคุณผู้ฟังเขาไปสำรวจตรวจสอบหลายๆที่นะครับอย่างแถวๆตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทเนี่ยเขาพบว่าราคาจำหน่ายดอกมะลินี่ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการร้อยมาลัยพุ่งไปเกือบกิโลกรัมละ 2,000 บาทนะครับดอกไม้ชนิดอื่นก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยนะที่นครสวรรค์นี่ก็เช่นกันนะครับก็ไปสำรวจราคากันเขาบอกว่าราคาหน้าสวนนี่อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ800ถึง850แนวโน้มปรับขึ้นอีกเกษตรกรคาดว่าเนี่ยช่วงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะราคาน่าจะไปแตะอยู่ที่1,300กิโลกรัม1,300บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับผลผลิตปีนี้เขาบอกว่าออกดอกไม่เพียงพอนะครับชาวสวนเขาบอกว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมีฝนตกลงมาเกือบทุกวันส่งผลให้มะลิเนี่ยออกดอกได้ไม่เต็มที่นะครับคือบางดอกนี่เขาบอกว่าร่วงจากต้นเพราะว่าลมแรงก็เขาเปรียบเทียบให้ดูนะบอกว่าสวนมะลิในขนาด2งานจากปกติเก็บได้วันละ 20-40 กิโลกรัมช่วงนี้เหลือเพียง 15-20 เท่านั้นเองคือหายไปเท่าตัวเลยนะครับยอมรับว่าเก็บได้น้อยลงก็เลยส่งผลให้ราคาสูงขึ้นที่อุทัยธานีนี่ก็เขาบอกว่าขาดแคลนดอกมะลิในพื้นที่เหมือนกันนะครับอ๋อขออภัยคือที่นครสวรรค์เนี่ยเขาขาดแคลนก็เลยต้องนำเข้าจากอุทัยธานีนะครับก็ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในเขาก็กำลังลงพื้นที่นะครับเตรียมสำรวจแล้วก็ติดตามเรื่องของราคาดอกมะลิแล้วก็ดอกไม้สดต่างๆณตลาดค้าปลีกนะครับหลายที่นะครับเช่นปากคลองตลาด1ปากคลองตลาด2อะไรแบบเนี้ยเพื่อปรามเรื่องของการฉวยโอกาสขึ้นราคาแต่ก็แหมตามจริงนะมันเป็นไปตามกลไกด้วยเนาะผลผลิตออกน้อยแน่นอนราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ความต้องการเยอะไกลหวนแม่แบบนี้นะครับ 11:41 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
10: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
9: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
12: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข

0: ประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฟังครับมีแจ้งจากชาวญี่ปุ่นนะครับคุณโฟชิโนะเขาตามหากระเป๋าสตางค์นะครับคือด้านในเนี่ยมีเงินสดเยอะเลยนะครับมีบัตรอื่นๆก็หลายรายการนะบนรถแท็กซี่นะครับเขาเรียกคิวเรียกจากคิวรถแท็กซี่ในสุวรรณภูมินะครับคิวที่42เมื่อช่วงเวลา 14:00 น.เมื่อวานนะมาลงรถที่สุขุมวิททองหล่อซอย18เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณโฟชิโนะนะครับสวัสดีครับคุณโฟชิโนะครับ
1: ครับผม
0: คุณโฟชิโนะพูดไทยได้เนาะบอกว่าเคยทำงานในประเทศไทยด้วยไปนั่งรถแท็กซี่เมื่อช่วงบ่าย2ใช่ไหมครับเมื่อวานเนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับประมาณไปชมผมนะครับ
0: นั่งมากี่คนนะครับ
1: คนเดียวนะครับ
0: นั่งเบาะหลังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วจังหวะที่เราจ่ายค่าโดยสารเราหยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ไหมฮะหรือว่าสแกนจ่ายโอนจ่าย
1: มีครับ
0: มีโอนจ่ายหรือว่าเป็นจ่ายเงินสดฮะ
1: เงินสด
0: อืมครับแล้วเราหยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ใบที่หายไหมครับ
1: ใช่กระเป๋าสตางค์ด้วย
0: เออแล้วก็น่าจะลืมเผลอวางไว้อย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่คือเรียกจากสุวรรณภูมิใช่ไหมครับเห็นตามข้อมูลเนี่ย
1: สุวรรณภูมินะครับ
0: ไปลงที่ทองหล่อตรงนั้นเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรครับ
1: ใช่จากคอนโดนะครับ
0: ทองหล่อ18เนาะซอยนั้น
1: ใช่ครับ
0: ผู้ขับขี่เราจำรายละเอียดของรถได้บ้างไหมครับเนี่ยสีรถเป็นสีอะไรทะเบียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ครับ
0: จำไม่ได้เลยใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยวตอนนี้เรากำลังให
1: ้คือสีก็จำได้
0: อ
1: ๋
0: อเป็นสีอะไรนะครับ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองนะ
1: สีเขียว
0: อ๋อเป็นเขียวเหลืองใช่ไหมมีสีเขียวกับสีเหลือง
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เรากำลังให้ทางด้านของเคาน์เตอร์แท็กซี่ที่สนามบินเขาเช็ครายละเอียดให้นะครับเพราะว่าได้เรื่องของเวลาแล้วก็คิวตอนที่ขึ้นน่ะตอนนั้นคิวที่42ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ข้างในนี่มีเงินสดเยอะเลยเหรอครับ
1: เงินสดประมาณ 50,000 นะครับประมาณ 10,000 บาทนะครับ
0: ประมาณ10,000กว่าบาทเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เอก

0: ารบัตรนี่ระบุชื่อคุณโฟชิโนใช่ไหมครับเป็นเอกสารของคุณโฟชิโนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเอกสารมีเอกสารอะไรบ้างครับพวกบัตรเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือมีบัตรประจำตัวอะไรอย่างงี้ด้วยไหมบัตรของคุณโฟชิโนเนาะ
1: มีครับ
0: ครับเนี่ยเรากำลังเร่งประสานให้นะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วคราวนี้คือเดินทางมาท่องเที่ยวเหรอครับหรือว่ายังไง
1: ไม่จืดจางนะครับ
0: อะไรนะครับ
1: ไม่จืดจาง
0: เคยทำงานในเมืองไทยด้วยเนาะก็เลยพูดภาษาไทยได้บ้างนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับแต่ถ้ายังไงผู้ขับขี่ฟังอยู่น่าจะโทรเข้ามาหน่อยนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ลักษณะยังไงสีอะไรตัวกระเป๋าสตางค์เนี่ย
1: สีดำหรือสีอะไรนะ
0: น้ำตาลไหมหรือว่าออกสีดำใช่ไหม
1: สี
0: ดำไหม
1: บราวน์เขาจะ
0: บราวน์โอเคน้ำตาลสีน้ำตาล
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะครับก
1: ็
0: เป็นลักษณะกระเป๋าสตางค์บุรุษนี่แหละนะครับแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เราออกอากาศอยู่นะเนี่ยระหว่างที่คุยกันเนี่ยออกอากาศทางวิทยุที่จอสร้อยด้วยก็หวังว่าผู้ขับขี่อยากจะให้เขาฟังอยู่นะครับยังไงถ้าจำกันได้นะระหว่างทางเนี่ยได้คุยกับผู้ขับขี่บ้างไหมครับได้คุยกับโชเฟอร์มาไหม
1: ไม่ก็
0: ไม่ได้คุยเลยนะโอ้
1: ครับผม
0: น่าจะล่วงอยู่เบาะที่วางเท้าหรือเปล่าหรือว่าบนเบาะหรือเปล่ายังไงสำรวจให้หน่อยนะครับเป็นกระเป๋าหนังใช่ไหมคุณโฟชิโนเป็นกระเป๋าหนังหรือเปล่าก
1: ระเป๋าแล้วก็กระเป๋าสันด้วย
0: แค่ใบเดียวใช่ไหมกระเป๋าสตางค์ใบเดียวมีอย่างอื่นด้วยไหมฮะ
1: ไม่กระเป๋าด้วย
0: กระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋า
1: แล้วก็กระเป๋า
0: ใบใหญ่ด้วยเหรอมีใบใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีกระเป๋าใบใหญ่ซึ่งกระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อกระเป๋าใบใหญ่นี่สีอะไรครับ
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนะ
1: ครับผม
0: ครับเป็นกระเป๋าสะพายใช่ไหมหรือว่าเป็นเป้
1: เ
0: ป็นเป้นะเป็นกระเป๋าเป้สีดำ
1: คร
0: ับ แล้วข้างในมีกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลอย่างนั้น
1: แล้วก็กุญแจ
0: มีกุญแจห้องอ๋อครับแล้วตอนนี้เข้าห้องได้ไหมครับเนี่ย
1: ได้ครับ
0: ได้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้นะครับเดี๋ยวยังไงระหว่างเนี้ยเรากำลังติดตามทางด้านของสนามบินให้นะครับเพื่อจะได้รู้รายละเอียดของแท็กซี่ให้เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรีบโทรกลับไปบอกคุณโฟชิโนเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เอาใจช่วยครับคุณโฟชิโนเดี๋ยวน่าจะถ้าได้ข่าวดียังไงเรารีบติดต่อไปเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับโชคดีครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณนะครับพี
0: ่ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ทางคุณโฟชิโนที่เขาเดินทางไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อแล้วนะฮะทางตำรวจก็บอกว่าให้ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนคือต้องไปเช็คที่เคาน์เตอร์คือตอนนี้เรากำลังประสานให้นะครับกำลังประสานตรวจสอบไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าได้คิวรถเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย2เขาเรียกคิวรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตัวนี้น่าจะตรวจสอบได้แหละนะครับได้คิวมาคิวที่42เอาไปว่าเป็นกระเป๋าใบใหญ่1ใบเป็นเป้นะครับสีดำข้างในมีกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเงินสดเยอะเลยนะยังไงฝากผู้ขับขี่ด้วยนะครับแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับทิ้งท้ายที่อุบัติเหตุนะครับคุณธีรวัฒน์แจ้งอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้าเลยวัดทองบางเชือกนะครับมาเล็กน้อยเลยวัดทองบางเชือกหนังมาเล็กน้อยอุบัติเหตุไม่ทราบคู่กรณีนะครับอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายล่าสุดเราประสานไปทางสน.บางเสาธงให้แล้วฝากคุณผู้ฟังไปด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจส.ร้อยเราอยากให้ทุกท่านนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีกับวิริยะประกันภัยฝากไว้กับการทำประกันภาคสมัครใจทั้งประเภทที่1และประเภทที่3นะครับง่ายๆคือว่าสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับการทำประกันประเภท1หรือประเภทที่3มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับเงินกองทุนคืนถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไป มีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับถ้ารถไปประสบเหตุแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1เขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับส่วนรถที่เกินอายุ7ปีก็ไปทำประกันประเภทที่3ได้มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันครับถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะส่วนประเภทที่1เนี่ยผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันทั้งทางวิทยุ FM 100ทาง YouTube ทางเรดิโอออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อสักครู่หนึ่งนะฮะมีอะไรไหมฮะสายไม่มีเนาะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะวราวุธรับมีการทาบทามนัทพลปลัดอุตสาหกรรมนั่งปลัดพลังงานระบุครบวาระ4ปีมีศักยภาพและตำรวจนำตัวนายฉลองอดีตส.ส.นนทบุรีฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อกล่าวหาหนัก4ข้อหาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวส่งตัวเข้าเรือนจำเนื่องจากอัตราโทษสูงหวั่นหลบหนีวราวุธรับมีการทาบทามณัฐพลปลัดอุตสาหกรรมนั่งปลัดพลังงานระบุครบวาระ4ปีมีศักยภาพรอดูเอกสารทันเข้าครม.วันนี้หรือไม่พร้อมเร่งหาบุคคลเหมาะสมทดแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอรับโอนนายณัฐพงษ์ ลังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานโดยระบุว่ามีการทาบทามจริงส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ต้องตรวจสอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าเอกสารดำเนินการทันหรือไม่โดยนายวราวุธยังกล่าวว่านายรัตพลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาครบ4ปีและเป็นผู้ที่มีศักยภาพอีกทั้งกระทรวงพลังงานเคยอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะให้ความสนใจและมีการทาบทามให้ไปรับตำแหน่งดังกล่าวโดยการดำเนินการด้านเอกสารจะเป็นไปตามระเบียบและต้องรอดูว่าจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้หรือไม่ส่วนการพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนนั้นนายวราวุธระบุว่าต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและต้องรู้ด้วยว่าจะสามารถดำเนินการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ทันหรือไม่สำหรับกรณีที่ปลัดกระทรวงหลายกระทรวงในรัฐบาลชุดนี้มีการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานนายวราวุธกล่าวว่าการพิจารณาบุคคลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงต้องพิจารณาหลายด้านทั้งภารกิจเร่งด่วนของแต่ละกระทรวงในช่วงเวลานั้นและความเหมาะสมของบุคคลกับภารกิจเพื่อให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีในโอกาสได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศประจำปี2569คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาระบบบริการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการพลิกโฉมบริการจากรอผู้ป่วยมาหาสู่การนำบริการไปหาประชาชนทั้งการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเชื้อรุกด้วยรถพระราชทานและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างระบบอิเล็กทรอนิกส์รีเฟอร์มาเชื่อมโยงในการรักษาช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ด้านของนายแพทย์ทิติอึ้งอารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเปิดเผยว่าพร้อมดูแลประชากรครอบคลุมกว่า5ล้านคนในพื้นที่ภาคอีสานด้วยบริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรขณะที่ทางด้านของแพทย์หญิงทานทิพย์ผลวัฒนา ประธานคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรราชธานีเปิดเผยเพิ่มเติมถึงนวัตกรรมสำคัญว่าทางโรงพยาบาลได้พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีตัวแรกของประเทศไทยพร้อมระบบส่งต่อยาเคมีบำบัดพร้อมใช้ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ปลอดภัยใกล้บ้านนอกจากนี้พัฒนาแอปพลิเคชัน UDCH ให้จองคิวและรับผลตรวจออนไลน์ได้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและมั่นใจที่สุดทางนี้โรงพยาบาลมะเร็งอุดรราชธานียืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงการรักษาคุณภาพสูงต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ศูนย์นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024-7500
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนน้ำ
1: มาปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเสมาเมื่อเช้านี้พระรามสี่รถติดนะตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเขามีการทำงานปรับผิวจราจรจริงๆเป็นการทำงานต่อเนื่องทุกวันเลยนะ2เดือนเขาทำขาออกก่อนนะครับเมื่อเช้านี้ทำช่วงก่อนถึงแยกเกษมราชรถติดเพราะว่าปกติเขาบอกว่าจะคืนผิวการจราจรตีสี่ครึ่งแต่เมื่อเช้านี้กว่าจะคืนก็ประมาณรวมๆ7 นาฬิกาพอคืนผิวได้เปิดการจราจรได้ก็หมดปัญหานะครับเขาจะทำงานกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแยกพระโขนงเลยหลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาทำฝั่งขาเข้าก็จะกระเถิบเข้ามาจนถึงเกษมราชเหมือนกันนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับในพื้นที่ของสน.ทองหล่อก็แจ้งเข้ามาว่ามีการทำงานตรงนี้ส่วนแขวงทางหลวงสระบุรีมีการขุดเจาะถนนนะครับแล้วก็เทปูนให้บริเวณผิวจราจรนะครับถนนพหลโยธินด้านขาเข้าในช่องทางหลักเลนกลางแล้วก็เลนขวานะครับกิโลเมตรที่85วันนี้เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้วันแรกดำเนินงานตลอด24 ชั่วโมงช่วงสะพานคลองราชพิพัฒน์นะครับระยะทางประมาณ30 เมตรแต่รถไม่ค่อยติดเมื่อเช้านะครับแพร่กระสาวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันนึงนะครับที่มีการทำงานช่วงคลองแขกนะครับไปจนถึงตลาดรัศมีอนันต์ทั้ง2ด้านขาเข้าขาออกจาก3ช่องทางเหลือ1ช่องทางนะครับแล้วก็ปิดทางเข้าซอยบางปูเทศบาลบางปู39หรือว่าซอยบ่อดินเมื่อเช้านี้ไม่ค่อยติดนะครับหลายคนน่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดสาหัสเลยนะครับก็ดีขึ้นนะครับคลี่คลายขึ้นย้ำว่าเขาทำงานไปจนถึงวันที่25 สิงหาคมนะครับพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรพระสมุทรเจดีย์นะครับขออภัยสภ.เมืองปากน้ำส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 มีการปิดทางเข้าชั่วคราวนะครับช่วงกลางคืนตั้งแต่วันที่10 ถึง 14 สิงหาคมนะครับ20 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกานะครับเพื่อรองรับการเบี่ยงการจราจรบริเวณกิโลเมตรที่143+500เป็นงานเคลื่อนย้ายชิ้นงานในโครงสร้างสะพานในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตำรวจทางหลวงนะครับมีการอำนวยการจราจรเขามีการปิดทางเข้ามอเตอร์เวย์ M6 จำนวน4 จุดจุดแรกคือกม.118จุดที่2คือด่านสีคิ้วทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จุดที่4ก็คือด่านขามทะเลสอนะก็ให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็มีเหตุเสาไฟฟ้าล้มนะครับถนนเลี่ยงเมืองเข้าบ้านศพสอยการไฟฟ้าก็เข้าตัดกระแสไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยเปิดทางให้รถวิ่งผ่านได้1ช่องจราจรนะครับเมื่อเวลา8 นาฬิกา 45 นาทีบริเวณทางเข้าบ้านศพสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับมีเหตุเสาไฟฟ้าล้มครับขวางเส้นทางหลังจากนั้นเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ฮ่องสอนก็เข้าตรวจสอบดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวนะครับก็ย้ำกันนะครับตรงนี้สามารถเปิดการจราจรรถผ่านได้1ช่องทางนะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะครับกำลังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขเสาไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับมีเหตุโป๊ะเรือแบ็คโฮคือตัวแบ็คโฮเนี่ยอยู่บนโป๊ะเรือและล่มทั้งหมดเลยก็คือเป็นโป๊ะเรือแบ็คโฮเนี่ยล่มในคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช39ยังไม่ได้มีรับแจ้งเบื้องต้นนะว่ามีคนเจ็บหรือไม่แล้วก็มีการทำงานอะไรตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนกรณีเมื่อวันที่9 สิงหาคมนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวคูเวตที่พัทยาเขามีพฤติกรรมคือขับขี่รถจักรยานยนต์แว้นแล้วก็มีการสูบบุหรี่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขามีการตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็กวดขันวินัยการจราจรตรงนั้นนะฮะมีการไปดำเนินการปรับนะครับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงินรวมไป 2,000 ซึ่งมีผู้ที่ร้องเรียนนะครับบางรายเขาบอกว่าเอ้าปรับแบบนี้ทำไมไม่มีเอกสารใบเสร็จปรากฏว่าวันนี้ได้ต่อสายพูดคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยปลัดเมืองพัทยานะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตรวจสอบเสร็จไปเมื่อวานนะฮะพบว่าคนทำงานเนี่ยคือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย6 คนก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา3 คนแล้วก็มีเอาซอร์สนะครับหรือว่าพนักงานที่จ้างเหมาบริการเนี่ย3 คนนะตอนนี้เนี่ยพักงานทั้ง6 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางท่านปลัดก็เพิ่มเติมนะครับว่าตามจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องออกใบเสร็จนะครับ ทีนี้ทางทั้ง6คนเนี่ยเขาก็อ้างนะครับว่าคือเขารับว่าไม่ได้ออกใบเสร็จในตอนนั้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่รอรับใบเสร็จนะครับก็เลยไม่ได้ออกใบเสร็จให้ทีนี้ก็เลยให้หยุดปฏิบัติงานหน้าที่ชั่วคราวก่อนทางด้านของท่านปลัดก็เลยกล่าวขอโทษประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าเมืองพัทยาเนี่ยก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องมาโดยตลอดคือไม่ต้องการให้การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยนะครับส่วนสถานการณ์น้ำครับที่นครพนมเมื่อวานเนี่ยมีฝนตก200มิลลิเมตรนะครับได้คุยกับทางคุณปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7นะครับก็มีการเฝ้าระวังเพราะว่าทางสทนช.เนี่ยเขามีการประกาศเตือนเรื่องของระดับน้ำโขงจะสูงขึ้นในช่วงระหว่างวันนี้เลยนะครับ11ถึง15สิงหาคมจะเพิ่มสูงขึ้น 0.5 ถึง 1.5 เมตรนะครับที่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยต่อเนื่องถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทางด้านของผอ.เนี่ยบอกว่าวันที่น่าจะเป็นจุดวิกฤตที่สุดคือวันที่13สิงหาคมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยคือวันนี้ฝนลดลงแต่วันที่13เนี่ยเขาคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยจะสูงกว่าวิกฤต63เซนวันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตเพียงแค่17เซนก็ยังมีความกังวลอยู่หลังจากวันที่13ก็จะต้องไปดูระดับน้ำที่มุกดาหารเพราะว่าก็จะไปต่อเทมาทางมุกดาหารวันที่14สิงหาคมน่าจะเกินวิกฤต20เซนแล้วก็สุดท้ายคือวันที่15สิงหาคมที่อุบลเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าจะเกินขึ้นมาจากระดับวิกฤตแค่2เซนติเมตรเท่านั้นเป็นห่วงเรื่องฝนนะครับถ้าตกลงมาซ้ำก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยเพิ่มนอกเหนือจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งเขื่อนชัยบุรีที่ลาวเนี่ยเขาระบายน้ำนะครับ10,000เกือบ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้ประเทศไทยก็มีผลกระทบด้วยแจ้งเตือนถึง8จังหวัดโดยเฉพาะนครพนมนะครับส่วนที่ต่างประเทศประเทศโคลอมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคโชโกทางด้านตะวันตกของโคลอมเบียตามเวลาท้องถิ่นคือเมื่อวานนี้นะ10สิงหาคมแผ่นดินไหว 7.4 ลึกลงไปใต้พื้นดิน107กิโลเมตรเบื้องต้นนะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว111คนล่าสุดตัวเลขเนี่ยขยับขึ้นไป132รายแล้วตอนนี้มีปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังตัวเลขอาจจะยังไม่นิ่งนะครับสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนี่ตอนนี้มากกว่า500รายแล้วเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันให้กำลังใจถึงประชาชนชาวโคลอมเบียด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณเสมานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808เป็นช่องทางการติดต่อหลักนะครับทางหลังไมค์หรือว่าออนแอร์หน้าไมค์ยินดีเลยนะครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนะคะโดยเน้นการรู้นะคะความเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงค่ะเพื่อที่จะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่เกษตรและก็เศรษฐกิจของประชาชนนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะนะคะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกค่ะเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันนะคะลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนะคะหัวใจสำคัญก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือค่ะโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นโดยมอบหมายให้จิสด้านะคะและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชค่ะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนที่ความเสี่ยงนะคะทั้งเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มไหนต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกนะโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการนะคะและกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลก่อนค่ะสำหรับภาคกลางนะคะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีพื้นที่เกษตรชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งโดยจะใช้ภาคกลางเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาระบบนะคะรับมือภัยอย่างครบวงจรก่อนที่จะนำแนวทางที่ได้ผลเนี่ยนะคะไปขยายสู่ภูมิภาคอื่นๆค่ะการดำเนินงานภาคกลางจะครอบคลุม4ด้านคือการป้องกันก่อนการเกิดภัยนะคะการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนฟื้นฟูเยียวยาและการสื่อสารและการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมจัดทำแผนที่ความเสี่ยงควบคู่กับการติดตามพื้นที่เพาะปลูกปริมาณน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงรวมถึงจัดทำเช็คลิสต์นะคะมาตรฐานสำหรับ17จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นแต่ละพื้นที่สามารถตรวจสอบความพร้อมของตนเองได้อย่างเป็นระบบและรู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะนอกจากนี้ยังกำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นต้นแบบการจัดการภัยแล้งภาคการเกษตรนะคะแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบการจัดการน้ำท่วมโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมแผนและจัดทำเช็คลิสต์นะคะขณะที่สทนชและก็จิสด้าจะติดตามข้อมูลและก็พัฒนานะคะแผนติดตามความเสี่ยงเนี่ยแผนที่ความเสี่ยงเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคณะอนุกรรมการติดตามผลเพื่อให้แผนที่วางไว้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพื้นที่นะคะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งก็ดีกว่าตามเยียวยานะคะทั้งนี้การใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีจะทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ
0: ครับ
2: นะคะก็ต้องติดตามดูนะคะอีกเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮาแล้วก็หลายคนติดตามนะคะวันนี้ทางตำรวจของสภ.รัตนาธิเบศรค่ะควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงนะคะอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วก็ทำให้คนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยเจ้าที่ใช้กำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ชุดสืบสวนกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือนะคะมีขบวนรถ 4คันแล้วก็จักรยานยนต์ปิดหัวปิดท้ายนะคะโดยรถที่ใช้ควบคุมตัวในฉลองนั้นเป็นรถกันกระสุนเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถค่ะผู้สื่อข่าวซึ่งไปรอทำข่าวก็ตะโกนถามนะคะว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่คุณฉลองก็ไม่ตอบคำถามใส่หน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเครียดหรือไม่แล้วก็เป็นห่วงลูกสาวหรือเปล่านะคะคุณฉลองก็ไม่พูดเพียงแต่พยักหน้าทั้ง2คำถามค่ะ
0: ก่อน
2: ที่จะถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปนะคะสีหน้าก็มีลักษณะของการดูกังวลนะคะแล้วก็บางครั้งก็มีการฝืนยิ้มด้วยนะคะทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองนะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุชกันและสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคุณฉลองเรี่ยวแรง4ข้อกล่าวหานะคะได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะซึ่งล่าสุดค่ะคุณเสมาศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีโทษอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุอื่นนะคะศาลจึงยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็นำตัวเข้าเรือนจำค่ะ
0: ครับ
2: นะคะส่วนก่อนที่จะไปนำตัวไปฝากขังนะคะคุณเสมาที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะวันนี้ช่วง 8:35 คุณยุทธนาหอมเกศนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับทีมงานเจ้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะเพื่อไปดำเนินการปรับคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะหลังจากที่ภาพนี้หลายคนคงเห็นนะคะมีการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการนะคะแล้วก็ปรับสภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะคะตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560นะคะโดยสถานที่ราชการถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% นะคะทั้งภายในอาคารและก็รอบพื้นที่5เมตรค่ะการดำเนินการครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการปรากฏภาพที่นายฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการมีอัตราโทษปรับนะคะไม่เกิน 5,000 บาทโดยภายหลังจากเจ้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนะคะทั้งคุณฉลองและก็ทางสภ.รัตนาธิเบศรแล้วก็เดินทางกลับทันทีค่ะพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560แล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะกำหนดให้สถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและก็สถานที่ราชการซึ่งก็รวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 100% นะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสอบสวนหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารผู้สูบนะคะหากฝ่าฝืนในเขตปลอดบุหรี่ 100% มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ดำเนินการหรือว่าเป็นเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากมีการปล่อยปละละเลยนะคะไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่ห้ามปรามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทค่ะก็โดนไปทั้งคู่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศนะคะคุณเสมานะคะทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยขึ้นบวกไป 1,250 บาทค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้ปรับไปอีกนะคะเป็นทั้งหมด12ครั้งแล้วนะคะโดยมีการปรับบวกไป4ครั้งแล้วก็ปรับลบไปอีกนะคะเป็น7ครั้งนะคะตอนนี้เนี่ยราคาทองคำในประเทศยังคงบวกอยู่900บาทนะคะราคาขายทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,750 บาทค่ะส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อวันนี้นะคะอยู่ที่บาททองคำละ 67,173.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทนะคะไต่ไปที่ 70,000 แล้วนะคะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตล่าสุดอยู่ที่ 4,390 บาทนะคะ90เหรียญสหรัฐต่อออนขออภัยนะคะ 4,390 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 33.09 บาทค่ะหัวเซิงเฮงวิเคราะห์นะคะแนวโน้มบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ภาพรวมโมเมนตัมทางเทคนิคของราคาทองในขณะนี้เริ่มกลับมามีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะโดยมีแรงซื้อจากธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ที่ได้ซื้อทองคำมากถึง 19.91 ตันในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งจีนเนี่ยซื้อมานานกว่า21เดือนติดต่อกันค่ะประกอบกับการที่นักลงทุนได้หันกลับเข้ามาเริ่มซื้อทองนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอย่างไรก็ตามนะคะน้ำมันดิบเบรนท์กับเวสเท็กซัสวันนี้นะคะมีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่นายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านก่อนที่อิหร่านถึงจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบนะคะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ประกาศมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแทนการใช้ปฏิบัติการทางทหารและก็เรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชยค่ะให้กับผู้เสียชีวิตจากสงครามการโจมตีและการประท้วงซึ่งทำเนี่ยระบุว่าเป็นฝีมือของอิหร่านนะคะซึ่งปัจจัยนี้ทำให้ตลาดมีความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อดอกเบี้ยของเฟดที่เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำค่ะกองทุน SPDR ก็ซื้อทองคำนะคะเพิ่มอีก 3.42 ตันค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: เมื่อสถานการณ์ระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็มีเหตุการณ์เหมือนกับพลิกนิดๆตอนแรกนึกว่าจะดีแล้วนะคะอเมริกาก็ยอมอ่อนบ้างแล้วแต่ว่าอิหร่านก็ยังคงมีเงื่อนไขอยู่นี่ก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสตอนนี้บวกขึ้นไปอีก32เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 82.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะคุณเสมา บวกไปอีก28เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขึ้นทั้งคู่นะคะส่วนเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,619.65 จุดค่ะลดลงนะคะ 4.71 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 36,378 จุด60นะคะล้านบาทค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะ เรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดอัปเดตอยู่ที่132รายนะคะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ600รายค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.4 นะคะทางภาคตะวันตกของประเทศโคลอมเบียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณค่ำๆนะคะหัวค่ำตามเวลาประเทศไทยนะคะมีอาคารพังถล่มลงมาแล้ว86แห่งและท่าอากาศยาน7แห่งต้องระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งขุดค้นเพื่อที่จะนำตัวผู้ที่ติดค้างอยู่ในซอกอยู่ในซากของอาคารปรักหักพังนี้ออกมานะคะทางการระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดนะคะในรอบ10ปีของโคลอมเบียโดยศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลบันมาในภูมิภาคของโซโกซึ่งเป็นพื้นที่ชนบททางตอนใต้และก็ตะวันตกของโคลอมเบียนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงโบโกตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ150ไมล์แรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถรับรู้ไปไกลถึงเมืองหลวงของโคลอมเบียเลยแล้วก็ส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นประชาชนอพยพออกมานะคะรวมตัวกันบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยอันนี้ที่ที่เมืองหลวงนะคะ
0: ครับ
2: สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่พังลงมาเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าเป็นที่แผนกกุมารเวชแล้วก็แผนกทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองกาลินะคะรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติแห่งชาติและก็ส่งกำลังทหารเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีกรุงโบโกตาและเมืองสำคัญของจังหวัดต่างๆได้เข้าร่วมประชุมแผนรับมือกับภัยพิบัติร่วมกับประธานาธิบดีก่อนหน้านี้แล้วก็มีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้เพิ่มเป็น132รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก570รายนะคะโดยที่เมืองเปเรราเพียงเมืองเดียวเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตสูงถึง60รายขณะที่เมืองหลวงระดับ5จังหวัดอีก5จังหวัดประเทศ5จังหวัดนะคะทั่วประเทศก็ได้มีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะ ทางสำนักงานนายกเทศมนตรีของเมืองเปเรราเปิดเผยว่ามีประชาชนได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยจำนวน16คนนะคะจากระบบกระเช้าลอยฟ้าในเมืองเปเรราทางตะวันตกของประเทศโคลัมเบียนะคะซึ่งตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยก็กำลังช่วยกันนะคะเพื่อที่จะช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังนะคะก็ยังคงเป็นการช่วยเหลืออย่างเขาเรียกว่าแข่งกับเวลานะคะสำหรับโคลอมเบียค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovationและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: จะย่างจะทอต้องน้ำจิ้มไก่แม่เป็นน้องจะผัดจะทาน้ำพริกเผาไทยแม่เป็นน้องรสชาติวัตถุดิบจากธรรมชาติ
4: ฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของโป๊ะเรือแบ็คโฮล่มที่คลองปะกะโหนนะครับคุณนิพนธ์ศรีเรืองท่านผู้อำนวยการกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครท่านผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับท่านผอ.เหตุการณ์ดังกล่าวมีใครเป็นอะไรไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีใครเป็นอะไรครับพอดีโป๊ะมันรั่วนะครับพอโป๊ะรั่วเนี่ยมันค่อยๆจมทีนี้ตอนเนี้ยลากไปติดตะลิ่งแล้วหมายถึงว่ามันจะส่วนหนึ่งมันจะนั่งอยู่บนดิน
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็จะเอียงอยู่ทีนี้วิธีแก้ไขเนี่ยตอนนี้กำลังหาจุดที่จะเข้าใกล้ที่สุดก็หารถเครนเข้าไปตอนนี้ได้จุดที่เข้าแล้วกำลังเอารถเครนขนาดใหญ่80ตันเข้าไปนะครับคาดว่าจะยกรถขุดที่อยู่ในโป๊ะเนี่ยออกแล้วก็ยกโป๊ะออกด้วยไปออกไปซ่อมนะครับก็จะยกให้เสร็จภายในช่วงเย็นวันนี้ครับ
0: ตรงนี้เขาอยู่ระหว่างทำอะไรกันนะครับ
1: ตอนนี้ก็คือเดิมเนี่ยไปหาพื้นที่ที่จะเอารถเข้าไปถึงที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่เอกชนไปขอความอนุเคราะห์แล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับก็ยอมไม่ผ่านพื้นที่เข้าไปถึงคลองนะครับ
0: ก่อนที่มันจะล่มนี่เขาดำเนินการอะไรกันอยู่อะครับ
1: เป็นชุดที่ก่อสร้างเขื่อนอยู่ที่คลองหัวหมากแล้วก็เขาใช้จุดนี้เป็นจุดลำเลียงเนื่องจากว่าการเข้าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากคลองในเขตเมืองเนี่ยพื้นที่เข้าถึงคลองค่อนข้างจะยากมันติดบ้านติดอาคารต่าง
0: ๆ
1: นะครับเขาก็เลยใช้วิธีลำเลียงเนี่ยจากจุดเนี้ยยกของยกเสาเข็มยกต่างๆแล้วก็ใส่โป๊ะแล้วก็เข้าไปที่คลองหัวหมากซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับไปหัวหมากก็คือตอนนี้กำลังทำเขื่อนอยู่นะครับที่พระขนงก็ทำเขื่อนแต่เป็นจะเป็นอีกสัญญาหนึ่งที่หัวหมากก็ทำเขื่อนอยู่เช่นกัน
0: แล้วสาเหต
1: ุ
0: และสาเหตุทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ครับท่านฟ
1: ังตัวโป๊ะเนี่ยรั่วตัวโป๊ะเนี่ยทำด้วยเหล็กนะครับบางทีอาจจะมีรูข้างใต้หรือมีสนิมมีต่างๆที่เป็นช่องแล้วก็อาจจะขยายจนน้ำเข้าไปได้พอน้ำเข้าไปเยอะแล้วก็น้ำหนักที่กดเยอะด้วยทำให้แรงดันมันน่าจะเยอะน้ำเลยก็เลยมีปัญหาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะยกออกไปแล้วก็ซ่อมใหม่นะครับก็แจ้งรูปแจ้งจะดำเนินการให้เสร็จภายในช่วงเย็นวันนี้ครับ
0: โอ้แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรระหว่างเกิดเหตุนี่มีคนเขาอยู่ข้างบนไหมฮะท่านผอ.ทราบไหม
1: เป็นคนของรูปแจ้งแล้วก็พอเขารู้เนี่ยก็คนก็ออกไปนะครับก็คนก็ขึ้นออกมาครับ
0: คือไม่มีใครติดภายในใช่ไหมครับไม่มีใคร
1: ไม่มีครับไม่มีครับมันเป็นโป๊ะสำหรับลำเลียงครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเฉพาะแรงงานซึ่งเขาพอรู้ผิดสังเกตก็ขับขยับไปริมตะลิ่งแล้วก็ขึ้นจากโป๊ะมาครับ
0: อย่างนี้ก็ปกตินี่ชาวบ้านเขาใช้เส้นทางนี้ในการเดินเรือในการสัญจรไหมมันจะมีปัญหาการจราจรทางน้ำไหมฮะท่านผ
1: อ ตรงนี้จะไม่ค่อยมีในส่วนของเดินเรือนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรือก่อสร้างแล้วเรือเก็บขยะของสำนักการระบายน้ำนะครับชาวบ้านนี่ก็จะมีเดินริมคลองซึ่งจะเป็นทางเดินชั่วคราวปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ทำทางเดินให้ชาวบ้านเดินได้สะดวกนะครับก็กำลังทำไล่มาจากทางสุขุมวิทที่คลองหัวหมากก็เช่นเดียวกันนะครับด้วยสภาพเดิมเนี่ยพอไม่มีเขื่อนเนี่ยการขุดลอกมันจะขุดได้น้อยเพราะขุดมากเนี่ยตะลิ่งหรือรั้วมันจะพังนะครับอันนี้พอพัฒนาสร้างเขื่อนก็จะระบายน้ำได้สะดวกและคนก็จะเดินได้สะดวกด้วยแล้วก็รวมถึงมีการติดตั้งไฟริมคลองด้วยครับ
0: ครับจุดนี้ถือว่าลึกไหมฮะ
1: ตรงคลองพระขนงเนี่ยสภาพปัจจุบันเนี่ยลึกอยู่ประมาณสัก3 เมตร 3.50 เมตรครับก็ถือว่าลึกไหมก็ลึกนะครับก็จากน้ำลงไปเนี่ยก็จะมีประมาณ2 เมตรจากผิวน้ำนะครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้จมลงไปทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: อ๋อไม่ได้จมแล้วครับเพราะว่ามันไปนั่งอยู่บนดินแล้วก็ไปอยู่ริมตะลิ่งเนี่ยมีส่วนหนึ่งก็อยู่บนดินแล้วก็จะไม่จมเพิ่มแล้วครับ
0: ก็รอการเก็บกู้ขึ้นมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คาดว่าต้องใช้เวลาดำเนินการนานไหมครับหลังจากนี้ครับท่านผอ.
1: ก็ภายในวันนี้ก็ยกออกแล้วก็ไปซ่อมที่โรงงานเลยครับ
0: ภายในวันนี้เลยเนาะ
1: ภายในวันนี้เลยใช่ครับ
0: จะมีผลกระทบเรื่องการจราจรอะไรไหมฮะตรงนั้น
1: ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่ารถที่เข้าไปยกเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของเอกชนไปขอความรู้เขาก็ไม่ได้กระทบการจราจรครับ
0: อ๋อครับครับอันนี้รับแจ้งเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับที่ท่านผอ.ได้รับแจ้ง
1: ช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
0: ตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับเหตุการณ์นี
1: ้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
0: ครับครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงมีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการต่อน่าจะเสร็จตอนช่วงเย็นใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าให้เสร็จ
1: ช่วงเย็นภายในเย็นนี้ครับก็ยกออกไปซ่อมก็จบเย็นนี้เลยครับ
0: แล้วมันมีแบบพวกกระทบแบบตะลิ่งพวกเป็นสะพานไหมหรือว่าเป็นขอบทางเดิน

0: ไม่มันไปกระทบตรงนั้นด้วยไหมฮะมันโดน
1: ตรงนั้นไม่มีครับ
0: ไม่โดน
1: ตรงนั้นไม่มีก็ใช่ครับก็ไปคิดอยู่ตรงคือคลองเนี่ยมันมีทางเดินชั่วคราวบางช่วงนี้ไม่มี
0: ครับอ๋อครับยังไงขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ผอ.มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมกับคนชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณจุดดังกล่าวไหมเขาจะได้รับผลกระทบไหมหรือว่าต้องยังไงบ้างเฝ้าระวังอะไรไหม
1: ครับก็ในส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวจะเข้มงวดในส่วนการก่อสร้างให้ตรวจสอบแล้วก็ระวังมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบประชาชนแล้วก็ในส่วนการพัฒนานะครับตอนนี้ก็เร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการขุดลอกคลองนะครับอนาคตก็เรื่องการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ก็จะดีขึ้นประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรได้แล้วก็พอขุดลอกเนี่ยคุณภาพน้ำในคลองก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเราก็ขยะจากใต้คลองออกมา
0: ครับ
1: ก็คาดว่าภายในกลางปีหน้าเนี่ยก็น่าจะโดยรวมน่าจะเสร็จไปค่อนข้างเยอะใช้งานได้เยอะแล้วครับ
0: ถ้าชาวบ้านเขามีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านจุดนี้จริงๆเขายังสามารถไปได้อยู่ไหมครับ
1: ไปได้ครับไปได้เพราะตัวนี้มันอยู่ชิดริมตลิ่งแล้วก็คลองโซนนี้ก็กว้าง20กว่าเมตรนะครับสามารถผ่านได้ครับ
0: ครับครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านผอ.ที่มาช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.นิพนธ์ศรีเรืองนะฮะไม่มีใครเป็นอะไรนะรับแจ้งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วเป็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นโป๊ะเรือแบ็คโฮล่มนะครับอยู่ที่คลองพระโขนงก็เป็นจุดลำเลียงของทางเจ้าหน้าที่นะครับจุดทำงานจริงๆอยู่ที่บริเวณช่วงคลองหัวหมากนะครับก็กำลังลำเลียงกันอยู่แล้วก็คาดว่านะครับน่าจะเป็นส่วนโป๊ะด้านใต้เห็นบอกว่ามันน่าจะเป็นรูนะครับน่าจะชำรุดแล้วก็น้ำไหลซึมเข้าไปนะครับตอนที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเป็นอะไรก็บอกว่าออกมาได้ทันทั้งหมดนะครับเป็นในส่วนของผู้รับเหมาที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับจุดนี้ก็เดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวดำเนินการเข้าแก้ไขเคลื่อนย้ายนะครับเข้าไปซ่อมบำรุงเนี่ยน่าจะให้เสร็จภายในวันนี้นะก็คาดว่าน่าจะประมาณช่วงเย็นๆก็น่าจะแล้วเสร็จนะฮะขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมกลับมาให้ส่วนเรื่องของสภาพการจราจรไม่ได้กระทบแต่อย่างใดนะส่วนเส้นทางการเดินเรือใครที่จำเป็นต้องผ่านจริงๆก็บอกว่ายังผ่านได้อยู่นะครับเพราะว่าค่อนข้างกว้างนะประมาณ20เมตรได้นะระยะความกว้างของของนี้ส่วนความลึกจุดนั้นก็ประมาณสัก3เมตรครึ่งนะโดยประมาณนะฮะสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรพีคุณอิสราคุณอภิชาติพี่สุนทรคุณวิรัตนะคุณจิรทีพี่ตู่ระยองคุณเอเอนะฮะคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยส่งข้อมูลได้นะผ่านช่องทาง YouTubeทางคอมเมนต์ของเราคุณจิรทีบอกว่าพระราม9มีฝนเป็นละอองแล้วนะนะครับในช่วงนี้พี่วิวรัตนะฮะแล้วก็คุณตู่ระยองนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ก่อนอันนี้มีทางคุณรพีด้วยคุณอภิชาตินะแล้วก็คุณอิสราบอกว่าช่วงบ่ายนี้ค่อนข้างร้อนเลยนะฮะวันนี้เนี่ยมีฝนนะพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 26-27 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-34 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนคาดหมายในช่วงวันที่ 11-17 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนายกโทรศัพท์ติงปมภาพฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการและกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการถูกปรับส่วนเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลสถานที่โดนด้วยหากไม่ห้ามปรามสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: องงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนเจ้าของที่ผู้ดูแลสถานที่โดนปรับไม่เกิน 3,000 บาทคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือกคส.โพสต์เฟซบุ๊กเตือนเรื่องการสูบบุหรี่ภายในโรงพักโดยระบุว่าจากภาพข่าวที่ปรากฏว่าพบเห็นการสูบบุหรี่ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวนั้นถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้จะขอทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันอย่าหาทำกคส.เตือนสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการปรับไม่เกิน 5,000 เจ้าของสถานที่โดนด้วยตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560และประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สถานที่ราชการสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการรวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือพื้นที่โดยรอบอาคารสำหรับผู้สูบบุหรี่หากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามปรามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนมีโทษปรับด้วย 3,000 บาทชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกับ10คนเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาในคดีที่ยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตการดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางกลับทันทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่านายกโทรศัพท์ติงปมภาพฉลองเรี่ยวแรงสูบบุหรี่และไม่ใส่เครื่องพันธนาการระหว่างการสอบสวนสั่งเจรจำรวจตรวจสอบคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนั่งสูบบุหรี่ระหว่างสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการยอมรับว่านายกรัฐมนตรีโทรศัพท์กำชับเป็นการส่วนตัวทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการและการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมน้อมรับข้อสั่งการและนำไปปฏิบัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุได้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนและตั้งด่านยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนส่วนกระแสข่าวกรณี FBI ชี้เบาะแสให้ตำรวจไทยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุ คดียิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานพร้อมสั่งการให้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติลงไปกำกับดูแลคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและย้ำหนักแน่นว่าใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีเรื่องไหนที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
11: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแทนเลยนะครับ 15-16 สิงหาคม 2569 ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและจสร้อยครับกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี 2569 ครั้งที่2ครับใกล้วันเดินทางเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วสำหรับท่านใดที่จับจองที่นั่งกันแล้วนะครับ Easy Pass Easy Earth โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยจะพาท่านสมาชิก Easy Passทั้ง40คู่ออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR เพาะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนณวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้แล้วนะครับ 15-16 สิงหาคมนี้เรามีนัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนริมคลองบางกะปิหรือถนนเพชรอุทัยเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ครับเสาร์นี้นะเวลา6โมงเช้าส่วนท่านใดที่นำรถส่วนตัวมาก็สามารถนำรถไปจอดค้างคืนได้เลยนะครับสำหรับกำหนดการเดินทางโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48เอาคร่าวๆก็แล้วกันตอน6โมงนะครับ6โมงเช้านัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพชรอุทัยห้วยขวางช่วง7นาฬิกาออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศนะครับระหว่างนั้นเราก็มีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมแล้วก็มีลุ้นของรางวัลกันด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลคำถามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในระหว่างการเดินทางและก็ช่วง10นาฬิกานะครับเดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มที่ชัยนาทรับเวลคัมดริงค์จิงจูฉ่ายสมุทรสูตรลับเฉพาะที่ริชเช่ฟาร์มนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรียนรู้พร้อมกับเพาะกล้าปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีช่วงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันสุขภาพปลอดภัยปลอดสารเคมีแล้วก็ปลอดสารกันนะครับช่วงบ่ายนั่งรถรางชมสถานที่พร้อมกับรับฟังบรรยายนะครับ15นาฬิกาออกเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ช่วง16นาฬิกาก็เช็คอินเข้าสู่ที่พัก4-4 The Chic Hotel นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์17นาฬิกาพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็มาทานข้าวกันรับประทานอาหารค่ำกันที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมพร้อมกิจกรรมสันทนาการในช่วง18นาฬิกาหลังจากนั้นช่วง4ทุ่มเรียนเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยครับและก็เช้าวันอาทิตย์นะครับช่วง7นาฬิการับประทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมช่วง9นาฬิกาเป็นกิจกรรมชั่วโมงเรียนรู้ Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางนะครับช่วงเที่ยงเช็คเอาท์ครับพร้อมกับไปรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันณสวนอาหารบ้านอีสานช่วงเที่ยง15นาทีและก็ช่วงบ่าย3 15นาฬิกาซื้อของฝากกันที่สิงห์บุรีนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวมของฝากจากหลากหลายจังหวัดด้วยนะครับที่ร้านเกษราที่สิงห์บุรีแล้วก็ช่วง15นาฬิกา30นาทีเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วง17นาฬิกา30นาทีคณะเดินทางถึงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยสวัสดิภาพหมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆกำหนดการคร่าวๆนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ไปยินดีด้วยนะครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2ครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากทางคุณพิษณุนะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบอกว่ามีงูเหลือมนะฮะไปนอนขดอยู่ที่กระโปรงหน้ารถเป็นรถ Isuzu Mew X สีขาว3ขอไข่พอสำเภา2281กทมเดี๋ยวไปคุยกับคุณต้นกันเห็นบอกเป็นผู้ที่ไปช่วยเหลือคุณต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวงคุณต้นสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณต้นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้งูเข้าไปอยู่ใต้ท้องนะครับแล้วหาไม่เจอตอนนี
0: ้หาไม่เจอ
1: ใช่ตอนนี้เอาไบกอนฉีดอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วยังไงแล้วมันจะออกมาไหมครับเขาบอกว่าตัวใหญ่มากน้อยแค่ไหนคุณต้น
1: ก็ในไอเดียไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอครับ
0: เห็นตัวไหมตอน
1: ที่แรกเห็นตัวครับแล้วเดี๋ยวมันลุกเข้าไปทางใต้ท้องรถตอนนี้กำลังหากันอยู่ครับ
0: อ๋อคือเจอแล้วแหละว่ามันอยู่แน่ๆแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันย้ายไปอยู่ใต้ท้องรถแทน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเห็นหัวแล้วพอทราบขนาดตัวไหมคร่าวๆนี่ประมาณแค่ไหนได้ต้น
1: คร่าวๆประมาณความยาวน่าจะ2เมตรกว่าครับประมาณนั้น
0: 2-3 เมตรอันนี้คือโตเต็มที่ยังไงเนี่ย
1: น่าจะยังไงครับ
0: น่าจะยังโอ้แล้วปกติที่แถวนั้นมันเป็นป่ารกเหรอหรือมันเป็นยังไงอ่ะคุณต้น
1: นี่มันอยู่ไม่มันก็ไม่เชิงป่าเท่าไหร่ครับหมู่บ้านมันก็ขึ้นเยอะงูก็คงอาจจะหนีมาเรื่อย
0: โอ้โหก่อนหน้านี้นี่แถวนั้นรับแจ้งเยอะไหมฮะกรณีอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เยอะอยู่ครับช่วงนี้นะฝนนะฝน
0: โอ้โหแล้วอย่างนี้ยังไงคือเราต้องรอเวลาเหรอคุณต้นหรือยังไงอ่ะ
1: ใช่ครับต้องให้เจอตัวครับถึงจะคล้องได
0: ้อือยากง่ายยังไงบ้างครับถ้ามันไปอยู่ใต้ท้องรถอย่างเงี้ย
1: โอ้ยากครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เป็นมากจะจับตามบ้านแล้วใต้พวกเข้าในห้องเครื่องรถมันจับยากครับมันไม่ติดตรงไหนเราไม่รู้
0: อย่างนี้มันมีสิทธิ์เข้าไปในห้องโดยสารได้ไหม
1: ไม่ครับ
0: มันก็สามารถทะลุไปโผล่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยหรอ
1: เออลองเปิดดูแล้วครับมันเข้าไม่ได้อ๋อ
0: เข้าไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: จะมาทางใต้ท้องรถ
0: อ๋อก็ต้องรอเวลาเนาะใช้ใบก้อนฉีดแล้วเดี๋ยวรอให้มันออกมาเองเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีอาหารอะไร
1: ต้องมีคร
0: ับ เหรอเอาอาหารอะไรไปวางล่ออย่างนี้มีไหมต้องใช้อย่างนี้ไหมเลย
1: ไม่ครับไม่
0: ไม่ต้องนะอันนี้ลักษณะเขากินอะไรเข้าไปหรือยังคะเนี่ย
1: น่าจะยังครับ
0: น่าจะยังเนาะ
1: ไวอยู่หนีไวอยู่เพราะด้านนี้มีสุนัขเยอะมากเยอะ
0: อ๋อเขาน่าจะหลบสุนัข
1: น่าจะหนีขึ้นมาหรือเปล่า
0: อ๋อเพราะเจอสุนัขไล่ก็เลยมาแอบ
1: มีส่วนครับ
0: เหรอเอาเฉพาะในรอบเดือนนี้นี่รับแจ้งกี่ตัวแล้วครับที่ต้องไปจับในคุณต้นในพื้นที่เรา
1: เยอะอยู่ครับหลาย
0: ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นเหลือมทั้งนั้นเลยเหรอหรือยังไง
1: ใช่ครับส่วนมากแถวนี้ก็เป็นเหลือมครับมีทั้งลูกเล็กมีทั้งใหญ่ตัวใหญ
0: ่มันดุไหมฮะเนี่ยส่วนใหญ่ในเวลาเราไปจับแล้วมันสู้ไหม
1: ก็สู้ครับผม
0: สู้
1: ถ้าตัวใหญ่ก็แรงเยอะอยู
0: ่เออนี่มากันกี่คนเนี่ยทีมงานคุณต้นเนี่ยที่ไปช่วยเนี่ย
1: เออวันนี้มา2ครับ
0: อ๋อเอาอยู่นะดูจากขนาดตัวแล้ว
1: อยู่ครับ
0: สบายขอให้ออกมาเถอะใช่ไหม
1: สาธุ
0: เราต้องรอนานแค่ไหนคุณต้น
1: ไม่โอ้โหไม่แน่ใจเลยครับ
0: รอ
1: ตามรถครับมันจะมากจนจะจับไม่ได้
0: แล้วถ้าเราสตาร์ทรถอะให้มันร้อนๆแล้วมันออกมาได้ไหมมันจะออกไหม
1: ใช่ครับตอนนี้สตาร์ทรถอยู่
0: เอาสตาร์ทรถอยู
1: ่ใช
0: ่เอายังไงเอาใจช่วยด้วยคุณต้นนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับแต่ดูท่าทีแล้วเขายังนิ่งอยู่นะหรือว่าเขาเมาใบก้อนแล้วสลบอยู่ข้างในเปล่า
1: แต่จะเหม็นยังไงก็ต้องออก
0: อ๋อเขาไม่มีแบบหมดสติอยู่ข้างในไม่เอานะ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณต้นนะ
1: ได้
0: ขอบคุณมากคุณต้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงรบกวนด้วยนะครับคุณต้น
1: อ๋อครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้นนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคลองหลวงพอดีมีทางคุณพิษณุเขาแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบอกว่ารถเขานี่ก็จอดอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละตามปกตินะอยู่ที่คลองหลวงนะที่ปทุมปรากฏว่าวันนี้เจองูเหลือมเมื่อสักครู่ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ 2-3 เมตรอะตัวเนี้ยนะฮะไปนอนขดอยู่ตรงห้องเครื่องตอนแรกเขาอยู่ห้องเครื่องอยู่เจ้าหน้าที่ก็เห็นหัวแล้วแหละนะมันพลุบๆโผล่ๆนะสักพักนึงพอจะจับมันก็มุดเข้าไปใต้ท้องรถเลยนะครับอยากทราบทะเบียนใช่ไหม Isuzu Mil X สีขาว3ขอไข่พ.ส.พ. 2281 กทม.เดี๋ยวอาทิตย์นี้รู้เรื่องนะฮะย้ำอีกทีมั้ย3ขอไข่พ.ส.พ. 2281 กทม.นะฮะตอนนี้มันหลบเข้าไปในใต้ท้องรถละนะตอนแรกมันอยู่ตรงฝากระโปรงตรงแถวห้องเครื่องเขาก็เลยต้องใช้ใบก้อนฉีดเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันเหม็นมันก็จะออกมานะฮะแต่ว่าเจอตัวแล้วแหละแต่ยังจับไม่ได้นะครับก็สตาร์ทรถไว้นะครับน่าจะร้อนแล้วก็น่าจะกลิ่นฉุนเดี๋ยวก็คงจะเลื้อยออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการต่อเห็นบอกว่าแถวนั้นนี่รับแจ้งเยอะเหมือนกันนะภายในรอบเดือนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมนี่แหละนะฮะที่ชาวบ้านเขาขอความช่วยเหลือมาขอบคุณทางเทศบาลเมืองคลองหลวงขอบคุณทางดับเพลิงเทศบาลคลองหลวงด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานหลังไมค์เราก็มีการประสานงานติดต่อไปเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งก็รีบไปที่เกิดเหตุทันทีเลยเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพิษณุด้วยนะที่นึกถึงจอสร้อยนะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับกรณีดังกล่าวคุณอ้วนบอกว่าอยู่สาทรใต้มีอุบัติเหตุนะฮะ แยกวิทยุมุ่งหน้าไปสวนพลูหน้าโรงแรมสุโขทัยจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งเราประสานงานสน.ทุ่งมหาเมฆให้กีดขวางเลนซ้ายนะครับแต่ไม่มีคนเจ็บนะเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันหน้าโรงแรมสุโขทัยสาทรใต้อยู่เลนซ้ายไม่มีคนเจ็บการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะส่วนฝั่งกลับกันสาทรเหนือคุณอ้วนบอกว่ารถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณนองก่อนหน้านี้คุณนองบอกว่ามีรถจอดเสียที่พระราม2เป็นฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีกระบะตู้ทึบยางล้อหลังซ้ายแตกแล้วก็มีกระบะตู้ทึบอีกคันนึงมาจอดอยู่ข้างหน้าอ๋อคิดว่าน่าจะมาขนถ่ายสินค้ากันอยู่ตอนนี้ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะจุดดังกล่าวกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีกระบะ2คันนะครับ1คันเสีย1คันกำลังถ่ายของมาอยู่รถติดนะเขาบอกชะลอตัวอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเลยนะครับอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนขวาด้วยยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเราถามไปทางสภ.เมืองสมุทรสาครเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าขนาดนี้อยู่ระหว่างการขนถ่ายสินค้ากันอยู่ขอบคุณทางคุณน่องขอบคุณทางสภ.เมืองสมุทรสาครด้วยนะครับในช่องทางคู่ขนานเลนขวาฝากระวังด้วยนะครับพระราม2ฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฮะจะมีรถจอดเสียอยู่ผ่านพ้นจุดนี้ไปเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ส่วนเลนซ้ายเนี่ยก็มีเบี่ยงการจราจรเป็นซ่อมพื้นนะครับอ้าวตอนนี้รถชะลอตัวกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวคุณสุพัชยามีรถจอดเสียอยู่ที่เพชรบุรีเป็นฝั่งขาเข้าครับหน้าโรงพยาบาลคลองตันมีรถ SUV สีขาวนะฮะบอกว่าจอดเสียอยู่กีดขวางช่องทางขวาฝากเตือนให้ระวังอ๋อเป็นรถของคุณสุพัชยาเองเขาบอกว่าอยู่ระหว่างรอรถสไลด์จากศูนย์ซ่อมไปแจ้งแล้วแจ้งทางศูนย์แล้วเดี๋ยวทางศูนย์นำรถสไลด์มายกออกไปแต่ว่าตอนนี้ฝากระวังด้วยนะครับเพชรบุรีฝั่งขาเข้าหน้าโรงพยาบาลคลองตันมีรถ SUV สีขาวจอดเสียอยู่เลนขวาอยู่ระหว่างรอรถสไลด์มาดำเนินการนะครับส่วนการจราจรคุณสุพัชยาเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะทั้ง2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรเดี๋ยวไปเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรสาครนะกรณีรถกระบะที่บอกว่าขนถ่ายสินค้ากันอยู่นะครับร้อยตำรวจโทประสิทธิ์มุงที่สารนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์บนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนครับ
2: อ๋อมีรถล้อหลุดอยู่คันหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ใช้ได้ช่องทางเดียวคือช่องทางซ้ายสุดไอของเลน
0: คู่ขนานครับครับผม
2: แล้วก็ช่องทางด่วนใช้ได้อีกสองเลนช่องทางด่วนคือทำถนนอยู่เลนหนึ่งทำให้รถติดยาวเลยครับต้องสองทาง
0: ตอนนี้ท้ายประมาณแค่ไหนได้ท่านรองครับในพื้นที
2: ่ท้ายน่าจะอยู่ตอนนี้อยู่หน้าเลยวิภารามครับตรงข้ามวิ่งลงมาที่วิภารามเลยคร
0: ับ ก็พอสมควรเหมือนกันเนาะ
2: ครับผม
0: คือ
2: พยายามไปเร่งรถแล้วครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่เลนเดียว
0: ครับ
2: มันมีเป็นข้อขวดคร
0: ับแล้วเขาต้องใช้เวลาดำเนินการอีกนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได้อ
2: ีกไม่นานครับช่างมาถึงแล้วคร
0: ับ อ๋อช่างมาแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับกำลังแก้ไขอยู
0: ่แล้วขนถ่ายสินค้ากันเสร็จแล้วเหรอครับ
2: ขนถ่ายสินค้าเรียบร้อยครับตอนนี้มันเหลือรถเปล่าอย่างเดียวครับ
0: อ๋อครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะด้านหน้าโล่งเลยใช่ไหมครับด้านหน้าไม่ได้ติดเลย
2: ด้านหน้าโล่งครับโล่งเลยครับ
0: แต่ว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวเนอะคู่ขนานหรือช่องทางหลักดีกว่ากันนะท่านลองถ้าแนะนำอะ
2: ถ้าแนะนำต้องเข้าทางหลักดีกว่าครับ
0: ทางหลัก
2: เลยวิ่งในสองเลนครับ
0: มีฝนลงมาหรือยังครับเนี่ยในพื้นที
2: ่ฝนยังไม่ลงครับเพิ่งเป็นไปปล่อยลงมานิดเดียวครับ
0: ครับยังไงขอบคุณมากแล้วฝั่งกลับกันไม่ติดนะฮะขาออกไม่กระทบนะ
2: ขาออกไม่ติดครับ
0: ไม่กระทบ
2: ได้ปกติครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านลอง
2: ครับผมครับ
0: ท่านรองสวัสดีครับขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับท่านร้อยตำรวจโทประสิทธิ์มุงที่สารนะครับก็สำหรับท่านใดที่จำเป็นต้องผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับก็ใช้ช่องทางหลักจะดีกว่าเนื่องจากว่าช่องทางคู่ขนานมีรถนะครับจอดเสียแต่ว่าช่างมาแล้วนะตอนนี้กำลังแก้ไขกันอยู่ก็คาดว่าอีกไม่นานน่าจะแล้วเสร็จส่วนช่องทางหลักมีปิดเบี่ยงการจราจรแนวก่อสร้างก็เลยชะลอตัวท้ายแถวค่อนข้างสะสมนะสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับในช่วงเวลานี้ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับมีเพิ่มเติมกรณีของหายฝากประชาสัมพันธ์มานะครับจากคุณจงกลมีเขาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนเป็นสีไทเทเนียมนะฮะใส่เคสสีดำเป็น iPhone 15 Pro Max นะเป็นรถเก๋งไฟฟ้าสีชมพูจำทะเบียนไม่ได้เรียกผ่านทางแอปโบลขึ้นมาจากอาคารผู้โดยสารขาออกที่สนามบินดอนเมืองมาลงที่หมู่บ้าน The Plan Light ติวานนนตอน11โมงของวันนี้นะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่ก็สามารถติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็กรณีของชาวญี่ปุ่นนะฮะคุณโฟจิโนะที่บอกว่าลืมกระเป๋าสะพายเป็นเป้สีดำแล้วข้างในมีกระเป๋าสตางค์มีบัตรเยอะเลยนะแล้วก็มีเงินสดนะของญี่ปุ่นแล้วก็คิดเป็นเงินไทยนี่ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับขึ้นรถที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะคิวที่42มาลงที่ทองหล่อ18นะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณบ่าย2จำได้ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ระหว่างติดต่อกับทางแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่นะฮะตอนนี้กำลังติดต่ออยู่แต่ถ้าเกิดว่าท่านฟังอยู่พอดีนะครับแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเมื่อวานได้รับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นมาจากสุวรรณภูมิตอนประมาณบ่าย2แล้วก็มาลงที่ทองหล่อ18นะฮะติดต่อกลับมาได้เลยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังตรวจสอบไปที่เคาน์เตอร์แท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่นะด้านหลังไมค์กำลังติดต่ออยู่ถ้าฟังอยู่ติดต่อกลับมาได้เลยนะฮะดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ไปติดตามรายงานบอร์ดสปสช.หนุนยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันจุฬาภรณ์รักษาผู้ป่วยบัตรทองคุณวัฒนาภรณ์วัฒนาปุรภากูลมีเพิ่มเติมครับคุณวัฒนาภรณ์ครับ
3: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
3: ค่ะก็มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะ
0: ครับ
3: มียามะเร็งนวัตกรรมค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7/2569ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและก็เหมาะสมค่ะสำหรับการสนับสนุนยามะเร็งนวัตกรรมไทยครั้งนี้นะคะมีความสำคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศเนื่องจากว่าโรคมะเร็งยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพสำคัญของคนไทยขณะที่ยารักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มยามุ่งเป้าและยาชีววัตถุนะคะยังมีราคาสูงและประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักนะคะส่งผลให้ทั้งการเข้าถึงยาของผู้ป่วยและก็ภาระงบประมาณของประเทศค่ะการที่หน่วยงานของไทยสามารถศึกษาค้นคว้าและผลิตยาได้เองนะคะจึงเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ ระบบสุขภาพไทยทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยการบริหารงบประมาณและก็ความมั่นคงด้านยาในระยะยาวนะคะก็เลยได้มีการสั่งการให้สปสช.พิจารณากระบวนการจัดซื้อล่วงหน้าไม่เกิน2ปีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตต่อเนื่องและเกิดความมั่นใจในการรับซื้อยาเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ประกอบการในประเทศไทยหรืออยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะได้รับการสนับสนุนโดยสปสช.จะได้จัดซื้อยาในราคาที่ต่ำลงและส่งเสริมความมั่นคงของประเทศค่ะสำหรับรายการยามะเร็งที่บอร์ดสปสช.สนับสนุนครั้งนี้เป็นยาที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งขึ้นบัญชีนวัตนะคะโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาค้นคว้าและผลิตยารักษามะเร็งกลุ่มยามุ่งเป้าชนิดโมเลกุลขนาดเล็กนะคะพร้อมพัฒนาศักยภาพโรงงานผลิตยาในพระราชดำริเช่นยาอิมครานิบนะคะซึ่งก็มีตัวยาสำคัญคืออิมาทินิบและก็ยาเจฟครานิบนะคะซึ่งมีตัวยาสำคัญก็คือเจฟิทินิบนะคะขณะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ผลิตยารักษามะเร็งกลุ่มยาชีววัตถุคล้ายคลึงพร้อมกับจัดตั้งศูนย์วิจัยและก็พัฒนาชีววัตถุเช่นยาเฮอร์ดาราซึ่งก็มีตัวยาสำคัญคือทานทูซูแมปนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังเห็นชอบแผนความต้องการจัดหายานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะไม่เกิน3ปีนะคะระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องควบคุมราคาและก็ภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยไม่เกินความต้องการของระบบและอยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมนะคะ
4: ครับ
3: และได้มอบหมายให้สปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการจัดทำแนวทางในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในรูปแบบดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีนะคะที่ทรงเร็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมค่ะควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและก็องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมนะคะทางด้านของนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็กล่าวว่าแนวทางการสนับสนุนการใช้ยามะเร็งในนวัตกรรมไทยนี้นะคะสอดคล้องกับบทบาทของสปสช.ในการบริหารกองทุนบัตรทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยใช้กลไกการรวมซื้อรวมจ่ายและการบริหารความเสี่ยงนะคะรวมถึงการวางแผนความต้องการยาล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นควบคู่ไปกับการดูแลความยั่งยืนของกองทุนนะคะทั้งนี้ปัจจุบันระบบบัตรทองได้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบาย Cancer Anywhere มะเร็งรักษาได้ทุกที่ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้ารับการบริการทำให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้สะดวกและก็ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการให้ยาเคมีบำบัดรังสีรักษาไปจนถึงการติดตามดูแลหลังการรักษาดังนั้นการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมความพร้อมของระบบบริการทำให้การรักษาของผู้ป่วยมะเร็งในระบบมีความมั่นคงและก็ต่อเนื่องยิ่งขึ้นค่ะเมื่อสปสช.สามารถวางแผนความต้องการยาร่วมกับผู้ผลิตในประเทศจะช่วยให้เกิดการผลิตที่ต่อเนื่องลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนยานะคะและทำให้บริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณมีความชัดเจนขึ้นที่สำคัญผู้ป่วยในระบบบัตรทองจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพภายใต้ราคาที่เหมาะสมขณะที่ประเทศก็ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตยาและก็นวัตกรรมสุขภาพไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะ
4: ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอยเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ครงการคนรักรถประกันภัยประเภทที่1นะครับจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1ได้นะครับกับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้นะครับผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ย้ำอีกครั้งนะครับ021500888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถประกันภัยประเภทที่1ครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
1: ์ส่งผู้โดยสารที่สุขวินทประมงซอย5นะครับผม
0: ครับ
1: ออกมาจากบ้านก็ไปได้งานที่ลาดพร้าว71แล้วก็มาส่งที่สุขวินทประมงซอย5แถวร้านอาหารเยอะๆครับผม
0: ครับ
1: ก็ได้ผู้โดยสารมาที่ก่อนถึงแยกสัฟารีต่อนะครับผมก
0: ็
1: ตอนใช้ถนนเรียบคลอง2เรียบลอลิงนะเรียบคลอง2
0: ครับ
1: มุ่งหน้าตอนนี้อยู่แยกพญาสุเรนแล้วการจราจรเข้าออกทั้ง2ฝั่งนี้ตั้งแต่ถนนหทัยราชมาใช้การได้ดีนะครับผม
0: ครับ
1: ไฟแดงก็เขียวเดียวก็ผ่านทุกด้านแต่ว่าบรรยากาศแดดไม่มีเลยครับผม
0: เหรออ๋อ
1: มีแดดแต่ว่ามีแสงสว่างอยู่แต่ไม่มีแดดนะครับผม
0: ครับผม
1: คาดว่าคุณเสมาผมถามนิดหนึ่งฝนตกหนักหนานี่มันกี่เปอร์เซ็นต์
0: อะไรนะครับ
1: ฝนที่ตกหนักหนานี่กรมอุตุเขาบอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต
0: ์วันนี้ให้ไว้70วันนี้ฝนตก 70% ในกรุงเทพและปริมณฑล
1: ลอยน้ำอีกแล้วสิเนี่ย แล้วก็ถ้าหนักสุดนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ทราบไหม
0: น่าจะ80มั้ง80 90
1: แต่ไม่ถึง100นะ
0: ถ้า 100% นี่คือมันต้องตกทุกที่เลยนะไม่เคยเห็นนะเคยเห็นมากสุดรู้สึกจะน่าจะ 80% นะที่เคยเห็นนะ
1: ครับผมผมว่า 100% ก็เมื่อน่าจะประมาณปลายปี66หรือเปล่าที่ผมมาขับแท็กซี่ใหม่ๆที่รถลอยแถวฟิวเจอร์ที่ว่าท่วมถึงกระจกหูช้าง
0: อ
1: ันนั้นของจริงนะไม่ใช่ภาพแต่งนะภาพจริงเลยรถมันจะลอย
0: ไม่แต่ถ้ามัน 100% คือมันหมายความว่าทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมันต้องตกพร้อมกันหมดเลยนะถ้า 100%
1: ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยประมาณนี้ใช่ไหม
0: น่าจะ80มั้งเท่าที่ผมเคยเห็นนะมากสุดนะน่าจะร้อยละ80
1: แต่วันนี้70
0: วันนี้70วันนี้70
1: 70นี่ต้องบอกผู้พันเข้าบ้านแล้วล่ะจะไฟฟ้าช็อต
0: แต่เริ่มมีฝนแล้วนะเป็นละอองละบางพัดบางซื่อตลิ่งชันนี่มาแล้วนะ
1: มาแล้วมีนบุรียังไม่มาม
0: ีนบุรียังไม่รับแจ้ง
1: ยังไม่รับแจ้งนะ
0: จะเข้ามาทางโซนตะวันตกอ่ะเข้ามาทางราชบุรีเข้ามาทางสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีกาญจนบุรีช่วงนู้นน่ะจะเข้ามาทางนู้นอ่ะ
1: ใช่ถ้าฝนมาย่านนู้นนะอย่างคุณเสมาประกาศวันไหนไม่ค่อยพลาดนะ
0: พ
1: ลาดนครปฐมเผยเพชรเดียวตลิ่งชันนี่มาแน่นอน 100% เลย
0: มาเร็วมาเร็วถ้ามาทางตะวันตกเนี่ยใช
1: ่ถ้ามินบุรีบึงกลุ่มลาดพร้าวอันนี้จะมาเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ตามที่สังเกตนะ
0: เพราะว่าลมช่วงนี้มันเป็นลมตะวันออกไงมันเป็นลมแบบตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยมันก็จะพัดเข้ามาจากตะวันตกเนี่ยพัดเข้ามากรุงเทพเนี่ยแหละ
1: แต่ปีนี้คงไม่ท่วมนะกรุงเทพนะคุณเสียบ้างคิดว่า
0: ต้องรอดูช่วงประมาณกันยาตุลานะประมาณช่วงนั้นต้องรอดูแถวๆนั้นนะ
1: ประมาณนั้น
0: ไปปลายฝนอะไปปลายฝนต้นหนาวนะช่วงนั้นอะ
1: ใช่
0: โอเค
1: เดี๋ยวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะเนาะ
0: ครับ
1: โอเคก็เราก็วิ่งบนบกเอาไปหารับคนที่ขึ้นมาจากน้ำก็ได้ถ้ามันท่วมจริง
0: เออ
1: ครับก็ตอนนี้ขนาดรายงานก็อยู่เกือบจะถึงมอเตอร์เวย์คูบอลแล้วก็การจราจรก็ยังใช้การได้ดี
0: ครับ
1: ตรงข้ามบัตรจีนนะตรงข้ามบัตรจีน
0: ครับ
1: ก็ขอจบรายงานตอนนี้ฝากไปถึงผู้พันด้วยระวังน้ำท่วมนะผู้พันนะ
0: ครับผม
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะครับอ่ะมาดูเรื่องฝนกันพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำแจ้งว่ามีฝนเป็นละอองอยู่ที่บางพัด

บางซื่อตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่แต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ราชบุรีแล้วก็มีฝนกระจายอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีแล้วเขาก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาทางทิศทางลมตอนนี้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะโดนด้านของนครปฐมบางพื้นที่แต่เป็นฝนไม่หนักนะเป็นฝนละอองเป็นฝนกระจายไม่หนักแล้วก็สมุทรสงครามบางพื้นที่สมุทรสาครบางพื้นที่นะครับถ้ากำลังแรงพอหรือว่าถ้ายังไม่สลายตัวไปก่อนก็ทวีวัฒนาก็มีสิทธิ์หนองแขมบางบอนรวมไปถึงบางขุนเทียนพวกนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็ทางด้านของตลิ่งชันตอนนี้ก็เป็นฝนละอองอยู่ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับฝนตกลงมาแล้วที่ไหนบ้างนะครับเพิ่มเติมได้ทางหลังไมค์หรือว่าแจ้งผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านที่รับฟังรับชมจสร้อยอยู่จะได้ทราบเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาหลังไมค์คุณตู่ระยองมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าการจราจรยังคล่องตัวดีไม่มีแดดมีเมฆฝนแต่ก็ยังไม่ตกขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับมอเตอร์เวย์ยังใช้การได้นะเป็นช่วงด่านเก็บเงินโป่งแล้วก็ต่างระดับโป่งก็ยังใช้การได้กม117กม115ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับเรียบคลอง2เมื่อสักครู่คูบอนหาไทยราชพี่ชัยรัตน์บอกว่าแดดไม่มีท้องฟ้าครึ้มแต่ก็ไม่มีฝนเหมือนกันนะส่วนการจราจรไม่ติดนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งประชาสัมพันธ์โรงแรมบ้านหลังวังริเวอร์ไซด์ซอยวัดละขังจะมีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟถึงเวลา 15:00 นนะครับโรงแรมบ้านหลังวังริเวอร์ไซด์ซอยวัดละขังถึงช่วงบ่าย 3:00 วันนี้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับส่วนการจราจรในช่วงนี้รับแจ้งว่ามีปริมาณรถหนาแน่นบริเวณช่วงแถวพระราม1แล้วก็พระราม4ที่แยกวิทยุที่แยกสารแดงแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ารับแจ้งว่าชะลอตัวจตุรทิศมุ่งหน้าศรีอยุธยาพญาไทได้ช้าแล้วก็ทางฝั่งเพชรบุรีที่มาจากพิษณุโลกยมราชมาอุรุพงศ์มาราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำก็รับแจ้งว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็พระราม2ช่องทางหลักช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีแนวก่อสร้างส่วนช่องทางคู่ขนานมีรถจอดเสียเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรจราจรในพื้นที่แล้วก็บอกว่าช่างมาแล้วกำลังแก้ไขกันอยู่นะครับช่องทางหลักการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีท้ายประมาณ 2-3 กิโลเมตรช่องทางคู่ขนานก็เนื่องจากว่ามีรถปิกอัพตู้ทึบนะฮะที่บอกว่าไปจอดเสียนะฮะการจราจรก็ติดขัดพอๆกันเลยแต่ว่าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีเลยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันพระราม2ขาออกไม่ได้กระทบนะฮะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ชะลอดูไม่ได้ชะลอตัวขาออกก็ใช้ได้ทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานเพียงแต่ว่าขาเข้าตอนนี้เนี่ยคู่ขนานกลางสะพานจะมีรถปิกอัพเนี่ยแหละที่จอดเสียช่างกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในจุดนี้นะครับส่วนในช่องทางหลักก็จะเป็นเรื่องของแนวก่อสร้างนะครับที่ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตรนะนี่เป็นข้อมูลทางหลังใหม่นะที่ทางผู้ใช้เส้นทางเพื่อสมาชิกเนี่ยช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงที่เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครอบครัวรับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีและครม.ตั้งปิยะพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนั่งปลัดคมนาคมคนใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงอายุ50ปีเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ทั้งนี้นายปิยพงศ์กลายเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงหลังจากก่อนหน้านี้สร้างสถิติเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดเช่นกันโดยได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงหลังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงได้ไม่ถึง1ปีครอบครัวเดินทางเข้ารับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีขณะที่ลูกสาวเปิดใจปมเงิน11ล้านลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวและญาติเดินทางมารอรับร่างท่ามกลางความเสียใจต่อการสูญเสียขณะที่นางสาวพันพรบุตรสาวของพันตำรวจเอกธงชัยกล่าวว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรโดยตลอดชีวิตการทำงานคุณพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองคุณพ่อมีความตั้งใจด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่บุตรสาวระบุว่าขอเป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นดังกล่าวณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
4: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.มาให้ได้ติดตามกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเจริญกรุงฝั่งขาเข้าบริเวณแยก3ยอดครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานี3ยอดนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับระหว่างวันที่11สิงหาคมถึง31ธันวาคม2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITD NWR MRT ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเจริญกรุงฝั่งขาเข้าบริเวณแยก3ยอดเพื่อดำเนินงานก่อสร้างเทมโพรารีเด็กสถานี3ยอดระหว่างวันที่11สิงหาคมถึง31ธันวาคม2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงมีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-065-1138และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE @mrtpurplelight ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับตอนประมาณเที่ยงครึ่งมีคุณอ้อมนะครับแจ้งบอกว่าพบเห็นกระเป๋าสีแดง1ใบด้านหน้ามีตัวอักษรเขียนว่า EMS ข้างในเนี่ยเป็นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับถูกวางอยู่บริเวณป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม4ไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับเขาก็ไม่กล้าเก็บมานะแต่ก็เห็นกระเป๋าใบเนี้ยวางอยู่ตอนประมาณเที่ยงครึ่งแจ้งมากับทางจสร้อยเราก็เลยประสานงานไปกับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพิ่มเติมให้บอกว่าจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีพนักงานกวาดขยะใกล้บริเวณบิ๊กซีพระราม4เขาบอกว่าไปเจอเหมือนกันแล้วก็เห็นบอกว่ามีคนลืมไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าคือเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยมีอุบัติเหตุนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ท่านนั้นแหละที่ลืมเอาไว้นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าคงได้เพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฉกใต้101อาสาบุญเลธิร่วมกตัญญูนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่ครับเอ๊ะตกลงว่าเป็นกระเป๋าของใครอะครับ
3: เป็นของอาสาแล้วก็ตันยูของจิตผมครับ
2: ต่อไปหนึ่งครับอ๋อแล้วตอนเช้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหรอครับ
3: ตอนเช้าเป็นรถชนใกล้จุดจอดผมครับหน้าบิ๊กซีพระรามสี่
2: อ๋อแล้วเจ้าหน้าที่ไปช่วยก็เลยลืมเอาไว้
3: ใช่ครับลืมเอาไว
2: ้อ๋อแล้วตอนนี้เก็บกลับไปเรียบร้อยหรือยังครับ
3: เก็บมาแล้วครับกลับไปที่จุดจอดแล้วพอดีมีเจ้าที่พนักงานเฉยเขาเดินมาตามที่ว่าลืมกระเป๋ายาผมเลยเปิดท้ายดูไม่มีกระเป๋ายาเลยเดินไปเอาครับ
2: อ๋อไอ้กระเป๋าลักษณะอย่างนี้นี่ปกติเราใส่อุปกรณ์อะไรไว้บ้างครับ
3: อุปกรณ์การแพทย์ครับพวกทำแผลอะไรพวกนี้ครับ
2: อ๋อครับแต่ก็ตอนนี้ดำเนินการเก็บกลับไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
3: ครับ
2: ครับแล้วอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับคนเจ็บที่เราไปช่วย
3: เจ็บเล็กน้อย2คนครับ
2: แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้เป็นอะไรมากครับ
2: ครับครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
3: คร
2: ับ ของยังอยู่ครบใช่ไหมฮะ
3: อยู่ครบครับพ
2: ี่ได้ครับขอบคุณครับ
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ ครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับชกใต้101นะก็ดำเนินการเก็บไปที่เรียบร้อยบอกว่าเป็นหน่วยของตัวเองแหละนะครับที่ลืมเอาไว้เพราะว่าเมื่อเช้ามีรับแจ้งเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไปดูอาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำแผลอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับตอนนี้ก็เก็บของกลับไปที่เรียบร้อยของยังอยู่ครบนะขอบคุณคุณอ้อมด้วยนะครับที่ช่วยแจ้งเข้ามานะครับคุณธีรานนท์นะครับบอกว่าแถวดอนเมืองหลัก4แดดออกบางๆร้อนอบอ้าวมีละอองฝนเป็นช่วงๆด้วยนะครับฝากผู้ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยครับขอบคุณคุณธีรานนท์ด้วยคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์ฝนยังไม่ตกนะครับแล้วก็มีลมพัดนะบอกว่าเย็นๆสบายๆนะครับกลุ่มฝนจะเข้ามาทางด้านของฝั่งตะวันตกนะครับมาจากกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมแต่ว่าต้องดูทิศทางลมอีกทีนึงว่าจะพัดมาถึงหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยจะมีกำลังมากพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามอีกทีก็ช่วงเย็นๆแล้วกันนะว่าจะเคลื่อนเข้ามาถึงบริเวณจุดไหนกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับเมื่อสักครู่มีเป็นแบบละอองมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะแต่ว่าแถวตอนนี้เนี่ยหลังจากบ่าย2เป็นต้นมาเนี่ยตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ได้พบกลุ่มฝนแล้วพระราม2ยังติดอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝั่งขาเข้าในช่องทางหลักสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเขามีลักษณะเป็นแนวก่อสร้างนะก็มีการเบี่ยงการจราจรส่วนในช่องทางคู่ขนานเนี่ยมีรถปิกอัพไปจอดเสียอยู่นะครับก็ยังส่งผลกระทบการจราจรก็ท้ายแถวสั้นลงนะแต่ว่ายังกระทบอยู่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าท้ายแถวประมาณ3กิโลตอนนี้ท้ายแถวก็ประมาณกิโลเศษ2กิโลโดยประมาณไม่ถึง3กิโลละนะครับแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็คล่องตัวดีฝั่งกลับกันพระราม2ฝั่งขาออกนี่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะฝั่งขาออกนี่ยังใช้การได้ดีทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานนะครับเมื่อสักครู่คุณโดมบอกว่ามีรถจอดเสียทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาออกช่วงโค้งสายใต้เก่ามีรถกระบะมีหลังคาแคลลี่บอยนะเขาบอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายพอเลยจากจุดที่กระบะจอดเสียไปประมาณ50เมตรก็มีแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียอีกคันหนึ่งนะครับอยู่เลนซ้ายเหมือนกันอยู่เลนซ้ายทั้ง2จุดนะครับช่วงโค้งสายใต้เก่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีขาออกนะครับโค้งสายใต้เก่าจะมีกระบะจอดเสียเลนซ้ายแล้วก็เลยจากกระบะไป50เมตรก็จะมีแท็กซี่เขียวเหลืองก็จอดเสียเหมือนกันแล้วก็อยู่เลนซ้ายเหมือนกันนะครับก็ฝากเตือนให้ระวังด้วยคุณโดมบอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะเป็นรถเสีย2จุดใกล้ๆกันเลยห่างกัน50เมตรอยู่เลนซ้ายทั้งคู่ฝากระวังด้วยนะครับผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะช่วงนี้เดี๋ยวไปพูดคุยใครที่เป็นสิงอมควันนะฮะใครที่สูบบุหรี่นี่ต้องฟังเลยนะสำหรับเรื่องราวนี้นะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคกันนะครับนายแพทย์ชยันนันท์สิทธิบุตรสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านผอ.ครับพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยเขามีระบุไว้ว่ายังไงบ้างพุทธศักราช2560ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่อย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงเรียนเชิญเลยครับ
4: คืออย่างนี้ครับในตัวพ.ร.บ.เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการควบคุมแล้วก็การลดพิษภัยของควันบุหรี่มือสองนะครับ
2: ครับ
4: ในหมวดของเรื่องของการควบคุมเรื่องของป้องกันควันบุหรี่มือสองเนี่ยเรามีประกาศมีมาตราเกี่ยวกับมาตรา42 43นะครับในกรณีที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยหากว่ามีการฝ่าฝืนคือไปสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เราก็จะมีการมีโทษปรับเปรียบเทียบปรับเป็นที่ในนะครับไม่เกิน 5,000 บาทครับแล้วก็แต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องให้ความสำคัญให้ทราบนิดนึงว่าเราแบ่งเป็นประมาณ4สถานที่นะครับสถานที่แรกก็คือเป็นสถานที่ประเภทโรงเรียนนะครับต่ำกว่าอุดมศึกษาเนี่ยจะปลอดบุหรี่ 100% บวกกับทางเข้าออกเนี่ยเราจะมีพื้นที่โดยรอบประตูทางเข้าออกอีก5เมตรเพิ่มขึ้นนะครับ
2: ครับ
4: ประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทที่ปลอดบุหรี่ 100% เท่านั้นก็เป็นพวกสวนสาธารณะตลาดนะครับขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็น ื้นที่เนี่ยอันนี้จะปลอด 100% นะครับ
2: ครับ
4: ส่วนที่ประเภทที่เป็นกรณีตอนนี้นะครับก็คือสถานที่ราชการนะครับหรือสนามบินนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราเป็นพื้นที่พิเศษก็คือให้ปลอดบุหรี่ 100% แต่สามารถที่จะจัดเขตสูบบุหรี่ได้ตามกฎหมายนะครับก็คือจะต้องเป็นภายนอกตัวอาคารเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราควบคุมกำกับดูแล้วก็ในส่วนของประเภทสุดท้ายเนี่ยเป็นบางส่วนที่เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่เช่นตามโรงแรมคอนโดที่จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้นที่จะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นะครับส่วนพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเรากฎหมายไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นส่วนที่เป็นประเด็นณตอนนี้เนี่ยก็คือ เรื่องของสถานที่ราชการ
2: ครับ
4: อย่างโรงพักนะครับโรงพักเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ราชการเช่นเดียวกันถ้าในกรณีที่มีการสูบบุหรี่ในอิฐยอคือในห้องในพื้นที่ภายในตัวอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะต้องห้ามสูบบุหรี่เป็นขาดครับ
2: ถ้าฝ่าฝืนแล้วครับ
4: ครับฝ่าฝืนก็จะโดนโทษปรับนะฮะไม่เกิน 5,000 บาทครับ
2: ก็คือ 5,000 บาท
4: เพิ่มเติม
2: ครับ
4: ใช่ครับเพิ่มเติมคิดถึงว่าเจ้าของสถานที่นะครับถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการห้ามปรามไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยเจ้าของสถานที่ก็จะโดนปรับ 3,000 บาทนะครับ
2: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเขามีการติดป้ายคืออันนี้อีกมาตรานึงนะครับถ้าเกิดเขตปลอดบุหรี่ที่เราบอกมา4ประเภทเมื่อกี้นะครับเจ้าของสถานที่ก็ต้องมีการแสดงสติ๊กเกอร์ติดสัญลักษณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่เช่นต้องไม่มีที่เกี่ยวบุหรี่ต้องไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆ
2: ครับ
4: นะครับเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ชัดเจนซึ่งอันนี้ก็ถ้าไม่ดำเนินการก็มีโทษปรับอีกมาตราหนึ่งครับแต่ของทางที่เป็นข่าวนะแต่ถ้าตอนนี้นะครับ
2: ครับ
4: น่าจะเป็นเรื่องของประเด็นที่ว่ามีการให้มีการสูบบุหรี่ภายในโรงพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของสถานที่ก็ต้องได้รับโทษด้วยครับ
2: ก็คือกรณีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นอกจากจะปรับตัวผู้สูบเอง 5,000 บาทเจ้าของสถานที่ก็ต้องโดน 3,000 บาทด้วยอย่างนั้นถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
2: อ๋อแล้วกรณีนี้เรามีการแจ้งหรือว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
4: อ๋อเมื่อเช้านี้ครับทางจริงๆแล้วเนี่ยพรบ.ผู้ประกอบการยาสูบเนี่ยเราให้อำนาจการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบโดยสาธารณสุขจังหวัดนะฮะในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งในประเด็นวันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของนนทบุ
2: ร
4: ีทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้มีการมอบให้มีเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยกรมควบคุมโรคก็ขอเหมือนกับว่าทางสสจ.นนทบุรีเนี่ยได้ขอสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคเพ
2: ื
4: ่อลงไปช่วยดำเนินการครับก็เมื่อเช้านี้ก็ได้ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับทางผู้ต้องหาก็ได้รับสารภาพแล้วก็จ่าย 5,000 บาทแล้วก็รวมถึงทางผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็คือทางสถานีตำรวจของรัฐบาลประเทศเบตก็มีการสลากค่าปรับเรียบร้อยแล้วครับ
2: โอ้ครับเขาก็เต็มจำนวนไหมครับก็คือ 3,000 บาทใช่ไหมฮะสำหรับเจ้าของสถานที
4: ่เป็นจำนวนครับผู้ต้องหาก็ปรับ 5,000 บาทแล้วก็เจ้าของสถานที่ก็เริ่ม 2,000 บาทครับเรียบร้อยครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราต้องรักษาความปลอดภัยของคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับก
2: ็
4: จะได้รับควันบุหรี่มือสองซึ่งโทษพิษภัยอ่ะไม่แตกต่างกับควันบุหรี่มือหนึ่งเลยดังนั้นกฎหมายเราพยายามที่จะปกป้องคนที่ไม่สูบบุหรี่ครับ
2: สำหรับใครที่ขับรถล่ะฮะแบบติดไฟแดงติดไฟแดงแล้วสูบบุหรี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์เนี่ยที่เปิดกระจกมาสูบอย่างนี้ถือว่ามีความผิดไหมตามแยกไฟแดงอย่างเงี้ย
4: จริงๆแล้วจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับไม่ควรจะทำแต่ว่ากฎหมายเรายังไม่ได้ลงไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถโดยสารสาธารณะเช่นคนขับแกร็บคนขับแท็กซี่หรือว่าคนขับต่างๆที่เป็นรถโดยสารสาธารณะอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: อันนี้
4: ก็ฝ่าฝืนก็โดนโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นรถโดยสารส่วนตัวรถส่วนตัวรถที่จอดติดไฟแดงอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพยายามใช้การสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าเราต้องป้องกันคนที่ได้ก่อนบุหรี่มือสองครับ
5: คือจริงๆก็มีความผิดด้วยเนาะที่สูบตรงตามแยกไฟแดงอะไรอย่างงี้ต้องระหว่างรถติดเน
4: ี่ยยังครับตอนนี้คือกฎหมายของพรบ.ยาสูบยังไม่ได้ลงไปถึงขนาดตรงนั้นนะครับแต่เราพยายามจะรณรงค์ไม่ให้มีการสูบครับ
5: มีคำถามจากทางบ้านฮะท่านผอ.เขาบอกว่าที่ปรับกรณีของเจ้าของสถานที่ที่ทางรัตนาธิเบศเนี่ยปรับใครยังไงไปปรับผู้กำกับปรับร้อยเวรหรือว่ายังไงครับตรงนี
4: ้จริงๆตามกฎหมายเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะปรับผู้ที่รับผิดชอบสถานที่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติสถานที่นั้นเนี่ยได้รับการมอบหมายนะฮะจากสมมติจากผู้กำกับเนี่ยมอบหมายให้ท่านร้อยเวรคนนี้รับผิดชอบดูแลสถานที่อันนั้นครับคนที่จะต้องดูแลสถานที่นั่นแหละคนที่ต้องโดนปรับครับ
5: แล้วกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บอกว่าไปปรับกันช่วงเช้านี่ใครเป็นคนเสียค่าปรับอันนี้พอจะทราบไหมฮะท่านผอ.เขาให้ใครเป็นเจ้าของสถานที
4: ่อันนี้พอดีอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับก็แต่ว่าทราบว่าได้มีการปรับเรียบร้อยแล้วพอเห็นใบเสร็จมาแล้วครับ
5: อ
4: ันนี้อาจจะต้องไปคุยกับทางสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปดำเนินคดีครับ
5: ครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรอยากจะแจ้งเตือนไหมครับสำหรับใครที่สูบบุหรี่เป็นสิ่งอมควันที่รับฟังอยู่ตอนนี้เชิญให้ข้อมูลได้เลยนะครับ
4: ก็ครับอยากขอให้ข้อมูลนิดนึงว่าทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดเนี่ยครับมีโทษพิษภัยชัดเจนนะครับทั้งสำหรับตัวท่านเองแล้วก็คนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดของการที่จะดีสำหรับทุกคนเนี่ยก็คือเราควรจะเลิกบุหรี่นะครับถ้าเกิดสามารถดำเนินอยากจะให้มีการเลิกได้เนี่ยสามารถเข้าไปที่สถานสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งนะครับรวมถึงหากว่าสนใจจะเลิกบุหรี่แล้วไม่มีเวลาไปจริงๆก็สามารถโทรไปที่สายด่วนเลิกบุหรี่ครับ1600นะครับก็บุหรี่เป็นพิษภัยกับทุกคนครับทั้งผู้ถูกและผู้รอบตัวเราครับขอบคุณครับ
5: แล้วก็สำหรับเจ้าของสถานที่ด้วยไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผื่อมีการกระทำความผิดเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเจ้าของสถานที่นี่ก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบดูแลสถานที่นั้นๆด้วยเช่นเดียวกัน
4: ใช่ครับก็เจ้าของสถานที่ท่านมีหน้าที่นะครับต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ห้ามปรามผมขอยกตัวอย่างชื่นชมทางอย่างที่เราไปสนามบินดอนเมืองท่านจะเห็นได้ยินเสียงตามสายเลยนะครับว่ามีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่าไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในสนามบินเนื่องจากเนี่ยครับเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ผมว่าเราต้องช่วยกันครับทุกภาคส่วนในการที่จะช่วยกันรณรงค์ให้สถานที่ทุกสถานที่เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ครับ
5: ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร.ของเรานะฮะท่านผอ.ครับ
4: ครับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณคร
4: ับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์ชยนันท์สิทธิปุตรนะฮะมาเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวนะที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องกับทางโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปี2569นะครับเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะที่ทางจสร้อยแล้วก็พันธมิตรของเราได้ทำกิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569โรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ป่วยลืมโรคได้ทั้งใบแต่การดูแลของคนใกล้ชิดคนในครอบครัวลูกหลานรวมไปถึงผู้ดูแลคอยเอาใจใส่คอยห่วงใยทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและที่สำคัญทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนผู้ดูแลญาตินะครับลูกหลานที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 งานนี้ฟรีสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อย รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นภายในงานผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลทั้งด้านของพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารพูดคุยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ดูแลไปพร้อมๆกันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS100 Radio ทางหน้าแชทของ LINE @JS100 ทางหน้าแชทของ YouTube JS100 Radio Official หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับที่จส100ของเราหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่าย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยครับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ครับคุณกุ้งมหาชัยสวัสดีครับ
6: สวัสดียามบ่ายครับ
5: ครับเชิญเลยครับพี่กุ้ง
6: พระรามสองข้อมูลสดสดเปียก
5: ๆติดไหม
6: มัน3กิโลนะไม่ใช่โลเดียว
5: ท่าจีนนะ
6: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยผมท้ายแถวผมมาจองคิวลำดับรอหน้าปากซอยวัดปากบ่อพอดีเลยจากบ้านแพ้วเข้ามาสักกิโลสองกิโลเองตั้งแต่ปากซอยวัดปากบ่อมาถึงท่าจีนนี่ก็ประมาณ3กิโล
5: ยัง3กิโลอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ครับเพราะว่าบนสะพานท่าจีนน่ะช่องหลักมันวิ่งได้2ช่องเลนซ้ายของช่องหลักก็เจาะเป็นรูๆนะครับกลางสะพานยังไม่รู้เจาะสร้างอะไรนะ
5: แล้วคู่ขนานย้ายไปยัง
6: คู่ขนานย้ายไปแล้วเมื่อกี้นี้มันมีคู่นึงลงมาแต่ทีนี้น่าจะตกลงกันได้น่าจะรถกระตุกชนคันหน้าเป็น SUV Toyota ทั้งคู
5: ่
6: ไม่หนักนะคู่ขนานนี่ต้องให้พ้นตลาดทะเลไทยแล้วถึงจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าหนาแน่นมากกว่าช่องด่วน
5: ครับ
6: ช่องด่วนถ้าพ้นกลางสะพานท่าจีนแล้วตอนนี้โล่งมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ถึงมหาชัยเมืองใหม่ๆแล้วเมื่อกี้นี้อยู่เมืองเก่าๆนานอากาศมืดครึ้มไม่มีพระอาทิตย์ให้ดูยังไม่มีเม็ดฝนครับผม
5: ครับผมกับการไม่ติด
6: ไม่มีปัญหาครับ
5: ครับผม
6: ขึ้นสะพานได้ฉิวไปโน่นเลยบ้านแพ้วเลยแต่ไม่รู้ข้างบนเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะเห็นบอกกลางเดือน
5: ครับ
6: ผมก็รอเปิดจะได้ไปลงไม่รู้จะลงทางไหน
5: อันนี้ M82 ใช่ไหม
6: ใช่
5: 28สิงหาหลังไมค์บอก28สิงหาวันศุกร
6: ์28เลยเหรอเพราะว่าตอนนี้มันมาลงแค่ตลาดลีลาก่อนถึงมหาชัยเมืองใหม่สักเกือบกิโล
5: อ
6: ันนั้นแหละทางลงแค่นั้นแหละทีนี้ว่าที่จะวิ่งทางไปสะพานท่าจีนสะพานท่าจีนนี่ก็น่าจะไปลงบ้านแพ้วเลยมั้งเพราะว่าไม่เห็นมีจุดลงไม่เป็นไรขึ้นไปรู้จักลงบ้างจะได้ชิงครับ
5: ครับผม
6: ข้อมูลครบครับ
5: ครับขอบคุณครับพี่กุ้ง
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณคุณกุ้งมหาชัยนะฮะ28สิงหานะหลังไมค์แจ้งมาบอกว่า28สิงหามอเตอร์เวย์ M82 ถนนพระราม2เปิดบริการครบถึงบ้านแพ้วใช้ฟรี2ปีรอระบบด่านเก็บเงินเสร็จปลายปี71นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลมาล่าสุดนะครับก็วันศุกร์นะที่บอกวันศุกร์28สิงหา69วิ่งได้ตลอดเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง 24.7 กิโลเมตรขนาด6ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ3ตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็เป็น มื่อสักครู่นะที่ทางคุณกุ้งมหาชัยนะครับบอกมาก็จะใช้ฟรีประมาณถึงปลายปี71นะเนี่ยนะก็บอกว่าเปิดให้ใช้ฟรีต่อเนื่องประมาณ2ปีหรือว่าประมาณปลายปี2571นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเข้ามานะคุณแมนยูสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณแมนยู
7: ตอนนี้อยู่ท้ายแถวก็ตอนนี้อยู่เลยคูบอน27มาหน่อยนะครับผม
5: เป็นไงบ้างครับ
7: ช่วงนี้รถบัสเอสเตอร์บุรีพาเด็กนักมาทัศนาจรเยอะพอดีรถมันก็ตรงช่วงปากทางกม8มันก็อยากให้เจ้าหน้าที่ระบายรถออกให้หน่อยครับผม
5: ครับผมได้ได้
7: รถบ
5: ั
7: สรถบัสนักเรียนเยอะมากครับผมก
5: ็
7: เลยติดยาวเลยครับ
5: ติดยาวเลยเหรอ
7: จะเป็นไงเจ้าหน้าที่มีเจ้าที่ตรงเปิดไฟให้หน่อยก็ดีครับผม
5: ครับเดี๋ยวแจ้งให้ครับ
7: โอเคได้นะครับ
5: ไม่มีฝนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแถวนู้น
7: ครับไม่มีครับมีคึมคึมอยู่คึมคึมปล่อยนิดนิด
5: ครับผมขอบคุณครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
8: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ข้อมูลจาก PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ครับติดตั้งโซล่าลูฟท็อปอย่างมั่นใจอย่าลืมเช็คการรับประกันและมาตรฐานการติดตั้งการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ควรตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวครับแผงโซลาร์เซลล์รับประกันสินค้า product warranty ประมาณ 10-15 ปีครับรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า performance warranty 25-30 ปีครับอินเวอร์เตอร์รับประกันประมาณ 5-10 ปีครับแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งรับประกันประมาณ 5-10 ปีครับอายุการใช้งานประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบการชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตนอกจากนี้ควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐานพร้อมมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจในการใช้งานและบริการหลังการติดตั้งครับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัย PEA ขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือ IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA นะครับคุณรันลำปางสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านเสมา
0: สวัสดีครับพี่รันวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้มากาญจนาขาออกบางใหญ
0: ่ครับ
1: รถติดทั้งสองเลนเลยมาถึงท้ายแถวอยู่ตรงประมาณรถตัดบางใหญ่แล้วเลยวัดคงคาไปแล้ว
0: โอ้
1: ออกนะ
0: ติดอะไรอ่ะพี่รันมีเหตุอะไรหรือเปล่า
1: ผมตามไปดูแล้วผมตามไปดูผมก็ว่ามันติดนึกว่ามีอุบัติเหตุอะไรมีรถเสียอยู
0: ่ตรงไหนครับ
1: ก่อนถึงห้างเซ็นทรัลเวสเกต100เมตรรถติดยาวมาถึงนี่เลยเนี่ยเนี
0: ่ยอันนี้คือขาออกนะฝั่งตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามห้างเนาะ
1: ครับ
0: ขาออกเขาอยู่เลนไหนอ่ะ
1: เขาอยู่เลนทางด่วนอยู่เกาะกลางถนนเลยตรงร่องเลยรถเสียนะ
0: เด
1: ี๋ยวแต่อยู่เลนขวาสุดเลยไง
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่มีอะไรหรือยังครับ
1: มาแล้วตอนนี้กำลังใช้รถสไลด์ดึงขึ้นแล้ว
0: อ๋อ
1: รออีกนิดนึงท้ายแถวมาถึงรถตัด
0: โอ้โห
1: เนี่ยปรามห้าแล้วอ่ะ
0: ยาวเหมือนกันนะเนี่ย
1: ยาวเดียวตรงเลนเลย
0: เลน
1: คู่ขนานก็ติด
0: เอาคู่ขนานก็ติดด้วย
1: มันรถมันแย่งกันออกแล้วมันก็ทำให้รถติดไง
0: มีฝนมีอะไรไหมครับ
1: ฝนไม่มีถนนแห้ง
0: ครับผม
1: แล้วแจ้งสมาชิกก็จะเย็นกำลังขึ้นรถสไลด์อยู่รถที่เสีย
0: แล้วฝั่งกับ
1: ก็โล่งแล้ว
0: กับกันนะพี่รันที่จะมาชิงพ
1: ี
0: ่ไม่ติดเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ผมวิ่งขากลับจะเข้าพระราม5แล้ววิ่งสบาย
0: ครับผม
1: ไม่มีรถแล้ว
0: ครับ
1: รออีกนิดนึงขึ้นรถสไลด์แล้ว
0: ครับครับ
1: โอเคพี
0: ่ขอบคุณขอบคุณครับพี่รันลำปางสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณรันลำปางนะฮะบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่นะฮะใกล้เคียงกันมีกรณีรถไปจอดเสียอยู่การจราจรพิเศษด้านฝั่งมุมแหวนตะวันตกนะหรือว่าถนนหมายเลข9เป็นฝั่งขาออกนะอยู่ในเลนขวาช่องทางหลักแต่ว่าการจราจรติดทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานนะพี่รันบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะเคลื่อนย้ายตอนนี้กำลังขึ้นรถสไลด์ละนะเดี๋ยวก็จะพ้นกีดขวางไปแต่ว่าท้ายค่อนข้างยาวนะท้ายไปอยู่แถวๆต่างระดับบางคูเวียงที่ตัดกับนครอินเลยสำหรับการจราจรขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะฮะคุณ 3M คุณกู๊ดมิกนะคุณธีรนนท์คุณระพีขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกๆท่านนะฮะมีเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่เมื่อครู่นี้นะคุณวิษณุบอกว่ารัตนาธิเบศเป็นฝั่งขาเข้าเลยเซ็นทรัลเวสเกตมา100เมตรมีเป็นสายสื่อสารมันห้อยลงมาอยู่กับเกือบถึงพื้นถนนเลยนะ

0: เขาบอกว่าอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเดี๋ยวยังไงประสานงานให้แต่ว่ารถยังใช้ได้นะคุณวิษณุบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณต้อมจอมทองคุณต้อมจอมทองบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ให้กลอนมาด้วย1บทนะฮะขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีของคุณลันลำปางฝากระวังก่อนนะเห็นว่ากำลังขึ้นรถสไลด์แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะดีขึ้นการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ฝั่งขาออกบริเวณช่วงใกล้เคียงต่างระดับบางใหญ่นะครับก่อนถึงฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ100เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางหลักเลนขวาแต่ว่ารถติดทางคู่ขนานทางช่องทางหลักเลยนะเมื่อสักครู่คุณลันเพิ่มเติมให้หน้าใหม่ก็หนาแน่นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานแต่ว่าฝั่งกลับกันไม่ติดฝั่งที่มาจากบางบัวทองสมบัติบุรีบางใหญ่ที่จะไปฉิมพลีตลิ่งชันฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่ามีซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่เวลานี้นะจนถึง 5:00 น.ที่โรงแรมนานากรุงเทพสุขุมวิทซอย4นะฮะตั้งแต่เวลานี้ถึง 17:00 น.โรงแรมนานากรุงเทพซอยสุขุมวิท4จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับก็การจราจรหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับในหลายเส้นทางที่รับแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นการจนาการจนามีรถจอดเสียเมื่อสักครู่เพิ่มเติมไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งในเมืองพระราม4พระราม1เพลินจิตนะครับจตุรทิศศรีอยุธยาพญาไทนะที่รับแจ้งว่ารถมากขึ้นแล้วก็อโศกมนตรีรวมไปถึงดินแดงด้วยฝั่งที่มาจากแยกพระราม9นะจะมุ่งหน้าไปโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่สำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีฝากประชาสัมพันธ์จากคุณพัชนนท์บอกว่าลืมเป็นกระเป๋าเป้สีดำข้างในมีโน้ตบุ๊กสีขาวมี iPad สีฟ้าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ6750กทมแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ6750กทมขึ้นมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวมาลงที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือตอน 15:33 นาทีของวันนี้คุณสาครฝากประชาสัมพันธ์ลืมโทรศัพท์มือถือ VivoY39 5G สีม่วงใส่เคสใสแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่บอกว่าคนขับชื่อคุณประทีปฟองแก้วคนขับชื่อคุณประทีปฟองแก้วขึ้นมาจากเทพรักษ์มาลงที่ BTS Bearing เมื่อวานนี้ตอน 6:00 น.คุณดุยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่ดุยอยู่ไหนครับ
1: อยู่ตรงนี้แหละที่คุณเสียมากำลัง
0: กาญจนาเหรอติดไหมติดไหมครับ
1: โอ้ถึงไอ้นี่เลยอะ
0: ถึงไหน
1: รถตัดอะ
0: โอ้บางคูเวียงเนาะตัดนครอินเลยตรงนั้นนะ
1: คู่ขนานดีกว่านะคู่ขนานพอได้หลายนิด
0: โอ้แล้วช่องทางหลักนิ่งเลยเหรอพี
1: ่พอเข้าใกล้อะพอจะใกล้ถึงที่เกิดเหตุอะสนิทเลยเลนในอะ
0: โอ้โหรอแป๊บนึงเขาบอกว่าขึ้นรถสไลด์แล้วเดี๋ยวก็น่าจะเคลื่อนย้ายแล้ว
1: ที่ผมขยบมาใกล้ใกล้น่าจะถึงใกล้จุดเกิดเหตุแล้วแหละ
0: อ๋อครับผม
1: โชคดีไงดีนะออกมาก่อนโอ้โหไม่งั้นโอ้โหมันติดอ๋อนี่ไงข้างหน้า
0: เจอแล้วใช่ไหมเห็นยังย้ายยังย้ายยัง
1: ยังกำลังตรงกลางก่อนจะถึงด้วยเลย
0: ครับผม
1: แต่มันก็เริ่มขยับแล้วนะแต่มันติดโอ้มันยาวเน
0: า
1: ะ
0: ยาวเนาะท้ายแถวยาวแล้วกลับกันไม่ติดนะพี
1: ่ฝั่งรถวิ่งได้สบายมาก
0: วิ่งได้เนาะโอเค
1: ครับผมก็ไอ้เวลานี้มันไม่น่าติดนะ
0: ครับ
1: เวลาไม่น่าติดเนี่ยโอ้โหพอลงมาตรงโลตัสนะว่ามาได้นิดเดียวก็หย
0: ุ
1: ดเลยอ๋อ
0: แสดงว่ามาจากนครอินเหรอ
1: มาจากศิริราชวิ่งมาทางนี้ครับผม
0: อ๋อครับผม
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณดุ่ยด้วยนะครับก็กำลังเคลื่อนย้ายละกำลังจะพ้นกีดขวางละการจราพิเศษนะครับฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ฝั่งขาออกบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ที่บอกว่าในช่องทางหลักนะครับตอนแรกอยู่เลนขวานะตอนนี้เห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่เลนกลางละเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะพ้นกีดขวางไปได้นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวสวัสดีคุณกระปุกแดงด้วยนะครับแล้วก็กรณีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสายสื่อสารมันห้อยลงมาที่รัตนธิเบศนะจุดนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่หมวดทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะกรณีของคุณวิษณุนะที่แจ้งบอกว่าเลยเวสเกตมา100เมตรมีสายสื่อสารมันห้อยลงมาเนี่ยเราประสานงานทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะสำหรับกรณีจุดดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองปราบขนสำนวนทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าส่งปปช.และนายกเซ็นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สอนบุญใบชยะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นประธานกสทช.แล้วสักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญไปเชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วโดยยืนยันจากการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสุญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ด้วยว่ายังคงมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระจึงให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ทำได้เพียงแค่ให้ความร่วมมือแต่การดำเนินการทั้งหลายเป็นอำนาจของกสทช.พร้อมย้ำว่าทุกอย่างทำตามกฎหมายตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลและส่วนตัวให้ความเห็นมาตำรวจกองปราบขนสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าส่งปปช.พิจารณารับเป็นคดีขณะที่ผู้ต้องหา13คนถูกดำเนินคดีแบ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ11คนและข้าราชการระดับสูงอีก2คนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามขนลังเอกสารสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน2ลังรวม10แฟ้มเอกสารกว่า 3,000 หน้าให้คณะไต่สวนสำนักงานปปช.พิจารณาแนวทางดำเนินคดีโดยหากปปช.รับเป็นคดีสำนวนจะไม่ส่งกลับมายังกองบังคับการปราบปรามแต่หากส่งกลับมาตำรวจก็จะใช้คณะทำงานชุดเดิมดำเนินการต่อทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางปปช.และคดีไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก11คนถูกจับขณะกำลังแก้ข้อสอบภายในบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีถูกดำเนินคดี8ข้อหาทั้งสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารราชการเป็นอ้างยี่และซ่องโจรและนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบส่วนอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงคือผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.และอดีตอธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกดำเนินคดีรวม6ข้อหาโดยผู้ที่ถูกพาดพิงหรือให้การซักทอดถึงจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนนายกันตพงษ์รังสีสว่างซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานยังไม่ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมครม.ครั้งนี้นอกจากนี้ครม.ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งให้กับนางณัฐจารีอนันตสินนั่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2และต่อเวลาให้นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เป็นระยะเวลาอีก1ปี
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: หัวหน้าหมวดทางหลวงบางใหญ่คุณกระจ่างแก้วมนตรีหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าครับหัวหน้ากระจ่างครับก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่ามีสายสื่อสารมันห้อยลงมานะครับถนนรัตนาธิเบศรนะก็อยู่บนสะพานลอยนะครับสรุปว่าเป็นสายเคเบิลนะที่มันอยู่บนสะพานลอยแล้วมันก็เกิดห้อยลงมานะครับก็มีการประสานงานไปทางด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงบางใหญ่นะครับหัวหน้ากระจ่างเนี่ยแหละก็ดำเนินการแล้วนะส่งเจ้าหน้าที่ไปละก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดำเนินการเก็บแล้วก็ม้วนสายดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาไว้เหมือนเดิมหัวหน้ากระจ่างสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ครับหัวหน้าตรงนี้ดำเนินการยังไงครับ
4: เป็นสายเคเบิลนะครับที่พาดผ่านสะพานลอยเพื่อเข้าหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็อาจจะขาดแล้วก็ล่วงไปห้อยอยู่ในผิวจราจรตอนนี้หมวดก็ดำเนินการเก็บไว้ชั่วคราวนะครับม้วนเก็บไว้บนสะพานลอยแล้วครับผม
3: ครับขอบคุณมากเลยเห็นบอกว่าพอเราแจ้งไปไม่ถึง10นาทีดำเนินการให้เลยไวมาก
4: ครับผมพอดีตรวจเส้นทางอยู่แถวนั้นพอดีคร
3: ับ อ๋อฮะแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ลงตรวจเส้นทางแล้ว
4: ก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วครับผม
3: อ๋อนอกจากจุด
4: ไว้ทางเรียบร้อยแล้ว
3: นอกจากจุดนี้มีจุดอื่นๆที่ได้รับแจ้งมาบ้างไหมครับหัวหน้าย
4: ังไม่มีครับผม
3: ไม
4: ่
3: มีเนาะอ๋อครับแล้วมันห้อยลงมาได้ยังไงครับมันหลุดเหรอหรือมันยังไงฮะ
4: ขาดครับ
3: อ๋อมันขาดอ
4: าจจะโดนรถสูงหรือรถอะไรเกี่ยวอะครับผมแล้วก็ขาดห้อยลงมา
3: ครับผมอ๋อตอนนี้ก็เก่าไปม้วนไว้ข้างบนเหมือนเดิมแล้ว
4: ใช่ครับใช่ครับผม
3: ได้ครับขอบคุณมาก
4: น่าจะเป็นสายที่ไม่ใช้แล้วอะครับผม
3: อ๋อ
4: เขาก็ไม่ระบุหน่วยงานอะไรด้วยครับผม
3: อ๋อครับแล้วอย่างนี้การจราจรก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมครับใช้ได้เป็นปกติ
4: ไม่ได้ครับผมใช้ได้ปกติครับผม
3: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าหมวดทางหลวงบางใหญ่หัวหน้ากระจ่างแก้วมนตรีนะครับทางทีมงานก็แจ้งไปนะตอนที่มีผู้ใช้เส้นทางเขาแจ้งมาก่อนเราก็เลยเร่งประสานงานไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายนะเดี๋ยวรถสัญจรใช้เส้นทางนั้นมันจะไปเกี่ยวไปโดนรถได้เนี่ยแจ้งไปเห็นหลังไมค์บอกไม่เกิน10นาทีนะเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเก็บให้เลยสำหรับจุดนี้ก็ต้องขอบคุณทางหัวหน้าหมวดทางหลวงบางใหญ่ด้วยนะฮะพอดีลงตรวจพื้นที่อยู่พอดีนะพอรับแจ้งจากทางทีมงานจราจร100ก็เลยเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ไวนะแล้วก็ดำเนินการม้วนมันเก็บขึ้นมานะครับมี1เรื่องครับสำหรับท่านใดที่จะทำเมนูในช่วงเย็นนี้นะไปรับนักเรียนมานะหาอะไรรับประทานกันหน่อยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุงอันนี้อร่อยนะจากตราพันท้ายนรสิงห์กินคู่กับเมนูไหนก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุงตราพันท้ายนรสิงห์กินกับเมนูไหนกินกับอะไรก็อร่อยเหาะอร่อยง่ายๆได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้ชาบูปิ้งย่างกระทะร้อนหรือใช้ปรุงรสได้ทั้งต้มทอดผัดหรือว่าจะเป็นจิ้มกับเมนูง่ายๆนะเช่นไข่เจียวไก่ทอดหรือว่าเมนูทอดที่หลากหลายอร่อยได้ตามใจคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะสินค้ามีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนสิงหาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมวดไหนที่ใช่จงจับคู่หมวดหมู่สินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตมีผ้าเช็ดมือ1ผืนและช้อนซุป1คันสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ดอท official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขอบคุณพันท้ายนรสิงห์ด้วยครับอย่าลืมนะช่วงเย็นนี้นะไม่ว่าจะเป็นชาบูปิ้งย่างสุกี้กระทะร้อนต้มทอดผัดได้หมดเลยใช้เป็นน้ำจิ้มก็ได้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ครับมีข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์นะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งมาจากทางด้านของผู้ใช้เส้นทางแล้วก็มีทางคุณเด็กวัดป่านะบอกว่าที่ซอยวัดสะพานสูงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าไปกลับเลยนะครับเนื่องจากว่ามีพี่เด็กวัดป่ามาพอดีเลยเดี๋ยวไปคุยกับคุณเด็กวัดป่าพร้อมๆกันสวัสดีครับพี่เด็กวัดป่าครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกครับ
3: เชิญเลยครับ
5: อาจจะมีเสียงสะเทือนหน่อยนะ
3: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: อยู่ในวัดกำลังรอรถนะศพท่าน
3: อ๋อครับครับเป็นยังไงบ้าง
5: แจ้งสภาพจราจรในรถที่มาจากเข้าวัดสะพานสูงอ่ะทุกด้านนะนะจะชะลอตัวนะถ้าเสี่ยงมาหาที่จอดในวัดก็ได้หรือว่าจะมาจอดในโรงเรียนเตรียมอุดมตรงติดกับวัดสะพานสูงก็ได
3: ้
5: เพราะว่าคนเนี่ยตอนนี้เฉพาะด้านในเนี่ยร่วมพันคนแล้ว
3: เนื้อที่จอดรถไม่น่าจะพอแล้วมั้งครับพี่เด็กวัดป่าข้างในจอดได้
5: ไหมอ๋อที่ภายในวัดมันได้ประมาณร้อยกว่าคันเอง
3: ไม่น่าจะพอแล้ว
5: ไม่น่าพอแล้วเพราะว่ารถของทางราชการก็ประมาณก็ประมาณกันเยอะ
3: ครับ
5: เพราะว่าขนาดนี้แค่3 โมงยังไม่4 โมงแล้วมากันเรื่อย
3: ๆ
5: เพราะบางคนเขาเลิกงานเขาก็ตีมาเลยเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นที่รักของคนเยอะคนก็เลยมากันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นที่ว่างแล้วมันเพราะว่าตรงที่ธรณีสงฆ์ก่อนถึงวัดตรงนั้นปิดแล้วเพราะว่ารถเต็มแล้วตรงนั้นได้ต่อได้ประมาณ200 คันมั้งได้200 คันเป็นเตรียมอุดมผมก็ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือไม่แต่ว่าในวัดเนี่ยแทบจะไม่มีที่ละที่วัดเนี่ยจริงๆแต่ก่อนมันได้ประมาณ200 คัน
3: ครับ
5: ปัจจุบันแค่รถราชการก็ไม่พอแล้ว
3: แล้วอย่างนี้การจราจรมันจะกระทบไปถึงด้านหน้าเลยไหมหรือว่าในซอยมันเป็นยังไงพี่เด็กวัดป่าตอนนี
5: ้น่าจะกระทบไปจนถึง3-4-5แหละเพราะ3-4-5เข้ามาเนี่ยครับประมาณแค่กิโลเดียวเองแล้วในส่วนที่หอการค้าไทยก็ไม่แน่เพราะหอการค้าไทยที่มาจากสะพานพระราม4มันก็กิโลเดียวเหมือนกันเพราะว่ายังในช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นๆนะคนเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาคนจะสวดน้ำเสร็จแล้วก็จะอยู่ถึงสวดไปทำท่านด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิธีหลวงประมาณไม่แน่ใจว่า5 โมงหรือ6 โมงเย็นน้ำหลวงน้ำหลวงน่าจะมีน้ำหลวงสองศพได้สองท่านนะสองไม่ใช่รถน้ำสองท่านเรียกไม่ถูกโดยใช้แต่ภาษาพระแต่คนเยอะ
3: ก็คือในซอยนะในซอยนี่หนาแน่นแล้วนะจากวงเวียนเข้าออกนี่ก็แน่นแล้วใช่ไหม
5: แน่นครับตลอดตัวเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่เพียงพอคนมันเยอะจริง
3: ครับ
5: เยอะมากตอนแรกผมก็นึกว่าไม่เท่าไรพอเข้ามานี่ก็เยอะเลยวันร่วมพันแล้วขนาดแค่นี้นะขนาดเวลานี้นะก็เดี๋ยวผมต่อแถวเรียนไปโอ้หลายร้อยเมตรแล้ว
3: พี่เด็กวัดป่าเข้ามาจากฝั่งไหนเข้ามาจาก3-4-5เหรอ
5: ผมเข้ามาจากบ้าน
3: ชัยพฤกษ์3-4-5
5: ขอการค้าไทยขึ้นสะพานพระราม4แล้วกลับรถตรงคลองคลองเข้าดม
3: อ๋อ
5: แล้วก็เข้าถนนขอการค้าไทยขอการค้าไทยตอนแรกก็จะเลี้ยวมาจอดแถวใกล
3: ้ๆ
5: เอาของการจะจอดที่ตรงที่ธรณีสงฆ์วัดสะพานสูงนั่นแหละเต็มแล้วเพราะว่าคนก็มาก่อนเยอะน่าจะมาตั้งแต่บ่ายโมงหรือเที่ยงแล้ว
3: ครับ
5: ใช่ๆก็เลยน่าจะไกลเองเพราะฉะนั้นน่ะคนที่มาตอนช่วงเวลาเนี่ยให้ดูเองว่าว่างตรงไหนก็ถนนของการค้าไทยนะที่จะจอดจอดแอบ
3: คร
5: ับเพราะมันวิ่งได้ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดบางช่วงก็2 เลนบางช่วงก็3 เลนจะไปได้กันเลยเยอะ
3: ครับ
5: เนี่ยอยู่ข้างล่างครับว่าพ่อก็ด่าพวกก่อเหตุแล้วเนี่ย
3: แล้วเรื่องสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่น
5: โอ้เย็นสบาย
3: ไม่มีฝนไม่มีอะไร
5: ยังไม่มีฝนมันมีพัดลมตัวใหญ่ด้วยพัดลมตัวใหญ่ใหญ่จริงใหญ่
3: ครับครับ
5: ความยาวของใบอ่ะประมาณ3 เมตรมั้ง
3: ครับ
5: ถ้าใครจะมาก็ขอละกันชาวนนท์อะไรเนี่ยในที่ที่รักท่าน
3: ครับ
5: โอเคนะครับ
3: ได้ขอบคุณมากครับพี่เด็กวัดป่า สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณเด็กวัดป่านะครับก็เห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่วัดสะพานสูงนะมีรดน้ำศพท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นนทบุรีนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้คนทยอยมาคุณเด็กวัดป่าก็บอกว่าคนเยอะนะแล้วก็ที่จอดภายในวัดนี่น่าจะไม่พอนะสำหรับบริเวณใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าถนนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่ง345ทางฝั่งของชัยพฤกษ์สะพานพระราม4โซนนู้นยังใช้ได้นะโซนนู้นยังใช้ได้ท่านพันตำรวจโทพธนะวุฒิสกุลพรท่านสารวัตรจราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะฮะท่านสารวัตรสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผม
3: ครับท่านสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจรครับ
6: ตอนนี้สภาพการจราจรถนนสายรองนะครับภายในนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับบริเวณหน้าวัดสะพานสูงยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
3: ครับ
6: แล้วก็ตรงนี้สถานที่จัดงานจัดมีพื้นที่รองรับการจัดรถได้ประมาณ500คันครับตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วครับต้องบอกว่าใกล้เต็มแล้วครับมีผู้คนประชาชนแล้วก็ผู้มาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากครับผมครับ
3: เรามีการจัดการจราจรเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
6: คือนะเบื้องต้นเนี้ยเราจะจัดการจราจรภายในให้พื้นที่ข้างในเนี่ยเพียงพอนะครับแล้วพยายามจะไม่ให้ที่เรียกว่าการจราจรติดล็อกอะครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับก็พยายามจะให้รถโฟล์อยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดต้องการใช้ทางลัดที่จะไปถนน345หรือว่าถนนชัยพฤกษ์นะครับแนะนำให้วิ่งเป็นถนนหอการค้าจะสะดวกกว่าครับครับผม
3: ครับครับครับตอนนี้ก็การจราจรในซอยนี่คือน่าจะเยอะแต่ว่าถนนใหญ่นี่ยังวิ่งได้ถนนใหญ่ไม่ได้กระทบไปด้วยใช่ไหมฮะ
6: ยังครับผมยังครับตอนนี้ยังคร
3: ับ ได้ครับจะมีถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะครับ
6: เดี๋ยวสักครู่นะครับ
3: ครับเอาวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับที่วัดสะพานสูงที่อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็ช่วง 15:00 นเป็นพิธีรดน้ำศพแล้วก็ช่วง 19:00 นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันพุธที่12นี่งดนะงดสวดอภิธรรมก็จะมี 13-18 เวลา 19:00 นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับแล้วก็วันพุธที่19เวลา 17:00 นเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพนะฮะก็ในซอยดังกล่าวนี่รถค่อนข้างมากนะก็ได้ทางท่านสารวัตรจราจรที่สภ.ชัยพฤกษ์เนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านสารวัตรครับ
6: การถึงวันที่19ครับผม
3: ครับ10ครับ19นี่ช่วง 17:00 นเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับวันสุดท้ายวันพุธที่19ครับ
3: แต่เราไม่มีเบี่ยงไม่มีปิดการจราจรอะไรตรงไหนใช่ไหมฮะ
6: ยังครับยังไม่มีครับตอนนี้ก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นมาตาครับมาเป็นความสะดวกทั้งภายในที่จัดงานแล้วก็บริเวณถนนใกล้เคียงครับผม
3: ได้
6: เพื่อไม่ให้การจราจรติดสะสมครับ
3: ครับมีคำแนะนำไหมครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปละแวกจุดดังกล่าวแนะนำยังไงดีครับต้องเลี่ยงใช้เส้นทางไหนหรือว่ายังไงดีไหมครับ
6: ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องใช้การจราจรภายในนะครับภายในถนนสายรองบริเวณดังกล่าวแนะนำให้วิ่งเป็นถนนหอการค้านะครับถนนเส้นใหม
3: ่ครับ
6: ตรงนั้นจะคล่องตัวกว่านะครับอีกเรื่องที่จะวิ่งมาตรงถนนที่จะเป็นช่วงหน้าวัดสะพานสูงครับช่วงนี้จะมีรถชะลอเข้าออกพื้นที่การจอดรถในพื้นที่จัดงานนะครับ
3: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่เพิ่มเติมให้นะครับ
6: ครับครับดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทพธนะวุฒิสกุลพรนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะฮะก็รถคับข้างนะสำหรับในพื้นที่นะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสมา
3: สวัสดีครับ
7: สวัสดีสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้น่ารักทุกท่านนะฮะ
3: ครับผม
7: ซอยวัดสะพานสูงเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบนะคุณเสมานะ
3: ข้างในซอยใช่ไหม
7: ใช่ลัดเลาะเข้าสวนไปเลยครับอยู่ในสวนเลยคุณเสมา
3: ครับผม
7: แต่ว่ามันทะลุได้หลายทางนะ
3: ครับ
7: เพื่อนสมาชิกก็เช็คดูแล้วกันนะครับ
3: ครับ
7: ค่อนข้างจะแคบเลยนะ
3: ครับ
7: อาจจะมีผลต่อการจราจรนะครับผม
3: ครับ
7: ขณะนี้เนี่ยระหว่างรอสายเนี่ยผมก็มาถึงตรงต่างระดับพระราม2แล้วคุณเสมา
3: ครับ
7: นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปค่อนข้างที่ไปวุ่นวายขายปลาช่อนอยู่ตรง ทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับ
3: อ๋อฮะ
7: ช่วงที่ผมผ่านมาเนี่ยท้ายแถวก็สั้นลงสักนิดนึงนะฮะ
3: อืมแต่ว่ารถจอดเสียไปแล้วใช่ไหมฮะไม่มีแล้วนะ
7: ไม่มีครับ
3: ครับผม
7: มีแต่เพราะว่าบนสะพานเนี่ยในช่องทางหลักเนี่ย
3: ครับ
7: จะปิดไปช่องซ้ายนะครับ
3: ครับ
7: มีการซ่อมอยู่นะครับผมส่วนคู่ขนานเนี่ยมันก็มีเบี่ยงเพื่อสร้างทางด่วนอยู่แล้วอันนั้นก็ติดประจำอยู่แล้วนะครับ
3: ครับ
7: แนะนำเพื่อนสมาชิกใช้เลนขวาสุดนะครับในช่องทางหลักจะดีกว่านะครับ
3: ครับ
7: แต่ว่ามันพังทั้งสะพานนะคุณเสมา
3: อืม
7: เดี๋ยวเขาก็ซ่อมไปเรื่อยๆแหละครับผม
3: ครับผม
7: รบกวนM81ช่วยเปิดพรุ่งนี้เลยได้ไหมฮะ
3: 82ฮะ
7: เอา82เลยฮะ
3: 81พี่จะไปการเหรอครับ
7: แกล้งให้คุณเสมาแก้นิดนึงครับผม
3: โอ้ดีนะมีสติ ช่วงบ่ายยิ่งง่วงอยู่ด้วยโอ้โหพี่มาเล่นอย่างนี้ตายเลยตายเลย
7: เด
3: ี๋
7: ยวฝากเพื่อนสมาชิกแนะนำน้ำดื่มแก้ง่วงอีกสักทีนะฮะผมก็จะท้ายแถวเนี่ยก็จะเลยวัดสวนพ่อมาหน่อยนึงนะ
3: ครับ
7: สมาชิกครับ
3: ครับ
7: ตอนนี้อย่างที่ว่าแหละแนะนำเพื่อนสมาชิกอยู่ในช่องทางหลักและขวาสุดนะครับ
3: ครับ
7: จริงจริงมันก็กระดึบกระดึบมาเรื่อยๆแหละครับนะคุณเสมา
3: ครับ
7: ใช้เวลาผมก็ใช้เวลาประมาณจากช่วงนั้นก็ประมาณแค่ประมาณ5นาทีเอง
3: อืม
7: ครับไม่เกิน10นาที
3: ครับ
7: ผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีมาตลอดเลยนะครับ
3: ครับ
7: เข้ามาแสมดำนะครับข้ามวงมา
3: อ่ะ
7: มาขึ้นทางด่วนนะ
3: ครับ
7: ตอนเนี้ยจะไม่มีปัญหานะครับคือจะมาสบายๆนะเพื่อน
3: ครับ
7: ก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับ
3: ครับผม
7: ตรงสะพานข้ามแม่น้ำเทสทีนก็มีอยู่จุดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวสักพอผ่านพ้นไปก่อนที่ขึ้นทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวจะแวะเข้าไปซื้อน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งของพันท้ายสักนิดหนึ่งนะครับ
3: โอ้โหสุดยอดสุดดีครับดี
7: แต่ว่าจะซื้อมาสัก25ขวดนะฮะ
3: โอ้ยดีฮะดี
7: เพื่อจะไปรับประทานสุกี้ในเย็นนี้นะครับ
3: อืมนะลักษณะจะหม้อใหญ่
7: โอ้หม้อบิ๊กไซส์เลย
3: เพราะทานหลายคนเ
7: พราะว่าอากาศอย่างนี้นะครับแหม
3: นะ
7: ที่ร้อนๆนะฝนพรำๆนะเพื่อนสมาชิกนะ
3: ใช่
7: อย่าลืมนะครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับผม
3: ครับวันหลังเขาไม่ต้องจ้างเสมาแล้วไปจ้างพี่ต้อมดีกว่า
7: เพราะว่าน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเนี่ยอร่อยคำไหนคำนั้นนะ
3: มันต้องอย่างนี้ดิใช่
7: เหมือนกับคุณเสมาที่พูดกับคนที่บ้านนะครับก็คำไหนก็ต้องคำนั้นนะ
3: ใช่ถูกต้องฮะใช่
7: ขณะรายงานตอนนี้กำลังจะขึ้นทางด่วนแล้วครับคุณเสมาครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
7: ทางด่วนผมดูจากในแมปแล้วนี่โอ้สบายคุณเสมา
3: ครับผม
7: ช่วงนาทีทองนะครับผมไม่มีประตูดวงนะฮะ
3: เก่ามากเก่ามากสมัยประถมได
7: ้ช่วงนี้เพื่อนสมาชิกรีบมาใช้กันได้เลยนะครับเข้ามาต่างระดับท่าเรือเนี่ยสบายๆเลยนะ
3: ครับ
7: ตอนนี้นะขากลับกันก็ไม่มีปัญหานะคุณเสมานะ
3: อ๋อครับผม
7: สบายๆเหมือนกันครับช่วงนี้สบายพร้อมกับสภาพอากาศเลยอ๋อ
3: ไม่มีฝนเนี่ยฝนยังไม่ลงใช่ไหม
7: มีฝนช่วงแถวๆปักท่อนู่นแหละที่ผมมาเลยคุณเสมาครับ
3: วันนี้ไปไหนมาฮะเนี่ย
7: ไปปักท่อนะครับผม
3: หรอ
7: ส่งคลิปให้คุณเสมาเดี๋ยวชั่วโมงที่แล้วเลย
3: เห็นมีกรอนมาฝากด้วย
7: อุ้ยไม่ใช่ครับ
3: เอาไม่ใช่
7: ม
3: ัน
7: เป็นการรายงาน
3: อ๋อเป็นการรายงานเนาะอ๋อโอเค
7: ก็ฝนพรำๆหน่อยๆอยู่ตรงช่วงนู้นแหละครับคุณเสมาครับ
3: ครับผม
7: ก่อนจะจบการรายงานนี่ก็ปักท่อเนี่ยมีเพลงของปักท่อเนี่ยนะคุณเสมานะ
3: เพลงอะไรฮะ
7: ก็จากปักท่อมา
3: ปักช่องฮะอันนั้นปักช่องฮะ
7: ขอบคุณช่วยแก้ครับผม
3: ครับผม
7: เป็นไงฮะฮาไหมครับ
3: อ๋อนิดนึงฮะ
7: ไม่ฮายังกล้าเล่นนะครับไปดีกว่าครับผม
3: ขอบคุณครับ
7: รายงานตรงจะขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะคร
3: ับ ได้ครับ
7: ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจำทองนะฮะใช้ทางด้านของพระราม2เข้ามานะก็ยาวๆเลยนะก็บอกว่าฝนยังไม่มีนะครับก็จะมีชะลอตัวตรงแถวท่าจีนแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เห็นว่ามีสะสมบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2นะอีกจุดหนึ่งนะสำหรับฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งกลับกันนี่การจราจรยังไม่มีปัญหาคุณธีรนนท์บอกว่าแถวสงประภาชะลอตัวแล้วนะเนื่องจากว่าโรงเรียนเลิกนะมีผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกลับบ้านกันช่วงโรงเรียนเลิกนะฮะขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะครับอันนี้รายงานสงประภามาให้แล้วก็คุณรพีคุณกระปุกแดงคุณนิรุตนะฮะสวัสดีด้วยนะครับมีข้อมูลจากคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยเพิ่มเติมติวานนท์เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุปากซอยติวานนท์4มีรถเก๋งออกมาจากซอยแล้วรถปิกอัพเนี่ยมาทางตรงนะแล้วก็ชนกันนะฮะไม่มีคนเจ็บนะเราประสานงานไปที่สพเมืองนนทบุรีรับทราบการจราจรพี่น้อยมิเตอร์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับ นื่องจากว่ามีอุบัติเหตุขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะแล้วก็มีคุณโจบอกว่าศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกศรีนุชประมาณ800เมตรมีรถ Honda CR-V จอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากขวาท้ายแถวอยู่ประมาณแถวซีคอนเลยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะฮะอยู่ช่องทางที่2จากขวาเป็นศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกศรีนุชประมาณ800เมตรนะฮะ CR-V จอดเสียอยู่ช่องทางที่2จากขวาท้ายแถวยาวนะอยู่แถวซีคอนเลยส่วนฝั่งกลับกันคุณโจบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟนะครับเราประสานงานสนประเวศให้สำหรับจุดนี้นะคุณอภิสิทธิ์แจ้งแทนเพื่อนชาวอินเดียเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยลืมพาสปอร์ตชื่อสวานกุมานะครับสวานกุมาเนี่ยแหละนะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้นะประมาณ2ทุ่มเรียกรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่อุรุพงศ์นะครับประมาณซอย19ทำพาสปอร์ตตกหล่นบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะฮะรบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในหลายเส้นทางเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเห็นบอกว่าท้ายนี่ถนนกรุงธนบุรีนะก่อนถึงสะพานด้วยซ้ำตอนนี้ส่วนฝั่งสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้ที่แน่นจะเป็นช่วงวิทยุตัดกับพระราม4เนื่องจากพระราม4เขาบอกเคลื่อนตัวได้ช้านะมาจากทางฝั่งคลองเตยจะไปสะพานไทยเบลเยียมเนี่ยก็บอกว่าหนาแน่นนะมุ่งหน้าไป3ย่านแล้วก็ฝั่งสุขุมวิทอโศกมนตรีรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมราชดำเนินกลางไปกลับบริเวณช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทางฝั่งของเพชรบุรีแยกอโศกเพชรอุทัยทางฝั่งราชเทวีแล้วก็ด้านของประตูน้ำจตุรทิศต่อเนื่องศรีอยุธยารถติดนะฮะทางด้านของพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ารางน้ำแยกพญาไทแยกราชเทวีแล้วก็ทางฝั่งของเพลินจิตชิดลมและพระราม1ก็รับแจ้งว่าปริมาณรถเนี่ยสะสมเพิ่มมากขึ้นส่วนราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำมาจากราชประสงค์ก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับทางฝั่งของงามวงวานเริ่มมีชะลอตัวแล้วด้านขาออกรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าไปแครายก็ชะลอตัวแล้วก็มีท้ายสะสมเช่นกันส่วนกาญจนาที่ก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียคือรถจอดเสียเนี่ยคาดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะแต่ว่าเห็นว่าการจราจรยังชะลอตัวกันอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลบางใหญ่นะฮะท้ายนี่ค่อนข้างยาวนะอยู่ผ่านพ้นช่วงฉิมพลีก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียงที่ตัดกับนครอินทร์ขาออกก็เจอท้ายแถวละส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ายังไงเลี่ยงไปราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ยังใช้ได้ในช่วงเวลานี้ราชพฤกษ์ก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยแถว The Circle นะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละแถววงเวียนอุโมงค์บางขุนกองวงเวียนบางขุนกองยังใช้ได้นะครับไปกลับเข้าออกข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตัดบรมเลียบทางรถไฟตลิ่งชันก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานอ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อนะครับอยู่กับจสร้อยในช่วงเวลานี้ครับมาติดตามงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเรียนเชิญท่านใดที่สนใจนะครับถึงวันที่12สิงหาคม2569นี้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายครับเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกครับกิจกรรมตักปลาสวยงามคาสาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีครับแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตฟรีครับแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้าน

0: รอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่น้อยเชิญเลย
1: ย้อนหลังให้น้อยหนึ่งผมมาจากวรจักรนะ
0: ครับ
1: ถนนวรจักรมุ่งหน้ามาแยกวัดตึกนี่ช่วงนี้ยังพอใช้การได
0: ้ครับ
1: จากวัดตึกมาขึ้นสะพานพระปกเกล้าก็มามีท้ายแถวอยู่กลางแม่น้ำเลย
0: ครับ
1: ครับค่อยๆจะรอตัวไหลๆไปบัดแข็งเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ยังมีท้ายแถวอยู
0: ่ครับ
1: ฝั่งกลับกันนี่มองไม่เห็นเพราะว่าสวนลอยฟ้าบัง
0: ครับผมครับ
1: ครับกำลังจะไหลๆไปด้วยความชำนาญก็คือจะไม่ตรงไปบ้านแขก
0: ครับ
1: เพราะว่าผมจะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นี่ถึงไปถึงบ้านแขกนี่เขาจะห้ามตรง
0: ครับ
1: ห้ามตรงให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่านั้น
0: ครับ
1: นะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
0: เ
1: พื่อจะไป
0: ท่าดินแดง
1: ท่าดินแดงเลี้ยวขวาลาดยา
0: ครับ
1: มุ่งหน้าวงเวียนใหญ
0: ่
1: ตรงไปบางยี่เรือ
0: ครับ
1: ครับก็ประมาณนั้นว่าจะไปทางนั้นแต่ขณะนี้ก็เพิ่งจะมองเห็นโรงเรียนศึกษานารีละ
0: รถเยอะนะฮะติดไหมพี่น้อง
1: ก็ไหลไปเรื่อย
0: ๆเรื่อยๆเนาะ
1: ไม่ถึงจะไม่ถึงจะนิ่ง
0: ครับ
1: นะครับส่วนบรรยากาศบนท้องฟ้านี่ก็เมฆสีเทาลอยต่ำนะก็เป็นปกติของหน้าฝน
0: น่าจะมาไหมฮะเย็นนี
1: ้นะคือต้องมาทุกวันเลยนะแต่วันนั้นวันมาผิดปกติมาเที่ยงก็มามาพร้อมผู้ดำเนินรายการที่มีฉายาว่าเสมาพาฝน
0: ครับผม
1: แต่วันนี้คงจะมาเย็นๆนะนะ
0: ครับผมวันนี้เตะตะก้อไหมฮะ
1: นี่แหละครับกำลังวางแผนอยู่ครับกำลังรวมตัวกันอยู
0: ่ครับผม
1: ว่าเด็กๆก็ว่าจะเข้ามาไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีลุงละ
0: อ๋อเรียกปู
1: ่ไม
0: ่ไม่ใช่
1: แล้วก็ตอบไปว่ามาเดี๋ยวเจอกัน
0: ครับผม
1: ครับครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่น้อย
1: ครับครับว่างๆก็มาออกกำลังกายกันครับคุณไปมา
0: โอ้ยติดรายการนะผมไม่ติดจัดรายการผมไปเตะตะก้อกับพี่น้อยแล้ว
1: เสาร์อาทิตย์ก็ได
0: ้เดี๋ยวผมจะตีลังกาสัก8ตลบแล้วโทรเรียกมูลนิธิให้ผมด้วยนะ
1: แล้วจะลงท่าไหนเน
0: ี่ยยังไม่รู้เหมือนกันตอนกระโดดไม่ได้คิดตอนลงก็คิดไม่ทัน
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ครับผม
1: โอเคคร
0: ับ ขอบคุณครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะก็สะพานพระปกเกล้าต่อเนื่องประชาธิปกนะฮะรถเยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะคุณสุวารีแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าใส่ไม้ปิงปองไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูททหารออ่าง1553นะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มขึ้นมาจากประชาชื่น11แล้วก็มาลงที่คอนโดลุมพินีทาวรัตนาธิเบศรนะครับเห็นบอกว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารออ่าง1553กทมถ้าฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าใส่ไม้ปิงปองไว้บนรถแท็กซี่ของท่านนะครับสีชมพูททหารออ่าง1553กทมติดต่อกลับได้ที่จสร้อยของเราครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของกปน.การประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อยกเลิกท่อประทานบริเวณคลองห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะครับก็จะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะครับคืนนี้นะ22นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นถนนรัชดาภิเษกฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอยรัชดาภิเษก3ถึงคลองบางซื่อถนนรัชดาภิเษกฝั่งเลขคู่ตั้งแต่คลองน้ำแก้วถึงแยกพระราม9ถนนสุทธิสารวินิจฉัยทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนประชาสุขถึงคลองลาดพร้าวถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนประชาสุขถึงสำนักงานเขตห้วยขวางถนนประชาสุขฝั่งเลขที่ตั้งแต่ตัดถนนสุทธิสารวินิจฉัยถึงแยกตัดถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับ MWA Call Center 1125หรือทางเว็บไซต์นะครับ www.mw

www.a.co.th นะฮะฝากช่องทางโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางเลย Facebook X Instagram LINE YouTube กับทางด้านของ SIMWA Thailand นะขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.ด้วยนะครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่นะครับเป็นข้อมูลอุบัติเหตุกรณีของคุณน้อยมิเตอร์เมื่อสักครู่นะครับเราประสานงานสภ.เมืองนนทบุรีรับทราบนะปากซอยติวานนท์4ที่บอกว่าเป็นรถเก๋งนะครับชนกับรถปิกอัพนะจุดนี้เราประสานงานสภ.เมืองนนทบุรีรับทราบแล้วนะครับส่วนกรณีของคุณโจที่บอกว่าเป็นรถจอดเสียก่อนถึงสีนุชศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกสีนุชประมาณ800เมตรเป็นรถ Honda CR-V จอดเสียอยู่ช่องทางที่2จากขวาท้ายแถวอยู่ซีคอนจุดนี้เราประสานงานไปที่สน.ประเวศรับทราบแล้วเช่นเดียวกันส่วนพระราม2รับแจ้งว่ารถเยอะนะครับฝั่งขาเข้าข้ามท่าจีนแล้วก็ช่วงแสมดำต่อเนื่องต่างระดับพระราม2เขาบอกว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะกรณีติวานนท์ก่อนถึงแยก5แยกปักเกร็ด100เมตรเป็นฝั่งขาเข้ามีเก๋งจอดเสียพี่เด็กวัดป่าเพิ่มเติมมาเราประสานงานสภ.ปักเกร็ดรับทราบแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะครับหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็ช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมกันหลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวหลัง 16:00 น.กลับมาติดตามจสร้อยแล้วก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นก็จะเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่รับแจ้งว่ารถเพิ่มมากขึ้นแล้วพระราม1พญาไทเพชรบุรีจตุรทิศศรีอยุธยาแยกพระราม9ดินแดงสาทรเหนือด้านบนสะพานตากสินสาทรใต้ชะลอตัวตามรอบไฟสีลมที่จะมุ่งหน้าสารแดงสีลมที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนมเหสักสุรศักดิ์ใต้ด่วนเจริญราษฎร์เจริญกรุงบางรักสีลมพระราม4ด้านบนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธไปกลับทางฝั่งของราชดำเนินกลางที่มาจากผ่านฟ้าราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าจปรด้านบนสะพานพระราม8ต่อเนื่องไปสุขสัตทางฝั่งพิษณุโลกที่จะมุ่งหน้ายมราชราชวิถีแยกตึกชัยแยกสังฮีด้านบนสะพานกรุงธนฝั่งถนนสิรินธรก่อนข้ามแยกบางพลัดวงสว่างรัชดางามวงวานบางเขนพงเพชรใต้ด่วนแจ้งวัฒนะหน้าสู่ราชการรังสิตปทุมต่อเนื่องพหลโยธินเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่เขาบอกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็รังสิตนายกขาออกคลอง2คลอง4ขาเข้าคลอง4คลอง3ที่รับแจ้งว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนติดคุกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในขณะนี้ว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.ได้แก่ป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นส่วนรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายต้องสอบถามกับนายประกรณ์ขณะที่เรื่องของแนวปฏิบัติต้องควบคุมและเรื่องของบทลงโทษต้องมีความรุนแรงและเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ได้กำชับไปในทุกพื้นที่โดยในช่วงนี้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจค้นซึ่งเน้นไปที่อาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักหากผู้กระทำผิดถูกจับกุมจะไม่สามารถประกันตัวได้และในชั้นสืบสวนสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวส่วนเครื่องกระสุนปืนไม่สามารถพกพาได้เพราะเวลาออกกฎหมายใหม่จะต้องครอบคลุมทั้งหมดส่วนปืนที่ถูกกฎหมายจะสามารถห้ามนำออกจากบ้านได้ 100% หรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่หากพกปืนไปไม่มีใบพกก็ถือว่าทำผิดกฎหมายและห้ามพก 100% ฝ่าฝืนต้องติดคุกศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ในกรณีรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชานำเสนอความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าไทยไม่ให้ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลไทยแสดงข้อกังวลต่อถ้อยแถลงของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา JIC ยืนยันว่าไทยเคารพและให้ความร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติมาโดยตลอดรวมถึงปัจจุบันไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติการทักท้วงถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องรอบด้านและอยู่ในขอบเขตหน้าที่JIC ระบุว่ากระบวนการจัดทำแถลงการการตรวจสอบข้อมูลจากประเทศไทยอย่างรอบด้านโดยเฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นเหตุของความขัดแย้งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการอ้างตัวเลขผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 650,000 คนซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบที่มาและนิยามให้ชัดเจนนอกจากนี้ JIC ย้ำว่าความเห็นของนักวิเคราะห์ที่สื่อกัมพูชานำเสนอไม่ใช่ข้อสรุปหรือมติของสหประชาชาติและแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ใช่แถลงการอย่างเป็นทางการของ UN ทั้งนี้ JIC เรียกร้องให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นกลางและครอบคลุมผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการในเวทีระหว่างประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงมีเสื้อนี่มีกระจายมาเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ชุด
2: เสาร์แล้วไม่กล้าถวาย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2นะครับเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้แล้วนะครับตื่นเต้นแทนเลยนะใกล้วันเดินทางเข้ามาแล้วนะครับสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569 Easy Pass Easy Earth โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส.100จะพาสมาชิก Easy Pass ทั้ง40คู่ออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR เพาะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนณวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ 15-16 สิงหาคมนี้มีนัดกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนริมคลองบางกะปิหรือว่าถนนเพชรอุทัยเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา 6:00 นท่านใดที่ขับรถส่วนตัวมาสามารถนำรถไปจอดค้างคืนได้เลยนะครับสำหรับกำหนดการเดินทางโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะครับ6โมงเช้านัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ถนนเพชรอุทัยห้วยขวางนะครับลงทะเบียนพร้อมรับอาหารเช้าและเครื่องดื่ม 7:00 น.ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศระหว่างทางมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลคำถามนะร่วมสนุกเยอะแยะมากมายสนุกสนานเต็มที่เลยเกี่ยวกับข้อมูลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในระหว่างการเดินทางนะครับช่วง 10:00 น.นะครับเดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มที่ชัยนาทนะครับช่วงเที่ยงก็รับประทานอาหารกลางวันกันบ่ายโมงนั่งรถรางชมสถานที่พร้อมฟังบรรยาย 15:00 น.ออกเดินทางสู่นครสวรรค์ 16:00 น.เช็คอินเข้าที่พักและ 17:00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย 18:00 น.ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ห้องจัดเลี้ยงนะครับพร้อมกิจกรรมสันทนาการ 22:00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569 7:30 น.รับประทานอาหารเช้า9นาฬิกาเป็นกิจกรรมชั่วโมงเรียนรู้ Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางเที่ยงครับเช็คเอาท์ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่า12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณก็รับประทานอาหารกลางวันกันนะครับ15นาฬิกาแวะซื้อของฝากครับ15นาฬิกา30นาทีเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร17นาฬิกา30นาทีทางคณะเดินทางถึงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยสวัสดิภาพครับอย่าลืมนะครับ 6:00 นวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้สังคมด้วยครับหมายเหตุนิดนึงกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมนะครับท่านร้อยตำรวจโทภาพพบอาสะโพนะครับท่านรองสารวัตรตำรวจทางหลวงเพชรบุรีท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ครับที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
2: รอมาเลื่อนรถรถมันติดมันฝั่งสามช่องรถใหญ่ไปไม่ได้ครับรถเล็กๆไปได้แค่ด้านซ้ายอย่างเดียวครับ
1: มีใครเจ็บ
2: ไปทาง
1: มีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับ
2: ไม่มีใครเจ็บครับเฉียวครับแล้วจะว่าฝนตก
1: มีสิ่งของตกหล่นไหมครับ
2: ไม่มีครับรถมันฟางเลยครับรถพ่นเทเลอร์มันฟางสามช่องมันง่ายฟางเลยครับ
1: อย่างนี้
2: ไปได้ไรทางนิดเดียวครับ
1: โอ้อย่างนี้ต้องเลี่ยงไหมต้องแนะนำทางเลี่ยงไหมฮะ
2: ต้องเลี่ยงครับไม่งั้นมาเส้นหาเจ้าครับ
1: ไปใช้เส้นทางไหนดีครับท่านรองสารวัตร
2: เนี่ยพอลงเลยบันไดอิฐมาหน่อยฮะเลี้ยวขวาผ่านทางหลวงนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาไปหาเจ้าครับแล้ววิ่งเลาะชายทะเลครับ
1: อ๋อไปเลียบหาดเจ้าสำราญ
2: ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเลี้ยวขวาครับตรงจุดเดียวกันนะฮะ
1: ครับ
2: ล่อใต้สะพานไปบ้านลาดครับไปออกตรงแยกบ้านลาดได้ครับ
1: อ๋อ
2: ไปแยกท่าศาลาครับ
1: อ๋อคาดว่าใช้เวลานานไหมครับจุดเนี้ยฮะ
2: น่าจะนานครับเพราะต้องรอรถมาลาดมาขยับครับมันผ่างมาเลยครับม
1: ัน
2: ทุกของมาด้วยครับพวกวัสดุก่อสร้าง
1: ถึงขนาดว่าเป็นชั่วโมงเลยไหมฮะ
2: น่าอย่างนั้นนะครับ
1: น่าจะถึงเนาะแต่ไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีบาดเจ็บแบบฟั่มอย่างเดียวเฉียวกันแบบนั่นละเฉียวน
1: ั่
2: นก
1: ันเขาบอกไหมว่าเกิดเหตุได้ยังไงอ่ะท่านรองครับ
2: มันน่าเป็นทางโค้งด้วยครับตรงนี้มันโค้งแล้วก็จังหวะว่าหน้ารถวิ่งไวฝนมันตกนะครับมันลื่น
1: อ๋อแล้วตอนนี้ฝนหยุดยังคะเนี่ยในพื้นที่
2: เบาๆแล้วครับแต่ตรงไม่หนักนะครับตกไปปล่อยแต่ถนนเปียกมันชื้นนะครับ
1: อืม ครับครับครับตอนนี้ท้ายแถวประมาณเท่าไหร่ได
2: ้ฮะแต่ท้ายแถวก็ประมาณมาถึงห้างไอ้นี่นะฮะประมาณโลเป็นโลฮะโลสองโลแล้วฮะโลกว่าแล้วครับ
1: จุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนครับจุดสังเกตตรงไหนครับ
2: ท่าน
1: รอง
2: อยู่ตรงกม158บวก500ครับ
1: 158บวก500นะฮะ
2: ครับเขตบ้านลาดนะครับตรงนั้นมันเป็นพิโลซ้ำอยู่ตรงนี้ครับตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดมันเป็นช่วงโค้งพอดีครับเลยลงไปสายไปหน่อยแล้วเป็นโค้งแล้วเป็นเลยพอหน่อยเป็นจุดกลับรถครับ
1: แล้วขาเข้าได้รับผลกระทบไหมฮะขาเข้าติด
2: ไม่ได้กระทบครับวิ่งได้ตามปกติครับ
1: กระทบขาออกฝั่งเดียวเนาะ
2: ขาออกทางเดียว
1: แล้วตอนนี้ฝนหยุดหรือยังฮะเนี่ย
2: ปล่อยเล็กๆนะฮะไม่มากครับในหยุดแล้วครับ
1: เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงด้วยนะฮะ
2: ครับครับ
1: ได้
2: ไม่งั้นนะฮะมาเลี่ยงมันจะติดตรงปมพอเลยเพชรตรงเลยโรบินสันไปแหละครับขาลงใต้ครับเลยโรบินสันประมาณสัก1กม.ครับตรงนั้นพอดีเลยครับ
1: ครับครับเดี๋ยวยังไงเราช่วย
2: ต้องเข้าบ้านลาดเลี้ยวผ่านแยกท่าไอ้บ้านลาดแล้วออกตรงท่าสลาได้ครับ
1: ครับไปทางเขาบันไดอิฐก็ได้ไหมเพราะมันก็อยู่ก่อน
2: ได้ครับบันไดอิฐมันแต่บันไดอิฐมันจะอ้อมไปนู่นนะครับ
1: มาวิ่งเรียบหาเจ้าสำราญเนี่ยน่าจะโอเคสุดละน่าจะเวิร์
2: กโอเคฟ้าตรงนี้แยกเดียวกันฮะไปกว่าก็ได้ซ้ายก็ได้ครับถ้ากว่าจะมาออกหาเจ้าสำราญออกท่ายางออกอะไรได้หมดแล้วก็แต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวกว่าไปบ้านลาดใกล้ครับออกตรงท่าสาราได้เลยครับมันมีสะพานออกถนนใหญ่ได้เลยตรงนี้ไปหน่อยเดียวครับ
1: ครับครับ
2: ตรงบ้านลาดถ้าเลี้ยวกว่าไปบ้านลาดแล้วก็ออกตรงท่าสาราจะใกล้กว่านะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวแนะนำให้บ้านลาดแล้วก็ไปท่าศาลานะ
2: ครับครับมาออกท่าศาลาพอพัทยาอำเภอบ้านลาดแล้วเลี้ยวซ้ายออกแยกท่าศาลา
1: ครับเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยขอบคุณมากเลยท่านรองที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับครับแต่ไม่มีคนเจ็บอะไรมากครับมันรถผ่านกันนะครับผม
1: ครับครับขอบคุณครับที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่นะครับต้องขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทภาพภพอาสะโพนะครับท่านรองสารวัตรตำรวจทางหลวงเพชรบุรีนะฮะเพิ่มเติมกรณีช่วงแถวไทยวัสดุบ้านลาดที่เพชรบุรีหรือว่าหลักกิโลเมตรที่158+500นะครับอยู่ที่บ้านลาดเพชรบุรีนะฮะเป็นกรณีรถบรรทุกเทลเลอร์บรรทุกเป็นพวกอุปกรณ์ก่อสร้างมาแล้วก็เสียหลักฝนตกถนนเปียกลื่นพลิกตะแคงกีดขวางทุกช่องทางนะครับยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นคู่กรณีนะเขาบอกว่าเสียหลักด้วยตนเองแล้วก็คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่ได้เป็นอะไรมากก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นก็เลยเสียหลักนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะก็ก่อนหน้านี้ทางกู้ภัยสว่างสรรเพชรก็เพิ่มเติมให้บอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บนะเป็นคนขับนี่แหละแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บเยอะไม่มีคู่กรณีแต่ว่ารถอ่ะมันกีดขวางทุกช่องทางเลยก็คือผ่านไม่ได้เลยนะฮะจุดเนี้ยยังผ่านไม่ได้นะครับบริเวณช่วงไทยวัสดุบ้านลาดที่เพชรบุรีเป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกขาลงใต้อะนะกม158+500ยังไงหลีกเลี่ยงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ท่านรองเนี่ยแนะนำให้ไปตรงบ้านลาดไปออกท่าศาลาหรือว่าไปวิ่งตรงเลียบหาดเจ้าสำราญจะดีกว่านะสำหรับบริเวณจุดนั้นก็อาจจะอ้อมนะครับแต่ว่ามันไม่ติดเพราะว่าถ้าจะรอจุดนี้คือมันยังผ่านไม่ได้นะยังผ่านไม่ได้นะครับก็ท้ายแถวก็หลายกิโลนะก่อนถึงบิ๊กซีเพชรบุรีนะท้ายแถวอะนะครับน่าจะประมาณสักเดี๋ยวผมลองวัดระยะดูให้เลยนะว่าประมาณสักกี่กิโลนะดูจากสายตาแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า2กิโลประมาณ3กิโลกว่าๆ3กิโลนิดๆ 3.24 นะอันนี้วัดจากในแผนที่การจราจรนะก็ท้ายแถวประมาณ3โลกว่าก่อนถึงบิ๊กซีเพชรบุรีขาล่องใต้นะฮะใครที่ใช้เพชรเกษมมาก็ตั้งแต่เขาบันไดอิดถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงก่อนเลยนะไปใช้ทางด้านของราชดำริไปใช้ทางด้านของบ้านลาดไปใช้ทางด้านของเลียบหาดเจ้าสำราญไปทางโซนนู้นเลยนะครับจะดีกว่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยท้ายแถว3โลเศษละก็ยังผ่านไม่ได้แล้วก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงอ่ะอีกนานเหมือนกันนะเห็นท่านรองสารวัตรตำรวจทางหลวงเพชรบุรีบอกว่าน่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่ารอรถใหญ่มาดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่สำหรับจุดนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันขากลับขึ้นมากรุงเทพอันนี้ไม่ติดนะอันนี้มีชะลอดูกันแต่ว่ามันไม่ได้กระทบไม่ได้ไปกีดขวางอะไรแต่ว่ามีชะลอดูกันท้ายแถวสั้นนะสำหรับขาขึ้นกรุงเทพเนี่ยท้ายแถวสั้นแต่ว่าขาออกก็อย่างที่บอกว่าเผื่อเวลาการเดินทางนะครับถ้าใครจำเป็นจริงๆนะที่ต้องผ่านเพชรเกษมบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับกม158+500หรือว่าแถวอำเภอบ้านลาดนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางถ้าจำเป็นต้องผ่านจุดนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวประมาณ3กิโลกว่านะครับส่วนถ้าเคลื่อนย้ายได้นะถ้าเคลื่อนย้ายออกไปด้านหน้าโล่งเลยนะด้านหน้านี้ไม่มีปัญหาการจราจรเลยสำหรับด้านของเพชรเกษมส่วนพระราม2ขาเข้ายังมีชะลอตัวอยู่ประมาณ3จุดนะฮะในช่วงเวลานี้นะพระราม2ก็จะมีท่าจีน1จุดนะเป็นแนวก่อสร้างนะครับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน1จุดแล้วก็ช่วงแถวมหาชัยแล้วก็ช่วงแถวแสมดำที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับตรงพระราม2ก็หลักๆก็3จุดนี้สำหรับพระราม2ฝั่งขาเข้าที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ตลอดเส้นทางครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้มาดูข้อมูลทางหลังไมค์กันบ้างนะครับที่มีเพื่อนสมาชิกแจ้งไว้คุณไก่บอกว่ามีของตกหล่นอยู่ที่ติวานนท์ครับเป็นติวานนท์ฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงกลางสะพานข้ามแยกติวานนท์เขาบอกว่ามีลังโฟมตกหล่นอยู่นะครับ1ลังอยู่เลนซ้ายนะก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังส่วนการจราจรคุณไก่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับไปกับยังไม่มีปัญหาการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านแต่ว่าฝากระวังเรื่องของลังโฟมที่มันตกหล่นอยู่กลางสะพานข้ามแยกติวานนท์อยู่เลนซ้ายนะครับสำหรับจุดนี้การจราจรใช้การได้ทั้งไปกลับคุณศิริลักษณ์พหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าใต้ BTS สะพานควายมีเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับจุดนี้คุณศิริลักษณ์บอกว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควายเก่ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมสภาพการจราจรเส้นอโศกก็บอกติดมากไปกลับเลยนะก็บอกติดแน่นแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ด้านของเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำหรือว่าราชเทวีเขาบอกไปกลับติดเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งบำรุงเมืองไปกษัตริย์ศึกอ่ะเวลานี้ลดมากแล้วส่วนด้านของราชวิถีไปการเรือนสังฮีก็บอกว่าลดแน่นด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีขาเข้าต่อเนื่องถนนขาวสุโขทัยเขาบอกติดแล้วก็หนาแน่นตั้งแต่ฝั่งถนนสิรินธรก่อนตัดจรัญข้ามแยกบางพลัดเจอท้ายแถวฝั่งกลับกันบนสะพานไม่ติดฝั่งถนนสิรินธรที่จะมุ่งหน้าไปตัดบรมต่างระดับสิรินธรด้านนี้เห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็จะลันที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางพลัดชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันขึ้นสะพานพระราม7ใช้ได้จะมันแน่นตรงทางลงทางลงสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าวงสว่างติดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของรัชดาแยกประชานุกูลยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าประชาชื่นไปกับบริเวณช่วงประชานุกูลก็ชะลอตัวแล้วก็ทางด้านของพงเพชรก็ชะลอตัวแต่ว่างามวงวานท้ายแถวจะยาวกว่าด้านของประชาชื่นนะถ้าเป็นแยกพงเพชรแยกแคลายก็ติดนะครับติวานนท์ไปกลับสนามบินน้ำยังได้ตามรอบไฟท้ายไม่ยาวสามัคคียังเคลื่อนตัวได้รัตนาธิเบศรถ้ามุ่งหน้ามาแยกแคลายค่อนข้างติดมีท้ายแถวสะสมแต่ถ้าข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไม่ติดสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ยังเคลื่อนตัวได้ M81 บางใหญ่ยังใช้การได้ถ้าเป็นส่วนของรัตนาธิเบศรทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเป็นกาญจนาถ้าเป็นทางหลวงหมายเลข9หรือว่าวงแหวนตะวันตกขาออกรถยังแน่นอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าไปทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานหรือว่าช่วงต่างระดับฉิมพลียังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งขาเข้ากาญจนาตะวันตกเนี่ยเขาจะมีปัญหาช่วงลงมาจากต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกะละปะพึกต่อเนื่องไปหน้าหมู่บ้านดีเคไปต่างระดับพระราม2ข้ามทางรถไฟอันนั้นติดนะถ้าเป็นโซนนั้นติดแต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันถ้ามาจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งวัฒนะในช่วงเวลานี้ก็รถค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวหน้าศูนย์ราชการไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวหลัก4หรือว่าด้านของแยกคลองประปาก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันใต้ถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปลิงเมืองปากเกร็ดนะปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นก็ยังไหลได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าผ่านพ้นบริเวณช่วงแถวเลี่ยงเมืองมา5แยกปากเกร็ดไปชัยพฤกษ์ขึ้นสะพานพระราม4ไม่ติดนะด้านบนสะพานพระราม4ก็ใช้การได้นะครับทั้ง2ฝั่งก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรใต้ถนนศรีสมานฝั่งที่มาจากสงประพานี่รถเยอะนะแต่ฝั่งที่มาจากสู่สมเด็จยังใช้ได้นะที่จะมุ่งหน้าไปใต้ด่วนต่อเนื่องไปสงประพานี่ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งของพหลโยธินขาเข้านะครับจะเริ่มแน่นๆก็บริเวณช่วงแถวเกษตรไปเสนาแต่ขาออกนี่รถเยอะกว่าครับขาออกนี่ตั้งแต่5แยกลาดพร้าวออกมาทางด้านของเกษตรนี่ก็ชะลอตัวมากกว่าแล้วก็ท้ายแถวจะยาวกว่าแล้วก็ช่วงแถวจันทรุเบกษาคปอทูปะนะครับที่จะมุ่งหน้ามาสี่มุมเมืองมุ่งหน้ามาเซียก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางฝั่งวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ช่วง5แยกถ้าเป็นแถวสุทธิสารห้วยขวางนี่ไม่ค่อยติดนะใช้ได้ถ้าเป็นตั้งแต่5แยกออกมาทางรัชวิภามาทางด้านของบางเขนเนี่ยอันนี้เริ่มมีชะลอตัวนะครับทางฝั่งของพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามได้ช้านะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนสะพานพระราม7ติดนะลงฝั่งวงสว่างเนี่ยรถเยอะนะเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีด้านของจรัญสนิทวงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของโรงพยาบาลยันหีถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไปชะลอตัวช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดส่วนทางฝั่งสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8บนสะพานนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดที่แน่นก็จะเป็นทางฝั่งวิสุทธิกษัตริย์จปล.แล้วก็ด้านของจักรพรรดิพงศ์ส่วนปิ่นเกล้าเนี่ยจะมีฝั่งบัลลมนะครับแยกบัลลมแล้วก็ด้านของราชดำเนินกลางกับราชดำเนินในที่มีชะลอตัวนะครับปริมาณรถเขาก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันตรีเพชรค่อนข้างหนาแน่นนะครับด้านบนสะพานพุทธก็ได้ช้านะสะพานพุทธนี่2ฝั่งเลยนะไปกลับเลยส่วนสะพานพระปกเกล้าเนี่ยขาเข้าไม่ค่อยติดจะติดขาออกมาทางด้านของประชาธิปกนะครับสมเด็จเจ้าพญาแถวพญาไม้มาก็มีชะลอตัวนะท่าดินแดงคลองสารอิสรภาพใหม่ลาดย่าที่จะเข้าวงเวียนใหญ่ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนด้านของเจริญนครแถวคลองสารแถวกรุงธนแถวใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ชะลอตัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโซนแถวบุคโลที่จะมาทางด้านของราชบุรณะยังใช้ได้นะโซนเนี้ยสะพานตากสินท้ายแถวเนี่ยสั้นลงฝั่งขาเข้าจะอยู่ประมาณเชิงทางลงมาทางด้านของสาทรเหนือก็ได้ตามรอบไฟสาทรใต้ท้ายอยู่ประมาณซอยสวนพูนะเลยมานิดหน่อยนะครับมุ่งหน้ามาเซนหลุยมุ่งหน้ามาแยกสาทรสุรศักดิ์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วก็มีสลับหยุดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางฝั่งของสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพก็จะเป็นขาออกที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะขาเข้าข้ามมาถนนตกข้ามมาทางฝั่งพระราม3เนี่ยยังใช้การได้ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12นะครับการจราจรยังคล่องตัวนะขึ้นลงสุขสวัสดิ์ขึ้นลงพระราม3ขึ้นลงปู่เจ้าสมิงพรายยังใช้การได้ดีนะครับก็จะมีฝั่งพระราม3ที่เริ่มมีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับบริเวณช่วงแยกตัดวงแหวนอุตสาหกรรมนราธิวาสราชนครินทร์ช่วงแยกนรินทร์กับช่วงแยกนราลมชะลอตัวได้ตามรอบไฟส่วนทางฝั่งของสีลมที่จะมุ่งหน้าไปสารแดงได้ช้าฝั่งกลับกันผ่านพ้นเดโชมาถนนปั้นประมวลมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนยังหนาแน่นนะครับคุณไก่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณไก่อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่บ้านแล้วค่ะตอนนี
1: ้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้เจอโฟม
2: ก่อนหน้านี้คือใช่ค่ะก็คือขับรถมาถนนติวานนท์ขาออกจากทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะข้ามมาทางนครอินทร์นะคะวนสะพานข้ามแยกเลยค่ะ
1: คร
2: ตรงกลางสะพานเลยตรงที่เวลาที่ก็ติดป้
1: าย
2: ที่มีป้ายปกเฉลิมฉลองอะไรกันนอกค่ะคือกลางสะพานเลนซ้ายอะค่ะมีกล่องมีลังโฟมอะค่ะตอนขับขึ้นมาก็คือลังโฟมมันก็คงอยู่ริมอะค่ะแต่ว่าพอมีลมพัดปุ๊บฝามันก็เริ่มเปิดใช่
1: มันมีของอยู่ข้างใน
2: เมาไม่เห็นแต่คิดว่าไม่น่าไม่แน่ใจอะค่ะแต่ดูมันก็น่าจะขยับได
1: ้
2: ก็เลยไม่แน่ใจว่าใครทำหรือว่าแต่ลังค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะ
1: ใหญ่ไหม
2: ค่อนข้างใหญ่ก็ใหญ่อยู่ค่ะแต่ไม่สูงใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ได้
2: ก็เลยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นด้วยสะพานข้ามแยกแล้วมันอยู่สายสุด
1: ฮะแล้วตอนผ่านมานี่ยังไม่ติดใช่ไหมยังใช้ได้ใช่ไหม
2: ไม่ติดค่ะใช้ได้แต่ว่าก็ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะตอนแรกติดค่ะใช่ตอนที่จะข้ามก็ยังงงว่าเอ๊ะมันมีอะไรทำไมรถติดคิดว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้าปรากฏว่าเขาก็น่าจะหลบดังโครมกันนี่แหละค่ะก็เลยแบบติดค่อยๆไปกันช้าๆ
1: คร
2: ับ
1: ตอนนั้น
2: มีพอลงมาก็คือค่อนข้างโล่งเลยค่ะ
1: เหรอมีฝนมีอะไรไหมตอนที่เราผ่านมาคุณไก
2: ่ตอนแรกตรงบนสะพานไม่มีแต่พอขึ้นสะพานพระราม5ก็เริ่มมีปล่อยๆเป็นละอองฝนนะคะก็มีมาจนถึงเลยวงเวียนมาขุนกองมานิดนึงอะค่ะ
1: ครับผม
2: แต่หลังจากนั้นก็คือไม่มีฝนละ
1: แล้วแถววงเวียนยังไม่ติดเหรอครับราชพฤกษ์ช่วงนี้วงเวียนมาขุนกอง
2: ไม่ติดค่ะช่วงตอนที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัก10นาทีที่แล้วไม่ติดนะคะก็รถยังไปได้เรื่อยๆค่ะตามจังหวะสัญญาณไฟใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างโล่งมาจนถึงราชพฤกษ์ตรงที่ข้ามรัตนาธิเบศรมาเลยค่ะ
1: ใ
2: ช่
1: ครับครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยเนาะ
2: ใช่เมื่อวานก็มีแจ้งเข้าไปอุบัติเหตุไม่แต่ไม่แน่ใจว่ามีกี่คันตอนแจ้งเข้าไปก็คือไม่เห็นว่ากี่คันเพราะว่ามันดูเยอะมาก
1: อ๋อครับเส้นราชพฤกษ์ใช่ไหมใช่ป่ะที่เมื่อวานแจ้ง
2: ใช่เมื่อวานนี้ใช่ค่ะเพราะที่ว่าฝนตกแล้วพอดีเราเห็นรถติดกันด้านช่องทางด่วนเราก็เลยออกคู่ขนานเราก็เลยไม่เข้าไปไม่ออกเพราะเราอยู่คู่ขนานอยู่แล้วที่เราวนโรงเรียนมา
1: ไหวตัวทัน
2: เราก็เลยไม่เข้าใช่เพราะมันติดมากเลยค่ะก็เลยแบบอยู่คู่ขนานพอขับมาได้นิดเดียวเอ้าหันไปทางขวาเห็นเป็นรถติดผ่านหัวมาทางด้านนี้ละแล้วก็ด้านข้างก็คือมีรถเหมือนแบบจอดคู่กันเหมือนแบบไม่แน่ใจคันไหนชนคันไหนอะไรยังไงก็กำลังจะดูปรากฏว่าขับไปได้นิดมันก็ดูเป็นโล่งๆแล้วก็ฝั่งตรงที่เป็นเลนขวาสุดก็แบบมีรถหันหัวมาอีกเหมือนกันแล้วก็มีรถจอดอยู่หลายคันอยู่ก็เลยว่าไม่รู้กี่คันแล้วคันนี้ดูไม่ทัน
1: ครับครับ
2: แล้วฝนก็ตกด้วยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: แต่วันนี้โชคดีนะฝนยังไม่ลงนะถึงบ้านก่อน
2: ค่ะแต่ไม่แน่นะคะเพราะว่ามันเริ่มมืดๆแล้ว
1: ได้ครับขอบคุณมากคุณไก่เดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้
2: ได้ค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน์
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยครับผม
1: เชิญเลยครับ
3: มีรังสิตนครนายกฝนไม่ตกแต่ไม่มีแดดแต่รถการจราจรเยอะค
1: ่
3: อนข้างเคลื่อนช้าครับวันนี
1: ้ครับผม
3: ออกมาจากฟิวเจอร์จะมุ่งหน้าไปคลองปกตอนนี้เพิ่งจะเลยมอเตอร์เวย์มา
1: อ่าฮะครับผม
3: เยอะตลอดเลยคุณเสมาเชื่อไหม
1: หรอ
3: คลอง1คลอง2คลอง3คลอง4
1: พรุ่งนี้วันหยุดไง
3: คลอง5คลอง5มาไอ้คลอง4จะมาคลอง5นี่ก็ติดหมดถึงไฟแดงมอเตอร์เวย์ประมาณ100เมตรอ่ะคุณเสมา
1: ครับผม
3: กลางมีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่ช่องกลาง
1: อ้าวหรอ
3: แต่การเสียของเขาถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้ว่าคนขับเขาอยู่หน้ารถยืนโทรศัพท์อยู่
1: อ๋อเหรอท้ายยาวไหมท้ายยาวไหม
3: ก็ติดตลอดอ่ะ
1: ติด
3: แต่ว่าเลยไฟแดงมาแล้วมุ่งหน้ามาทางคลองผมเนี่ยตอนนี้ผมหลุดมาแล้วเคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับผม
3: แล้วผมก็ดูในรถเทรลเลอร์แต่เหมือนเขาบรรทุกดินน่ะคุณเสมา
1: ครับ
3: เขาก็มีผ้าใบคลุมถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปหลงต่อท้ายเขาไป
1: ครับ
3: เพราะเขาอยู่ช่องกลางตัวนี้มันจะเป็น3ช่องจราจร
1: ครับผม
3: แต่เลยไฟแดงมาแล้วตอนนี้ผมจะถึงไอ้ป้องหงแล้วเคลื่อนตัวได
1: ้
3: ขาเข้าเคลื่อนตัวได้แต่ขาเข้าก็จะติดอีกทีก็ช่วงเลยมอเตอร์เวย์ไปถึงคลอง4คลอง3คลอง2นู่นแหละครับถ้าเลยคลอง2ไปแล้วมุ่งหน้าต่างระดับฟิวเจอร์ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีที่ผมดูให้นะ
1: ครับ
3: ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้จุดหมายปลายทางก็จะไปคลอง6อ่ะจากนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนไปไม่พ้นรังสิตอ่ะไปวันไหนก็มีผู้โดยสารเรียกมาลังสิตก็ไม่อยู่ลังสิตนี่แหละครับ
1: ครับผม
3: ครับผมฝนยังไม่ตกนะคุณเสมาย
1: ังไม่ตกนะได้ครับ
3: ครับผมก็ขอจบรายงานหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี
1: ครับ
3: คุณเล็กสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
4: สวัสดีครับพี่เสมาพี่เชลา
1: ครับเชิญเลยครับพี่เล็ก
4: พี่พันพ
1: ี่
4: หัวโตทุกท่านสมาชิกจอสร้อย
1: ครับ
4: ในสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกน้ำพิเศษมา
1: เป็นไงบ้างครับ
4: ก็มาจากนู่นนะมาจากวัดอรุณโอ้โหกว่าจะข้ามแยกไอ้นี่ได้เลยนะแยกวันแขกได้เลยก็โหค่อนข้างจะนานเหมือนกัน
1: ข้ามสะพานไหนมาสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธอ่ะ
4: ไม่ก็ผมมาจากอรุณผมก็ใช้อิส
1: ระภาพอ๋อมาทางบ้านแขกตรงนู้นใช่ไหม
4: ใช่ใช่ข้ามแยกบ้านแขกแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงราชย่าเลี้ยวเข้าราชย่าแล้วออกวงเวียนใหญ่ใช้วงเวียนใหญ่มาให้สวรรค
1: ์
4: มาดาวขนองรถ ขาออกนี่ค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้ารถเยอะครับที่จะมา
1: ครับ
4: ต้องขาออกสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ต้องข้ามคลองดาวคะนองมาแล้วนะจะโอเคมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์นี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับผมแต่ถ้ามาจากวงเวียนใหญ่มาถึงดาวคะนองนี่รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันจากบางปะแก้วมุ่งหน้าดาวคะนองนี่เคลื่อนตัวช้าช่วงก่อนข้ามคลองดาวคะนองนะ
1: ครับ
4: กลับกันหลังจากฝนข้ามคลองดาวคะนองบิ๊กซีไปดาวคะนองผ่านไปเนี่ยแยกมหาสวรรค
1: ์
4: ไปวงเวียนใหญ่เนี่ยขาเข้าไม่มีปัญหา
1: ครับผม
4: ยังไม่มีฝนครับพี่เสมา
1: ครับคาดว่าเย็นนี้จะมีไหมครับ
4: โอ้ไม่มีกลับบ้านได้สบาย
1: ไม่มีนะ
4: เตรียมชุดนะไม่ต้องเตรียมเลยบางคนเราไม่มีแน่นอนเย็นนี
1: ้เอ๊ะฉีกทิ้งเลยฉีกเสื้อกันฝนทิ้งเลย
4: ฉีกทิ้งเลย
1: ฉีกทิ้งเลย
4: กันฝน
1: เออผมฉีกทิ้งเลย
4: โอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ไว้ตรงต่างระดับบางปะแก้วที่จะม้วนลงพระราม2นะครับผม
1: ครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับคุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี
5: ้วันนี้บุกมาทางบุญลมราชชนนีนะครับ
1: หลงไหมครับ
5: ไปทางพุทธมณฑลท่านหลงผมอยากคุณปานได้จำตามหน่อย
1: อ๋ออยู่ช่วงไหนบุญลมอ่ะพี่นุ่ม
5: มาจากกาญจนาภิเษกนะครับ
1: กำลัง
5: วิ่งเข้ามาในเมืองนะครับ
1: ครับ
5: คล่องตัวนะครับไม่มีปัญหากับพันก็ดีครับไม่มีปัญหาคล่องตัวอยู่นะครับก็ตอนนี้ภาพมาเข้าสิรินทร์แล้ว
1: ครับ
5: ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเลย
1: ครับครับ
5: นะครับรถเสียก็ไม่เจอรถของประเทศก็ไม่เห็น
1: ครับ
5: ก็เคลื่อนตัวกันได้ดีตอนนี้ไม
1: ่
5: มีปัญหาเลยอุณหภูมิประมาณ37 38
1: โอ้แล้วไม่มีฝนเหรอครับคึ้มๆไหมครับพี่หนุ่ม
5: ไม่มีมันไม่มีคลึ้มเลยตอนนี
1: ้หรอ
5: แต่ดูอากาศมันมอมอยังไงสะกดอยู
1: ่โซนตะวันออกที่คุ้นเคยกับโซนตะวันตกนี่อันไหนวิ่งง่ายกว่ากัน
5: พอกันนะฮะ
1: พอกันเลย
5: ถามว่ากรุงเทพตรงไหนไม่ติดบ้างช่วยบอกหน่อย
1: แล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อ
5: เดี๋ยวจะกลับย้อนกลับไปกินอะไรนะ
1: ลมก้าวไปโซนตะวันออก
5: แถวนั้นไปโซนตะวันออก
1: ครับผม
5: พอดีมาส่งลูกค้าตรงแถวตลิ่งชัน
1: อ๋อ
5: ตอนนี้กำลังเลาะขับไปเรื่อย
1: ๆ
5: เดี๋ยวจะดูข้างหน้ามันมีอะไรหรือเปล่าจะเข้าทางชลันสนิทวงแล้วนะครับ
1: ได้ครับขอบคุณ
5: จะชะลอตัวตรงชลินทรจะชะลอตัวนิดนึงตรงเฉยๆเข้าชลันสนิทวงนี่แหละครับ
1: บางพัดใช่ไหมต้องตัดบางพัดตรงนั้น
5: ถูกต้อง
1: ขอบคุณครับพี่หนุ่ม
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพันสวัสดีครับพี่พัน
6: สวัสดีครับพี่เสือมาสวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีพี่เล็กแล้วก็คุณธนชัยรัตน์ของผมหน่อยคร
1: ับ
6: ผม
1: ครับผมเชิญเลยพี่พันวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
6: ตอนนี้เมื่อกี้ขึ้นทางด่วนมาครับประมาณ15นาทีที่แล้วขึ้นจากเจริญราษฎร์ครับผมม
1: ุ่
6: งหน้างามวงวานพี
1: ่ครับ
6: ทางด่วนปุ๊บก็มันทางด่วนมีปัญหาอยู่ช่วงหน้าโรงพยาบาลที่จะยุติครับผม
1: อ๋อ
6: ตรงนั้นก็จะเบียดกันหน่อยตรงคลองประปาครับผม
1: ครับผม
6: แล้วก็วิ่งยาวมาก็มีจะรอตัวต้องเสีย10บาทพี่
1: อืมครับผม
6: 10บาทก็ไม่น่าเก็บผมเนาะน่าจะขึ้นให้ยาวไปเลยเนาะ
1: แล้วไงต่อแล้วไงต่อ
6: ถ้าเก็บ10บาทตรงนั้นนะครับ10บาทแล้วก็ลงตามมาครับแยกกรุงเพชรเลี้ยวแยกกรุงเพชรเลี้ยวขวามามาตอนนี้อยู่เขตบางซื่อครับแดดร้อนนะพี่เลยมา
1: ครับมันไม่มีฝนเลย
6: ฝนไปแล้วแหละ
1: ไม่มีฝนเลย
6: ฝนไปแล้วพายุน่าจะไปหมดแล้วแหละยินก็บอกถึงวันที่12ใช่ไหม
1: ล่องมรสุม
6: ใช่แต่มองไปทางพระราม2นี่ไม่เยอะนะ
1: ครับ
6: บอกพี่หนุ่มร่มเก้าเลี้ยวขึ้นจรัญมาก็หนาวแล้ว
1: ทำไมอ่ะอากาศเย็นเนี่ย
6: แยกห้องเวทแยกไอ้นี่แยกงามไม่แยกละแยกอะไรวงสว
1: ่
6: าง
1: อบอุ่นเลยแหละอบอุ่นเลยเพื่อนเยอะเลย
6: ครับประชาชนทุกคนนั่นแหละใช
1: ่
6: ครับไม่ร้อนบอกพี่นุ่มเอ้ยแวะซื้อน้ำแดงก่อน
1: เอ้า
6: จะได้ดูดน้ำแดงมาจะได้ใจเย็นๆ
1: เนี่ยก็พี่พันซ่าอย่างเงี้ยเนี่ยพี่พันซ่าจริง
6: ๆซ่าด้วยครับน้ำแดงมันจะ
1: ซ่า
6: ไม่งั้นก็ครับไม่งั้นก็น้ำแดงโซดาหรือน้ำแดงมะนาวก็ได้ครับผม
1: ครับผม
6: มาเรื่อยๆก่อนจะถึงลมเก้าโอ้โห
1: อีกไกลอ่ะ
6: ข้ามเกียร์ไม่ได้
1: รถใช่รถติดด้วยอืมใช่
6: ใช
1: ่ครับ
6: ข้ามเกียร์ด้วยนะผมเลยไงผมตอนนี้ผมยังหนีมาอยู่ประชาธิปไตย
1: ขอบคุณมากพี่พานเดินทางปลอดภัย
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันเพิ่มเติมนะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเย็นนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจอสไลด์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ขอบคุณคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณ 3M คุณอรุณแล้วก็พี่เหมียวด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้ผ่านทางคอมเมนต์ของเราเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับมีสายจากทางคุณพัชรพรอินเอี่ยมนะครับหมวดทางหลวงท่ายางที่เพชรบุรีสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ครับคุณพัชรพรจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงบ้านลาดตรงนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ครับ
2: กำลังยกรถอะค่ะหลบ
0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมครับมีคู่กรณีไหมครับ
2: มีคนขับรถ18ล้อค่ะก็ผู้นี้เป็นรถปูนค่ะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วเขาเฉี่ยวกันยังไงหรือว่าชนกันยังไงครับถึงพลิก
2: ชนท้ายอะค่ะ
0: อ๋อชนท้ายแล้วมีสิ่งของหรือว่ามีของเหลวรั่วไหลไหมครับในพื้นที่
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีคนเจ็บไหมครับ
2: มีคนขับรถ18ล้อค่ะ
0: โอ้อาการเป็นยังไงบ้างครับหนักไหม
2: ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลจำอะไรไม่ได้อะค่ะ
0: หรออายุเยอะหรือยังอะครับ
2: ไม่ทราบค่ะมาก็คนขับไม่อยู่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับครับครับแล้วเห็น
2: มีคนขับรถ18ล้อค่ะ
0: โอ้อาการเป็นยังไงบ้างครับหนักไหม
2: ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลจำอะไรไม่ได้อะค่ะ
0: หรออายุเยอะหรือยังอะครับ
2: ไม่ทราบค่ะมา

0: ช่องทางพิเศษที่ให้สวนกัน
1: ประมาณ10กิโลค่ะเกือบ10เลยค่ะ
0: เกือบ10เลยนะแล้วฝั่งกลับกันนี่ขาเข้ากรุงเทพนี่ติดไหมครับ
1: ไปได้ค่ะวิ่งคู่ขนานอาจจะชะลอตัวค่ะ
0: แล้วจุดเกิดเหตุตอนนี้ยังมีฝนอยู่ไหมครับ
1: ปล่อยค่ะ
0: ปล่อยๆเนาะอีกนานไหมครับกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเปิดการจราจรได้อะครับ
1: อีกนานค่ะ
0: นานเน
1: า
0: ะ
1: พอดีกำลังใช้รถยกอยู่ไม่รู้ว่าข้างในอะบรรทุกอะไรมา
0: อ๋อแต่มันไม่ได้ตกหล่นใช่ไหมฮะ
1: ไม่ตกค่ะเป็นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับแล้วคู่กรณีที่บอกว่าเป็นรถปูนเขาบาดเจ็บด้วยไหมฮะ
1: เขาเจ็บเหมือนเขาขยับไม่ได้อะค่ะ
0: อ้าว
1: ยังนั่งอยู่บนรถอยู
0: ่เอ้าเหรอครับโอ้ฮะแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เห็นบอกอำนวยการจราจรกันอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ก็คือต้องเหมือนกับว่าต้องลงไหลทางใช่ไหมแล้วก็อ้อมไปอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะอ้อมตัวรถที่ประสบอุบัติเหตุอะค่ะ
0: โอ้ท้ายแถว
1: แล้วก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการจุดที่รถจะมาร่วมอะค่ะจุดทางออกคู่ขนานอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อท้ายแถวยาวไหมครับ
1: ยาวค่ะ
0: หรอประมาณกี่โลได้อ่ะครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณ4-5โลมั้งครับ
0: 4-5โล
1: ไม่ได้วิ่งไปดูเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วฝนซาหรือยังหรือว่ายังลงอยู่ไหมขณะนี้ที่เคลื่อนย้ายกันเนี่ยฮะ
1: ก็ยังลงอยู่แต่เบาลงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอายังไงฝากระวังเนาะถนนยังเปียกลื่นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้นะครับ
1: ได้ครับขอบคุณ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัชรพรอินเอี่ยมนะครับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่ายางที่เพชรบุรีนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกแถวบ้านลาดนะครับหลักกิโลเมตรที่158+500ตอนนี้มีการเตรียมตัวเปิดช่องทางพิเศษนะเกือบจะ10กิโลเมตรที่ให้วิ่งสวนกันในฝั่งขาเข้ายังไงฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับทางหลวงทั่วไท
2: ยปลอดภัยทุกเส้นทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: อย่างที่บอกนะครับจุดดังกล่าวท้ายแถวประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะฮะเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่ายางเพชรบุรีบอกนะครับแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยก่อนหน้านี้บอกว่าให้ไปใช้ทางด้านของบ้านลาดนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนะนำไปทางด้านของท่าศาลาหรือว่าไปทางด้านของเลียบหาดเจ้าสำราญนะครับแต่ว่าขณะนี้เนื่องจากท้ายแถวยาวมากนะเจ้าหน้าที่ก็เลยจะเปิดช่องทางพิเศษในจุดดังกล่าวให้นะครับจุดเกิดเหตุจะอยู่ช่วงแถวใกล้เคียงกับไทยวัสดุนะครับตรงบ้านลาดนะใกล้เคียงกับไทยวัสดุที่บ้านลาดเพชรบุรีนะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เป็นเทลเลอร์นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบรรทุกอะไรมานะเพราะว่าของมันไม่ได้ตกหล่นนะมันอยู่ด้านในแล้วก็สรุปว่าคู่กรณีเป็นรถโม้ปูนนะเป็นรถปูนที่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะก็คนเจ็บที่ขับรถเทลเลอร์เนี่ยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็มีการกำลังจะเคลื่อนย้ายสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่ามันกีดขวางไปทุกช่องทางเลยคือถ้าจะผ่านจุดนี้เนี่ยตอนนี้กำลังจะเปิดช่องทางพิเศษให้นะฮะส่วนถ้าจำเป็นจะต้องผ่านเนี่ยเขาจะต้องให้ลงไหลทางแต่ว่าดูแล้วมันก็ยังผ่านได้แต่มันผ่านได้ทีละคันนะฮะที่บอกว่าต้องเบี่ยงหลบไอ้ตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่มันพลิกตะแคงอยู่เนี่ยคือต้องลงไหลทางแล้วก็อ้อมตัวตู้เนี่ยกลับขึ้นมาบนถนนอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยรถติดนะเนื่องจากว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางขวาฝั่งขาเข้าได้รับผลกระทบแล้วก่อนหน้านี้ขาเข้าไม่ติดนะเนื่องจากว่ามีแค่ชะลอดูเหตุการณ์แค่นั้นเองนิดหน่อยท้ายไม่ได้ยาวแต่ว่าตอนนี้ขาเข้าเห็นรับแจ้งหลังไมค์บอกว่าขาเข้าก็ติดแล้วเนื่องจากว่าเขาเปิดให้สวนเลนกันในช่องทางฝั่งขาเข้า1ช่องทางด้านขวาสุดฝากระวังด้วยนะครับ1ช่องทางด้านขวาสุดเพชรเกษมขาเข้าตอนนี้กลายเป็นช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางกันแล้วยังไงต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับใครที่ใช้ถนนเพชรเกษมบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่158+500นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านลาดนะครับที่เพชรบุรีนะครับสำหรับจุดนี้ก็การจราจรหนาแน่นแล้วนะทั้งไปกลับเลยแต่ขาออกท้ายจะยาวกว่าขาออกเห็นบอกว่าท้ายแถวประมาณ 4-5 กิโลเมตรส่วนฝั่งขาเข้ารับแจ้งหลังไมค์ว่าขนาดนี้เริ่มติดแล้วเหมือนกันเพราะว่าต้องปิด1ช่องทางขวาสุดให้ฝั่งขาล่องใต้มาใช้ด้วยนะฮะตอนนี้รถติดทั้ง2ฝั่งเลยส่วนด้านของในเมืองรับแจ้งว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ใกล้ๆจะ5โมงเย็นเขาบอกว่าอโศกมนตรีพระราม9ดินแดงเพชรบุรีเพลินจิตพระราม1จตุรทิศสุขุมวิทพญาไทราชดำริสีลมพระ

ม4สาทรเหนือใต้สะพานพระปกเกล้าอิสรภาพสะพานปิ่นเกล้าแยกบางขุนนนท์นะครับจรัญสนิทวงศ์สะพานสังฮีราชวิถีงามวงวานแจ้งวัฒนาพหลโยธินช่วง5แยกลาดพร้าวช่วงเสนาช่วงเกษตรก็รับแจ้งว่าเพิ่มมากขึ้นสำหรับปริมาณรถแล้วก็ด้านบนสะพานพระราม7ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปวงสว่างรัชดาภิเษกไปกลับเป็นช่วงประชานุกูลช่วงวงสว่างแล้วก็ทางด้านของราชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปรัชโยธินครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณ AA นะครับคุณพี่เหมียวแล้วก็คุณอรุณบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีอากาศดีแดดดีมีลมพัดเย็นสบายคุณ 3M ก่อนหน้านี้ใช้ทางด่วนมาต่างระดับพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปด่านอโศกบอกว่ารถหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นยิปซัมแล้วก็มีแดดอ่อนๆครับขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะฮะก็มีการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในหลายเส้นทางที่เมื่อสักครู่นะครับบอกไปแล้วก็จะมีเพิ่มเติมทางฝั่งของลาดพร้าวด้วยนะที่รับแจ้งหลังไมค์ว่าแถวรัชดาลาดพร้าวแถวโชคชัย4เรียบทางด่วนแล้วก็มีทางฝั่งรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตัดพระราม9พระราม9ฝั่งขาออกรับแจ้งว่ารถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงศรีพัฒน์เขาบอกว่าชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันมีบริเวณช่วงแถวสิขลินแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะเขาบอกว่าไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสุขุมวิทไปกลับแถวสำโรงนะครับก็มีชะลอตัวนิดหน่อยแล้วก็ด้านของแยกบางนาเห็นบอกว่ายังได้ตามรอบไฟทางฝั่งของสรรพบุตรที่จะมุ่งหน้าไปบางนาดูจะมีท้ายแถวสะสมมากกว่าแล้วก็โซนแถวเทพรัตน์นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางนาก็มีชะลอตัวนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเพชรเกษมขาเข้าท่านใดที่มาจากชะอำนะก่อนถึงทางปิดเบี่ยงจราจรแนะนำให้เข้าทางด้านของอำเภอบ้านลาดแล้วก็วิ่งเส้นเลียบคลองพอถึงบริเวณช่วงเลียบคลองให้เลี้ยวขวาจะไปออกทางด้านของเพชรเกษมได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คนในพื้นที่แนะนำมาขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนเอาขนมมาให้ดีเจนะอุ๊ยก็หมายถึงเรานะสิเอางั้นพักกันก่อนเลยพักกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตออกไปกินขนมก่อนนะฮะขอบคุณมากไม่รู้ท่านใดผู้ใจดีช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
6: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: อบจ.นนทบุรีตั้งโต๊ะแถลงโต้ฉลองเรี่ยวแรงปมทวงหนี้11ล้านงัดบัญชีทรัพย์สินเทียบใครจะยืมใครยันพันตำรวจเอกธงชัยไม่สร้างศัตรูช่วยเหลือทุกครั้งเพราะสงสารเพื่อนลูกสาวสุดเศร้ารับศพพ่อเผยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชาวนนทบุรีรู้ดีพ่อเป็นคนยังไงไม่ดีจริงไม่ครองตำแหน่ง5สมัยรวดขณะที่ฉลองมือยิงนอนคุกยาวศาลไม่ให้ประกันตัวเหตุโทษสูงพฤติการอุกอาจกลัวหลบหนีล่าสุดกกต.เตรียมจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนทั่วประเทศระงับปืนสวัสดิการพักออกใบป.3สั่งตรวจใบอนุญาตทั่วประเทศ30วันและตรวจสอบกระสุนสนามยิงปืนประกาศห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้าน 100% ฝ่าฝืนติดคุกสั่งปกรณ์เตรียมร่างพรบใหม่โทษรุนแรงคัดค้านการประกันตัวครม.ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกสถานศึกษาคุมเข้มคัดกรองอาวุธดูแลนักเรียนทั้งกายและใจทั่วประเทศขณะที่ศึกษาธิการเชียงใหม่คุมเข้มความปลอดภัยโรงเรียนดังหลังมีแชทขู่ก่อเหตุประสานตำรวจดูแลใกล้ชิดกองปราบส่งสำนวนคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้คณะไต่สวนปปช.พิจารณาดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเปิดข้อหาหนัก13รายจับตาขยายผลตัวละครใหม่ขณะที่สท.เปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนนได้ 13-31 สิงหาคมนี้หลังประกาศบัญชีใหม่ยื่นคำร้องได้ทั่วประเทศส่วนที่สตูลกองปราบลุยค้นเป้าหมาย4จุดจับในหน้าเรียกรับเงินสอบใน10ตำรวจเมื่อปี65เล็งขยายผลหาความเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศชี้ยังมีกรรมการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านปกรณ์ย้ำมติกสทช.เดิมยังมีผลยันกฎหมายคุ้มครองคำสั่งทางปกครองไม่กระทบกรณีหมอสรณะพ้นเก้าอี้มติครม.ตั้งปิยพงศ์อธิบดีกรมทางหลวงนั่งปลัดคมนาคมคนใหม่โชคชัยนั่งปลัดพม.ต่ออายุณัฐจารีและเลขา BOI อีก1ปีพร้อมสั่ง300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือ MFA ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยได้ประธานคณะประนอมอันคลอส14สิงหาคมนี้เปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียละตินอเมริกาเตรียมคุยนัดแรกกันยายนนี้พลพีนำทีมฝ่ายปกครองขึ้นโรงพักสน.ห้วยขวางให้ปักคำกรณีสายโทรศัพท์ปริศนาขอเคลียร์ระหว่างลงพื้นที่จับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายย้ำพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็นดำเนินคดีอาญาและวินัยเด็ดขาดไม่มีละเว้น สธนช.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในช่วง 11-15 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหารเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและสมาคมภัตตาคารไทยชี้วันแม่ดันร้านอาหารคึกคัก KTC ชี้ยอดใช้จ่ายหมวดอัดKTC ชี้ยอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารสูงกว่าวันปกติ 80% ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยเงินสะพัดในระบบ 11,139 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.7% พวงมาลัยเงินสดของขวัญสุดฮอตลูกซื้อให้แม่ปิดท้ายที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ถล่มโคลัมเบียเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายอาคารพังถล่มมากกว่า60แห่ง
6: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
1: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
2: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
1: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: .1330พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์อีโคเฟรนลี่ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่ขอบคุณคุณเอกชัยมานะดีด้วยนะครับเอาขนมมาฝากทางทีมงานจส.ร้อยราชาแซลมอนนะนะครับก็บอกว่าติดตามได้ทางเพจนะฮะราชาแซลมอนขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะครับคุณต้นรักบอกว่าสุโขทัยราชสีมาราชวิถีติดดึบหนึบเลยครับขอบคุณพี่ต้นรักด้วยแล้วก็คุณระพีคุณกระปุกแดงคุณเอเอคุณอรุณพี่เหมียวนะฮะที่เพิ่มเติมให้ทางคอมเมนต์ยูทูบของเรารับแจ้งหลายเส้นทางตอนนี้ติดมากเลยนะพระลำหนึ่งพญาไทอโศกมนตรีเพชรบุรีสุขุมวิทนะครับเข้าออกตรงบริเวณช่วงใต้ทางด่วนเพลินจิตสาทรเหนือใต้สีลมอิสรภาพใหม่ท่าดินแดนสมเด็จเจ้าพญาเจริญนครคลองสานสะพานพระปกเกล้ากรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์นะครับไปที่ต่างระดับสวนเรียบแล้วก็ด้านของพระรามสามจากช่วงแยกตัดขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมาจาก5แยกนรนองแล้วก็บริเวณช่วงใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าเจริญราษฎร์ต่อเนื่องขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟแยกบุคโลชะลอตัวแล้วนะครับเจริญนครไปกลับทางฝั่งของแยกมหาสวรรค์ตากสินฝั่งที่จะมาดาวคะนองจอมทองรถจะเยอะกว่านะฝั่งกลับกันเข้าไปแยกตากสินยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งบรมหนาแน่นราชพฤกษ์ขาออกไปสวนผักได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้จะลันแถวบางพลัดแถวบรมแถวบางขุนนนท์ไฟฉายรถเยอะราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาสะพานสังฮีอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อุบัติเหตุถนนเพชรเกษมนะครับที่เพชรบุรีนะฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่จุดเกิดเหตุอยู่หลักกิโลเมตรที่158บวก500ในพื้นที่ของบ้านลาดนะครับมีการเปิดช่องทางพิเศษยาวเกือบจะ10กิโลเมตรนะเมื่อสักครู่ก็ได้เพิ่มเติมกันในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยเพราะว่าต้องให้ฝั่งขาออกมาใช้ร่วมกัน1ช่องทางด้านขวาฝากระวังด้วยนะครับสำหรับฝั่งขาเข้านะฮะแล้วก็ใครจะเลี่ยงจุดนี้เนี่ยสามารถไปใช้ทางด้านของบ้านลาดท่าศาลาหรือว่าไปวิ่งเลียบหาดเจ้าสำราญได้เช่นเดียวกันสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะเมื่อสักครู่ประมาณ16นาฬิกา30นาทีเนี่ยเขาบอกว่าท้ายแถวนี่ประมาณทัก4กิโล5กิโลได้นะก่อนถึงบิ๊กซีเพชรบุรีนะครับท้ายแถวค่อนข้างติดขัดนะครับช่วงประมาณเขาบันไดอิฐก็เริ่มชะลอตัวกันมาแล้วนะครับในจุดเกิดเหตุถ้าไม่เบี่ยงไปช่องทางพิเศษก็สามารถอ้อมไปนะครับไปหลายทางแล้วก็วนกลับขึ้นมานะครับก็บริเวณจุดดังกล่าวมีทางเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการจราจรอยู่ด้วยนะครับการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดหนาแน่นฝั่งขาเข้าท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะถึงแม้จะมีการเปิดช่องทางพิเศษให้ฝั่งขาออกไปใช้ร่วมกันเนี่ยขาเข้าเนี่ยท้ายไม่ได้ยาวเท่าไหร่แต่ขาออกเนี่ยครับฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากเป็นรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะขนาดใหญ่เลยก็เกิดเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางไปทุกช่องทางนะครับคู่กรณีเป็นรถปูน1คันนะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเป็นคนขับรถทั้งคู่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายที่เกิดเหตุครับไปเพิ่มเติมในสน.ปทุมวันท้องที่นะครับสน.ปทุมวันกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: สภาพการจราจรในพื้นที่สน.ปทุมวันถนนพระราม1ขาเข้าขาออกเนี่ยขาเข้าอ่ะยังเคลื่อนตัวได้พอเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ครับ
2: แต่ขาออกที่จะมาจากแยกราชจากแยกเจริญผลหยุดนิ่งเนื่องจากมุ่งหน้าแยกราชประสงค์ไปได้น้อยได้ช้าสลับหยุดตอนนี้ทำให้พระราม1ขาออกจากแยกเจริญผลนี้ได้ช้าสลับหยุดสะสมแล้วก็พญาไทพญาไทขาออกจากแยกสามย่านมุ่งหน้าแยกปทุมวันตอนนี้เนื่องจากรถที่จะเลี้ยวขวาไปพารากอนไปพระราม1ขาออกไปไม่ได้ทำให้ปริมาณรถที่จะตรงไปราชเทวีเนี่ยมีปัญหานะครับ
1: ก
2: ็ทำให้ท้ายแถวไทยพญาไทขาออกนี่สะสมถึงหน้าประตูใหญ่จุฬา
1: คร
2: ับ ส่วนพระรามสี่ขาออกก็รถมากยังเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องจากแยกสาราแดงครับผม
1: ครับมีฝนในพื้นที่ไหมครับท่านรอง
2: ตอนนี้ยังไม่มีฝนในพื้นที่ครับ
1: ครับเป็นปริมาณรถมากอย่างเดียวใช่ไหมครับในพื้นที่ช่วงน
2: ี้รถมากอย่างเดียวคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรครับ
2: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.ปทุมวันเพิ่มเติมสภาพการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวให้นะครับก็บอกว่าเป็นปริมาณรถมากอย่างเดียวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าอุบัติเหตุรถจอดเสียฝนยังไม่มีสำหรับในพื้นที่นะครับส่วนเพชรเกษมท้ายแถวเกิน5กิโลแล้วนะครับสำหรับเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้หรือว่าฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงแถวบ้านลาดเพชรบุรีนะครับกม 158/500 ท้ายแถวเกือบจะ6กิโลแล้วนะครับก็มีการเปิดช่องทางพิเศษให้ไปสวนฝั่งขาเข้า1ช่องทางด้านขวานะครับตั้งแต่บริเวณช่วงตรงขนส่งเพชรบุรีไปทางด้านของแยกท่าศาลาจุดเกิดเหตุจะอยู่ช่วงกม 158/500 นะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยการจราจรติดมากเลยนะท้ายแถวเขาบอกว่า6กิโลแล้วนะตอนนี้มันเกิน5กิโลไปแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: ครับสวัสดีครับผมเดินมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ฐานบกเข้ามาก็เดี๋ยวพอใช้ได้นะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ไปติดตะไลขาออกก็ยังใช้ได้อยู่ก็จะรอตัวเล็กน้อยตรงดูสัญญาณมือเจ้าหน้าที่ตรงทางรถไฟไป
1: ครับ
2: นะครับต่อไปก็จะได้เข้ามาหน้าพระหน้าพระทางตรงจะติดนะถ้าตรงผมจะออกไปกระเตมเป็นเมียก็จะปิดหน้าโรงเรียน
1: ครับ
2: เลี้ยวขวาขวาพระไม่เป็นปัญหานะครับไปได้นะครับดูเทศาก็รถค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่ละ
1: ครับ
2: ยังเป็นการได้อยู่ดูฝนตอนนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะคุณเสมา
1: อ๋อครับผม
2: ถ้าท่านมองไปทางด้านบุรีหรือว่าออกไปทางเส้นทางบางแพมันเป็นการมองๆอ่ะ
1: แต่ไม่รู้จะตกไม่ตกเนาะ
2: คือเมฆแบบนี้มันไม่ค่อยจะเคลื่อนตัวคุณเสมา
1: โอ้ยงั้นสบายถ้างั้นสบายแล้วถ้างั้นมาไม่ถึงนครปฐมแล้ว
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนครปฐมยังไม่หวังไม่ได้เลยเพราะเท่าที่ดูมันคือเมฆแบบนี้ไม่เคลื่อนตัวคือเขาบนบอกอู้ทำไมมืดจังมืดแต่ว่าม
1: ันนิ่งๆเขาลอยนิ่งๆเขาลอยนิ่งๆ
2: เขาลอยนิ่งๆแล้วเป็นแดงแดงเขียวๆไปอย่างนั้นแหละ
1: ได้ผมฉีกเสื้อกันฝนทิ้งเลย
2: เอาขนาดนั้นเลยแล้วพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนใจ
1: ไม่เปลี่ยนผมฉีกเสื้อกันฝนทิ้งไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อ
2: แล้วพรุ่งนี้ถ้าตกใหม่ก็เสียตังค์ใหม่เลย
1: ไม่ก็เปียกไงพรุ่งนี้ก็เปียก มันเป็นเรื่องของพรุ่งนี้แล้วถ้าอย่างนั้น
2: สุดยอด
1: ครับผมเราคิดวันต่อวันพี่ขอบคุณครับพี่โอโต้สวัสดีครับร้อยตำรวจเอกแมนมิดวงแสวงนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีสวัสดีครับท่านรอง
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจร
3: ตอนนี้ยังหนาแน่นครับผมเข้าพระราม1ก็ยังเยอะครับเส้นตัวรถยังเยอะมาจากสุขุมวิทก็ยังแน่นอยู่ครับผม
1: อ๋
3: อครับต้องจะต้องมุ่งหน้าประตูน้ำตอนนี้เริ่มได้ครับเมื่อกี้สักครู่เยอะครับผม
1: ครับมีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุไหมครับ
3: ไม่มีครับไม่มีมีแต่รถปริมาณมาก
1: เลยอ๋อเป็นรถเยอะอย่างเดียวนะฮะในพื้นที
3: ่ได้ครับรถเยอะ
1: อย่างนี้คาดว่าจะหมดประมาณสักกี่โมงได้ครับ
3: ก็สักพักเลยคร
1: ับ เราพักเลยเน
3: า
1: ะ
3: สักพักใหญ่แล้วครับ
1: ครับ
3: วันนี้เยอะครับ
1: วันนี้เยอะมีฝนมีอะไรในพื้นที่ไหมครับ
3: ยังไม่ตกครับ
1: ยังเน
3: า
1: ะ
3: ตกครับก็คึ้มๆอยู่ครับผม
1: ครับผม
3: คร
1: ับ ขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกแมนมิตรม่วงแสวงครับเมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.ลุมพินีรถเยอะอย่างเดียวนะก็น่าจะวันพรุ่งนี้น่าจะหลายท่านน่าจะหยุดด้วยนะครับการจราจรก็วันนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นฝนยังไม่มีนะในพื้นที่แต่ว่าครึ้มๆแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยคุณไก่บางบอนรัดวิถีฝั่งขาออกนะเขาบอกว่าการเรือนไปสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะขอบคุณคุณไก่บางบอนด้วยนะที่เพิ่มเติมให้นะครับเมื่อสักครู่คุณหัวโต99ทหารบกเพชรเกษมรถมากอย่างเดียวนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะส่วนฝั่งกลับกันก็ใช้การได้สาทรใต้ติดสะพานพระราม3ขาออกติดพระราม4แน่นนะเป็นช่วงสะพานเหลืองสามย่านสารแดงไปกลับเลยสุขุมวิทเข้าออกแถวพร้อมพงษ์นะชะลอตัวรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกติดแต่ฝั่งที่จะไปพระราม4ไม่ติดนะเพลินจิตพระราม1แน่นเพชรบุรีแน่นนะอโศกเพชรเพชรอุทัยประตูน้ำราชเทวีแล้วก็ทางฝั่งอุรุพงศ์พระราม6ก็แน่นนะที่จะมุ่งหน้าไปอุรุพงศ์ด้านของเจริญผลบรรทัดทองก็ชะลอตัวพญาไทแน่นนะ3ย่านไปกลับนะฮะปทุมวันไปกลับนะฮะทางฝั่งของศรีอยุธยาจตุรทิศก็ชะลอตัวลาดวิถีแยกตึกชายแยกกันเรือนแยกสังฮีเขาบอกติดนะแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงแยกพระราม9ขาออกก็แน่นนะไปทางฝั่งของพระราม9ออกอสมทผังเมืองไปทางฝั่งกลับกันเข้ามาทางด้านของประชาสงเคราะห์บทแม่พระนี่ก็ติดเหมือนกันใต้ด่วนสามเหลี่ยมดินแดงนี่ก็รถเยอะเหมือนกันพหลโยธินสะพานควายอารีสนามเป้าเห็นบอกว่าแน่นนะทางฝั่งของลาดพร้าวเข้าออก5แยกชะลอตัวแต่ทางฝั่งพหลนี่ท้ายจะยาวกว่าวิภาด้วยชะลอตัวขาออกเหมือนกันทางฝั่งของแยกเกษตรแยกเกษตรนี่งามวงวานเลยนะเกษตรนวมินทร์ไปงามวงวานนี่ค่อนข้างติดนะเพราะว่างามวงวานนี่ได้ช้าไปกลับเลยขึ้นมาจากอุโมงค์ไปบางเขนไปพงเพชรนะฮะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็รถขึ้นเยอะเหมือนกันนะเกษตรนวมินทร์ชะลอตัวก่อนตัดเวนิวแล้วก็เรียบด่วนนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรัชดารามินทรายังใช้ได้ครับนวมินทร์ยังไม่ค่อยติดชะลอตัวช่วงก่อนตัดคูบอนตรงนวมินทร์เล็กน้อยส่วนทางด้านของรามินทราจะมีช่วงแถวกม6นะครับเรียบด่วนแล้วก็ขาออกจะเป็นหน้าห้างกับลาดปากเขาส่วนที่เหลือก็โดยรวมเคลื่อนตัวได้ตลอดพหลก่อนถึงฝั่งตรงข้ามมอสีปทุมจากกรมป่าไม้มานี่ได้ช้านะไปทางด้านของสะพานใหม่ชะลอตัวมากกว่าขาเข้าอะขาเข้าไม่ค่อยติดนะฮะแจ้งวัฒนะรถเยอะเลยนะครับหลัก4หน้าสู่ราชการแยกคลองประปารวมไปถึงประชาชื่นด้วยเข้าออกตัดสามัคคีแล้วก็สามัคคีด้วยนะสามัคคีฝั่งที่มาจากประชาชื่นไปใต้ด่วนนี่ชะลอตัวแยกสนามบินน้ำชะลอตัวนะทั้งฝั่งของติวานนท์ไปกลับแล้วก็สนามบินน้ำเข้ามานะก็กลายเป็นว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งฝั่งของสามัคคีไปทางด้านของกรมชนไปทางด้านของห้าแยกปักเกร็ดก็ใช้ได้นะด้านบนสะพานพระราม4ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองด้านสีสมานฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนมาทางด้านของสงประพาปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นไปกลับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดติวานนท์แยกสมเด็จชะลอตัวลงมาจากสะพานนนท์รถจะเยอะกว่ากลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็รังสิตปทุมไปพหลโยธินได้ช้านะฝั่งรังสิตนครนายกติดแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ทั้งฝั่งกาญจนาตะวันออกสาย9นะครับทั้งฝั่งหน้าวัดเขียนเขตรวมไปถึงฝั่งตรงข้ามไปกลับนี่ชะลอตัวทั้ง2ด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณรพีคุณต้นรักนะฮะคุณกู๊ดมิกนะฮะแล้วก็คุณเอกชัยคุณอภิชาติด้วยขอบคุณพี่เอกชัยด้วยนะครับรายงานเพิ่มเติมแถวอโศกสุขุมวิทบอกว่ารถติดแน่นยาวเลยครับอร่อยมากนะฮะแซลมอนนะราชาแซลมอนใช่ไหมเออใครสนใจก็ไปเซิร์ชเอาได้นะครับอร่อยมากรับประทานแล้วนะฮะขอบคุณพี่เอกชัยด้วยมีเพิ่มเติมทางด้านของการจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกช่วงแถวฉิมพลีออกไปนี่รถเยอะก่อนถึงบางใหญ่ชะลอตัวแต่กลับกันนี่จะไปหนาแน่นตรงเพชรเกษมครับต่อเนื่องไปทางด้านของพระราม2จุดนี้ก็ได้ช้าแล้วเช่นเดียวกันส่วนทางด้านของราชพฤกษ์เผื่อใครจะเลี่ยงการจนานี่โอ้พอๆกันเลยครับราชพฤกษ์ขาออกนี่แน่นตั้งแต่ช่วงพลานกสาย4อ่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตัดบรมจากบรมจะไปสวนผักอันนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนลงอุโมงค์ก่อนเข้าวงเวียนบางขุนกองก็รถมากเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ไม่ติดอ่ะขาเข้านี่ใช้การได้ดีกว่าเยอะเลยนะขาเข้าราชพฤกษ์รถจะมาแน่นหน่อยตรงแถวบางว่านะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสวนเรียบนะครับคุณเพลินนะคุณเพลินบอกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้ารถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวหน้าหมู่บ้านสุขสันต์6ต่อเนื่องไปบริเวณช่วงตลาดเพชรเกษมครับผมขอบคุณพี่เพลินด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วก็มีทางกรุงธนบุรีที่บอกว่าชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวสะสมกันตั้งแต่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยมาทางฝั่งทนนะไปแต่นั้นของราชพฤกษ์วุฒากาศก็บอกว่ารถเยอะเต็มพื้นที่ฝั่งกลับกันคล่องตัวกว่าสีลมชะลอตัวเหมือนกันนะไปสารแดงหรือว่ามาทางด้านของนราลมนราธิวาสราชนครินไปกลับไม่ว่าจะเป็นแยกนรินทรแยกนราลมเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดถนนซับก็บอกรถเยอะสีพระยาสุรวงศ์นี่ก็แน่นเนื่องจากพระราม4เขาแน่นอ่ะนะครับราชดำริอังรีดูนังวิทยุพญาไทบรรทัดทองพญาไทยนี่ไปกลับเลยนะช่วง3ย่านช่วงปทุมวันโอ้เต็มพื้นที่เลยครับพระราม1นี่ตามพื้นที่บอกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะโอ้โหรถเยอะครับวันนี้อังรีดูดังเฉลิมเผ่านี่ก็ติดนะทางฝั่งของชิดลมก็รถมากราชปรารภมักกะสันศรีอยุธยาจตุรทิศพระราม9เพชรบุรีอโศกนี่ฝั่งที่มาจากสุขุมวิทจะไปอโศกเพชรนี่ค่อนข้างติดนะแน่นตั้งแต่รัชดาหน้าสวนเบญจกิติเลยครับตามที่หลายท่านให้ข้อมูลไว้เลยนะเขาบอกว่าวันนี้รถเยอะมากติดขัดนะฮะฝั่งที่จะไปอโศกเพชรท่ามทางรถไฟแล้วก็แยกพระราม9อีกจุดหนึ่งวัฒนธรรมมุ่งหน้าผังเมืองค่อนข้างติดรามกำแหงช่วงตัดพระราม9ช่วงข้ามทางรถไฟช่วงคลองตันแล้วก็ช่วงขาออกที่จะมุ่งหน้าไปลำสาลีบ้านม้าเสรีไทยแยกนีด้าวันนี้ไทยไม่ค่อยยาวนะแต่ทางฝั่งของรามกำแหงต่อเนื่องไปทางด้านของกาญจนาตะวันออกใส่9คู่ขนานเนี่ยชะลอตัวบริเวณช่วงลาดพัฒนาขาออกมิสทีนเนี่ยขาออกนี่ดูท้ายจะยาวกว่านะขาเข้านี่ท้ายเขาจะสั้นกว่าแล้วก็รามินทาชะลอตัวแล้วนะครับแถวสวนสยามแถวตัดรัชดารามินทาที่จะมาทางของแฟชั่นฝั่งตรงข้ามลดมากขึ้นเหมือนกันแต่ฝั่งกลับกันนี่ชะลอตัวหัวจะอยู่ประมาณแถวๆหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเศรษฐบุตรมุ่งหน้าไปมินบุรีก็จะมีตรงแยกเมืองมีนนี่แหละครับที่มีชะลอตัวกันอยู่นะแล้วก็ทางด้านของสีหบุรณุกิจมาจากตลาดมีนชะลอตัวเสรีไทยเหมือนกันขาออกชะลอตัวสุวินทวงศ์ถ้ามุ่งหน้าไปแยกเมืองมีนนะชะลอตัวแต่ถ้าออกไปยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้จะไปติดอีกทีก็คงว่าแสนสุขทางนู้นเลยนะครับที่มีสะสมชะลอตัวกันอยู่ส่วนด้านของศรีนครินทร์ช่วงเย็นนี่ก่อนหน้านี้แถวศรีนครินทร์เขาบอกดีแต่ว่าตอนนี้เริ่มแน่นแล้วนะมาจากทางด้านของศรีเอี่ยมมาแล้วก็ฝั่งกลับกันศรีอุดมทางด้านของพลาดายยังเคลื่อนตัวได้ครับไปกลับทางด้านของศรีนุชก็มีชะลอตัวขาเข้าครับไปธัญปาร์คไปทางด้านของสีพัทอันนี้ติดนะข้ามทางรถไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นผ่านพ้นสีกรีธาเข้ามาทางด้านของลำสาลีชะลอตัวอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของพัฒนาการก็มีชะลอตัวตรงแยกสีพัทถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ขาออกประเวศอ่อนนุชยังใช้ได้ขาเข้าชะลอตัวถาวรทวัฒน์แต่พอผ่านพ้นจุดนี้มาใต้ด่วนมุ่งหน้ามาคลองตันเคลื่อนตัวได้นะเข้ามาด้านของเพชรบุรีจะเริ่มติดแล้วฮะเอกมัยทองหล่อเพชรอุทัยอโศกเพชรโอ้นี่แน่นแล้วนะไปกลับเลยทั้งสองฝั่งเลยดินแดงยังติดอยู่นะครับแยกพระราม9เข้าออกส่วนของบทแม่พระประชาสงเคราะห์ใต้ด่วนสามเหลี่ยมโอ้ยังแน่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านของแยกเทียมรุ่งมิตรรัชดาได้ตามรถไฟฝั่งที่มาจากห้วยขวางท้ายดูจะยาวกว่านะฝั่งที่มาจากพระราม9นี่ดูท้ายก็จะสั้นกว่าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้ได้นะครับรัชดาจะไปแน่นอีกทีช่วงก่อนถึงโค้งศาลอาญาครับและคราวนี้หัวก็ยาวเลยครับหัวอยู่วงสว่างนะครับเนี่ยรัชวิภารัชโยธินไล่มาเลยประชานุกูลแล้วก็วงสว่างก็ค่อนข้างได้ช้านะรถเยอะ ฝั่งกับกันนี่ท้ายขึ้นไปนู่นแล้วครับสะพานพระราม7นะฮะก่อนถึงกลางสะพานด้วยนะมาทางด้านของวงสว่างนี่รถค่อนข้างติดนะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณพ่อน้องส้มโอสวัสดีครับ
1: สวัสดีของผม
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมอยู่บนทางด่วนครับ
0: ช่วงไหนครับ
1: ผมจากพญาไทไปอโศกครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ก็หลายได้นะครับแต่เห็นมีรถทัวร์จอดเสียอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ
0: อ๋อช่วงไหนอะครับ
1: อยู่เลยทางรถไฟบีเทสใต้ทางรถไฟบีเทส
0: อ๋อฮะ
1: กรุงเทพพัทยา
0: อยู่เลนไหนครับ
1: อยู่ชิดซ้าย
0: เลนซ้ายมีเจ้าหน้าที่ยังครับ
1: ฮะ
0: มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยังครับน่าจะเพิ่งเสียเห็นมีผู้โดยสารลงมาอยู่หน้ารถกันหมดแล้ว
0: เดี๋ยวประสานงานให้ครับรถติดมากน้อยแค่ไหนครับมีท้ายอะไรยาวไหม
1: ก็สะสมเรื่อยๆนะครับผม
0: ครับแล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างครับ
1: กลับกันก็เรื่อยๆครับพอวิ่งได้
0: ครับอ๋อหลังไมค์ประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับแจ้งให้แล้ว
1: โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณไสมาครับ
0: ครับ
2: เชิญเลยครับวันนี้ขาเข้านะครับจากชัยพฤกษ์มาเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
2: ค่อนข้างเงียบเหงานะครับรถขาเข้าน้อยผ่านอุโมงค์บางขุนกองมาก็ยังสบายๆนะครับ
0: ครับผม
2: มาเรื่อยๆจนถึงพนกสายสี่นี่ก็ไม่มีปัญหาครับ
0: โอ้ครับ
2: วันนี้แปลกประหลาดครับไม่ค่อยมีร้อนเลยฝั่งกลับกันเนี่ยจะมีปัญหาตรงสะพานข้ามทางรถไฟ
0: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเป็นจุดบรรจบของหลายๆเส้นมารวมกัน
0: ครับ
2: พ้นจากจุดนั้นไปก็จะมีอีกนิดหน่อยตรงหน้าเซ็นทรัลพ้นจากเซ็นทรัลไปก็คลายตัวแล้วครับ
0: ครับ
2: วิ่งได้สบายๆเลยครับ
0: อ๋อครับฝนอะไรมีไหมครับคุณวันเอก
2: อากาศมันคึ้มๆแต่ไม่มีฝนครับ
0: อืมครับผม
2: วันนี้ฟังคุณเกิดมาสัมภาษณ์เจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขให้5ดาวเลยครับ
0: ทำไม
2: เรื่องการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะครับ
0: เออ
2: เพราะว่าคนที่เขาแพ้เนี่ยมันอาการหนัก
0: ใช
2: ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าวัดหน้าโรงพยาบาลป้ายรถเมล
0: ์
2: ล่าสุดผมเจอในปั๊มน้ำมัน
0: โอ้โห
2: ตูบเสร็จดีดลงพื้นเลยครับไม่เหยียบด้วยนะครับ
0: นั่นน่ะสิน
2: ะครับมันการที่ว่ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราก็ปัดฝุ่นซะหน่อยนะครับ
0: ครับ
2: เข้มงวดกวดขันก็จะเป็นเรื่องดีๆสำหรับสังคมเราเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณมดเอกสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรถประจำทางจอดเสียถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าด้วยนะครับเขาบอกว่าป้ายรถเมย์ตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนาช่องทางซ้ายนะครับมีรถประจำทางสีเขียวสายปากน้ำอ๋อไม่ได้จอดเสียแต่ลักษณะเหมือนเป็นการจอดแช่นะฮะแล้วก็มีรถแท็กซี่นะครับเป็นพวกรถสาธารณะเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้รถเนี่ยติดมากเลยเนื่องจากว่าคู่ขนานมันก็จะเหลือแค่เลนขวาเลนเดียวนะที่วิ่งได้และตอนนี้รถเยอะมากอันนี้เป็นข้อมูลทางหลังใหม่ที่ผู้ใช้เส้นทางฝากไว้นะครับคุณวิทยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิทยาสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีฝั่งจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
2: สำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมพระนครในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของท่าเรือไปทางบางนานะครับเริ่มมีกระโดดมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนดินแดงมาเลยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงลงพื้นที่ฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วก็ออกไปทางของพระราม4นะครับวันนี้รถหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับไปกันไม่ช้าใช่ส่วนหลุดพ้นช่วงถ่อพระราม4แล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของท่าเรือนะครับออกทางบางนาในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนพระราม4ก็เริ่มมีประมาณนะครับไปกันได้ช้านะครับแต่เนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางขึ้นท่าเรือแล้วก็อ่าวนางรองด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นด่าน062เข้ามาขึ้นมาที่อ่าวนางรองท่าเรือในช่วงนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของมักกะสันเลยนะครับไปกันได้ช้าลงวิภาวดีวันนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับส่วนท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับตั้งแต่ช่วงทางพระราม3นะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางสะพานพระราม9วันนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานและออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปดาวของน้องก็ไปกันได้ดีนะครับอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับท่านที่จะลงที่สุขสวัสดิ์นะครับก็ใช้เส้นทางสะพานทศมาราชันทีนี้ก็คล่องตัวดีทั้งไปและกลับเลยนะครับในส่วนของฝากับการนะครับจากทางของดาวของน้องเข้ามาที่ท่าเรือแล้วก็ลงมาทางด้านของพระราม4นะครับท้ายเริ่มสะสมกันตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์หรือว่าช่วงบริเวณเหนือเส้นทางพระราม3ออกเข้ามานะครับตอนนั้นเข้ามาที่ท่าเรือครับวันนี้มีรถบ้างอย่างเดียวนะครับคุณเสมาไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียนะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพชรไทยนะครับเริ่มมีชะลอกันตั้งแต่ช่วงเหนือถนนพระราม4หัวลำโพงมาเลยนะครับตอนนั้นเข้ามาที่ตลาดเพชรไทยนะครับฟังกับกันนะครับเพชรไทยไปตลาดบางโคร่สักครู่มีอุบัติเหตุชนท้ายกันเล็กน้อยนะครับช่วงบริเวณก็ลงยมราชสามคันนะครับเพิ่งจะพ้นการกีดขวางไปนะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลรามาออกไปนี่ก็มีชะลอเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นทางเริ่มไปกันได้ดีแล้วนะครับส่วนทางขึ้นด่วนจันนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9วันนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับเพื่อไทยไปแจ้งวัฒนานะครับตั้งแต่เหนือกรมปาออกไปนะครับเหนือกำแพงพิจิตรกำแพงพิจิตรยังมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปจนถึงด่านจุดข้ามทางประชาชื่นนะครับลงแครายวันนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนี่ออกไปที่แจ้งวัฒนาก็ไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามาจากประชาชื่นนะครับในช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่วนย่านโยธินเข้ามานะครับต่อเนื่องเข้ามาที่ต่างประเทศไทยวันนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับมักกะสันต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้ามทางอโศกสามนะครับวันนี้ยังมีรถบ้านนะครับไปกันได้ช้าเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงพระรามเก้าอสมทด้วยนะครับผ่านด่านเก็บข้ามทางอโศกสามแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศกสี่แล้วก็มุ่งหน้าไปที่พญาไทนะครับตั้งแต่ช่วงหลังด่านอโศกสี่ไปมักกะสันนี่วันนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงพัฒนาการมานะครับวันนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงของบริเวณขึ้นด่วนลาดพร้าวเลยนะครับไปกันได้ช้าเดี๋ยวแทรกกันในช่วงทางขึ้นทางเด็กนะครับในส่วนของก็ลงเกษตรในช่วงนี้มีนั่งสุขคนจะเสียอยู่หนึ่งคันนะครับรถจบของการแต่งพิเศษในประเทศไทยถึงแล้วนะครับอยู่เลนฉุกเฉินก็เป็นปัญหาสะสมช่วงทางออกด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางกลางกับขวาเนี่ยไปได้อยู่นะครับท่านใช้ขาออกไปก็ใช้ขวาระมัดระวังกันด้วยนะครับลงจุดช่วยวันนี้สะสมก็ลงประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับแต่พิเศษการจนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณ ต่างกับข้ามกลางบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญจนานะครับในช่วงของบริเวณนั้นขึ้นตรวจบางครุนะครับข้ามสะพานกัญจนาวันนี้ยังมีรถมาโดยตลอดเลยนะครับผ่านต้นช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปที่ต่างกับข้ามทางบางแก้วหรือว่าออกไปทางหน้าของถนนบางนาตราดวันนี้ตั้งแต่ช่วงเทพรัตน์ออกไปก็ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับปราจีนมัธยาแล้วก็อุดรราชยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับเพราะเราจะเสียรูปภัณฑ์สินของตัวรถหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเซมาครับผม
1: พี่วิชยารบกวนสอบถามนิดนึงมี
2: เดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด

0: 0.00 ในการนะครับก็มียกเว้นค่ามันทางอาทัทนาช่วงคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลา0.01นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 23.59 นะครับก็จะยกเว้นค่ามันทางทำให้เสร็จเฉลิมนครนะครับทำให้เสร็จศรีราแล้วก็ทำให้เสร็จอุดรวัชแยนะครับ3เส้นทางสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่วิชยาครับ
0: ครับคุณเสมาเดินทางต่อไปนะครับกลับบ้านปลอดภัยครับผม
1: เช่นกันครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่วิชยะด้วยนะครับถามให้แล้วนะพี่พักเกอินนะที่สอบถามมาใน YouTube นะผมถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เลยโดยตรงเลยนะก็ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีค่ำคืนนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงพรุ่งนี้เวลา 5:59 นาทีนะครับ3สายทางนะเมื่อสักครู่ที่คุณวิชยะได้บอกไปนะครับท่านร้อยตำรวจโทพัชระรามเมืองท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บ้านลาดที่เพชรบุรีท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ครับท่านรองสารวัตรตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังเร่งรถมายกแล้วแหละยกกำลังยกจะพลิกตั้งแล้วก็เพื่อที่จะขยับให้เข้าเลนซ้ายสุดอ่ะ
1: ครับ
2: ไหลทางอ่ะไหลทาง
1: ครับ
2: จะรีบเปิดตามเลนแต่ตอนนี้กำลังปิดเพื่อที่จะให้วิ่งเข้าที่บริเวณสนาม
1: ครับ
2: แต่ใครตรงนี้ก่อนให้รถวิ่งก่อน
1: ครับ
2: ติดเลนขาล่องใต้เนี่ยแต่ให้วิ่งสวนให้วิ่งสวนเลนเข้ากรุงเทพอ่ะ
1: ครับ
2: ให้วิ่งเลนเดียวนะเข้ากรุงเทพให้วิ่งเลนคู่ขนานแต่ทางกรุงเทพมันก็จะให้วิ่งเลนคู่ขนานเข้ามาแล้วก็มากลับเข้าที่เข้าตรงทางกับรถปั๊มปตท.
1: อ๋อครับคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับ
2: น่าจะเป็นชั่วโมงอะ
1: ชั่วโมงเนาะ
2: ได้เพราะว่ามันรถเทรลเลอร์ใหญ่อะมันฝังตีเลนเลย
1: โอ้ท้ายตอนนี้ประมาณแค่ไหนได้แล้วครับท่านรอง
2: ท้ายตอนนี้ก็น่าจะไปเขตเมืองแล้วครับ
1: โอ้ครับ
2: เขตเป็นเมืองนะ
1: ประมาณ 5-6 กิโลได้ไหมครับถึงไหม
2: ถ้าไปเมืองตอนนี้ก็ประมาณ3โลได
1: ้หรออ๋อ
2: 3-4โลได้ประมาณ
1: แล้วฝั่งขาขึ้นขาเข้ากรุงเทพกระทบไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องเปิดช่องทางพิเศษ
2: ขาเข้ากรุงเทพเปิดวิ่งได้2เลนนั่น1ช่องทางของคู่ขนานซ้ายสุดเลยวิ่งไปเลย
1: ครับ
2: วิ่งแล้วก็พอเข้าเมืองก็วิ่งตามได้ตามปกติ
1: อ๋อเขาติดด้วยไหมครับขาเข้านี่ติดด้วยไหมมีท้ายด้วยไหมครับ
2: ขาข้างไม่ติดแต่ว่าขึ้นตัวได้ช้าหน่อย
1: อ๋อครับในพื้นที่ยัง
2: ได้นะ
1: ในพื้นที่ยังมีฝนอยู่ไหมครับ
2: ช่วงนี้ไม่มีแต่หยุดไปแล้วอ่ะสิมมันอ่อนอ่ะเป็นฝนสิมมานะ
1: ครับแนะนำเส้นทางเลี่ยงได้ไหมฮะท่านรองสารวัตร
2: เส้นทางเลี่ยงนะบางคนรู้ก็เข้าแยกเข้าบ้านลาดไปเลย
1: ครับ
2: นะต้องเข้าก่อนถึงตู้แยกท่าสาราเก่าอ่ะ
1: ครับ
2: พอมาถึงทางต่างยกระดับนะให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านลาดไปเลยก็จะไปโผล่ทางไร่ส้มนู่นเลย
1: ครับ
2: ทางเลี่ยงนะทางเลี่ยงอ่ะ
1: ครับ
2: ครับก็จะไปโผล่ตรงทางยกระดับไปตรงเป็นเจ้าเงาะเก่าอ่ะทางไร่ส้มอ่ะ
1: ครับทางนู้นจะดีกว่า
2: ถ้าคนรู้ช่องทางครับมันก็ไปออกไปอีกได้ทางแยกบันไดอีกได้เหมือนกันระเบียงนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าที่สอบถามแล้วเขาบอกว่ารถเข้าไปทางนู้นเยอะแล้ว
1: อ๋อแล้ว เดี๋ยวทางนู้นจะเริ่มชะลอตัวด้วยไหมครับเนี่ย
2: นั่นสิ
1: เอายังไงเดี๋ยวเราก
2: ำลังเร่งทางนี้ก่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยไปทำสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับแล้วนี่กำลังจะมืดแล้วด้วยแล้วเรื่องไฟแสงสว่างเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุ
2: ที่เกิดเหตุตอนนี้ไฟทางยังไม่ติดนะมันจะติดช่วงกี่โมงนะไฟทางหกโมงครึ่งไฟทางจะติดนะ
1: โอ้แล้วมันเริ่มมืดหรือยังครับเนี่ยตรงนู้น
2: ตอนนี้ก็กำลังยังไม่มืดเท่าไหร่
1: รถเยอะเลยนะฮะเห็นรถบรรทุกรถใหญ่ก็เยอะเนาะท่านรอง
2: โอ้รถเยอะมากเลยครับ
1: โอ้เอายังไงเอา
2: ตรงนี้วันหยุดด้วย
1: ใช่เอาใจช่วยทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เดี๋ยวเราช่วยไปทำสัมพันธ์ให้ครับท่านรองขอบคุณมาก
2: ทางเลี่ยงนะ
1: ครับ
2: ทางเลี่ยงนะบอกเขาให้เข้าก่อนถึงต่างระดับท่าพลาวิ่งเข้าไปเลย
1: ครับ
2: วิ่งเข้าไปแล้วก็จะไปออกทางไร่ส้มนุ่นที่สะดวกเลยครับ

0: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทพัชระรามเมืองนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บ้านลาดที่เพชรบุรีนะฮะยังไงฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางจุดดังกล่าวก่อนจุดเกิดเหตุคือถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกขาล่องใต้นะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่158+500หรือว่าใกล้เคียงกับไทยวัสดุที่บ้านลาดเพชรบุรีนะฮะปิดการจราจรนะครับเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเขาบอกว่าเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางทุกช่องทางเลยการจราจรก็ติดขัดแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษสำหรับฝั่งขาเข้า1ช่องทางด้านขวาสุดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการยกรถคันนี้กำลังจะตั้งขึ้นได้แล้วแต่ว่าการจราจรติดมากนะครับก็มีการเปิดช่องทางพิเศษฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงขนส่งเพชรบุรีไปทางด้านของแยกท่าศาลานะครับก่อนถึงบริเวณช่วงต่างระดับท่าศาลาให้ไปใช้ทางด้านของไร่ส้มหรือว่าทางด้านของแยกบ้านลาดนะครับทางด้านของเลียบหาดเจ้าสำราญนะครับเลี่ยงกันตั้งแต่ตรงเขาบันไดอิฐเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวนะครับสำหรับบริเวณเพชรเกษมฝั่งขาออกนะขาล่องใต้ส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเหมือนกันเนื่องจากต้องแบ่งช่องทาง1ช่องทางขวาสุดในฝั่งขาเข้านะขาขึ้นกรุงเทพเนี่ยต้องแบ่งให้ฝั่งนู้นน่ะมาสวนทางฝั่งนี้1ช่องทางก็มีท้ายแถวสะสมเหมือนกันแต่ว่าขาเข้ากรุงเทพท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่อาจจะเป็นขาออกเนี่ยที่ท้ายยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยสำหรับจุดนี้แล้วก็กำลังจะค่ำมืดแล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับใครที่จำเป็นต้องผ่านเส้นทางจุดดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
11: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
15: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
16: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
17: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
18: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
19: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
17: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
19: ใช้แอปของจตุร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจตุร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
20: ้ JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
18: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
21: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
22: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ้าจุน
1: น้ำมาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนาะเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้น่าจะไม่มีฝนละก่อนหน้านี้มีเข้ามาทางราชบุรี
2: แต่เมื่อตะกี้นี้ที่มาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นฝนเหมือนฝอยฝอยละอองละออง
1: แต่ในคูไม่จริง
2: ไม่
1: ข่าวลือหรือเปล่า
2: ไม่แต่คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นฝอยฝอยละอองละอองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตกมาเป็นเม็ดเม็ด
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้แถวราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีรับแจ้งว่ามีละอองฝนเข้ามาถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีแถวตลิ่งชันนิดหน่อยนะครับเป็นลักษณะแบบฝนเบาบางอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางพื้นที่แต่ว่าช่วงรอบเย็นพอเข้าสู่หลัง4 โมงเข้ามาเป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่รับแจ้งเรื่องฝนละนะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองไว้70%นะของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งใช่เดี๋ยวหลังจากวันที่12เป็นต้นไปฝนจะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับคืนนี้มีการทำงานเป็นคืนแรกนะครับตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตลอด24 ชั่วโมงเป็นการแจ้งของรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรที่ถนนเจริญกรุงฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแยก3 ยอดเริ่มคืนนี้4 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษไปจนถึง31 ธันวาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงนะครับก็บริเวณจุดปิดเบี่ยงแยก3 ยอดเนี่ยสามารถสัญจรได้2 ช่องทางการจราจรสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเจริญกรุงฝั่งขาเข้าทางหลวงสระบุรีนะครับแขวงทางหลวงสระบุรีที่แจ้งมา2 วันเมื่อวานกับวันนี้อีกวันหนึ่งบริเวณช่วงพหลโยธินในช่องทางหลัก2 เลนขวากม.85ใต้สะพานข้ามคลองราชพิพัฒน์นะครับมีระยะทางประมาณ30 เมตรวันนี้ทำงานอีกวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็คืนนี้นะใครที่อยู่แถวห้วยขวางสุทธิสารนะครับทางการประปานครหลวงแจ้งเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อยกเลิกท่อประทานบริเวณคลองห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยก็จะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่นะครับตั้งแต่4 ทุ่มไปจนถึง5 ทุ่มสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage กับทางจสร้อยของเรานะครับว่ามีพื้นที่ไหนต้องสำรองน้ำไว้ใช้ได้นะครับอุบัติเหตุที่เพชรเกษมตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึงตอนนี้เนี่ยข่าวดีก็คือล่าสุดเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเคารพธงชาติ18 นาฬิกาท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บ้านลาดก็บอกว่ายกรถกำลังยกคันที่เสียหลักพลิกตะแคงเป็นรถเทรลเลอร์พ่วงมาก็ตอนนี้ยกกำลังจะยกตั้งขึ้นละพอยกตั้งขึ้นเสร็จก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแต่ว่าก่อนหน้านี้ตั้ง4 โมงเย็นเนี่ยเขาบรรทุกสิ่งของมาอยู่ในตู้ซึ่งยังไม่ทราบว่าตู้มันปิดอยู่แล้วคนขับก็ไปส่งโรงพยาบาลนะไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นก็เสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยท้ายนี่ประมาณ6ถึงเกือบ7 กิโลแล้วนะกม.158+500ใกล้เคียงกับไทยวัสดุที่บ้านลาดนะครับ
2: ขาออกนะคะ
1: ขาออกใช่ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวไปใช้ทางด้านของท่าศาลาไปใช้ทางด้านของบ้านลาดเลี่ยงตั้งแต่เขาบันไดอิฐไปใช้ทางด้านของไร่ส้มไปใช้ทางด้านของเลียบหาดเจ้าสำราญนะครับเพราะว่าการจราจรในท้ายแถวค่อนข้างยาวแต่ถ้าใครจำเป็นต้องผ่านจริงๆเนี่ยเขาเปิดช่องทางพิเศษให้1 ช่องทางด้านขวาไปสวนฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
2: ค่ะ
1: ซึ่งฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายก็เริ่มสะสมเนื่องจากว่าก็ต้องแบ่ง1 ช่องทางขวาให้กับฝั่งขาออกมาเปิดช่องทางพิเศษแต่ว่าขาออกในท้ายจะยาวกว่าขาเข้าในท้ายยังไม่ค่อยยาวก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนยังลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อสักครู่ก่อน6 โมงเห็นบอกว่าฝนเนี่ยเริ่มจะหยุดละแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางพิเศษนะครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3 สายทางเริ่มเที่ยงคืน1 นาที 00.01 ของค่ำคืนนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้23:59 น. 3 สายทางนะครับทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดนะครับส่งต่อให้คุณณัฏฐยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:16 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิมเลยนะคะที่1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะรวมถึงในช่องทางโซเชียลของเรานะคะเป็นทางด้านของ YouTube Live ค่ะแล้วก็ X ก็ที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะพอดีมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาอันนี้บอกว่าอยู่ที่อำเภอรองจังหวัดแพร่ค่ะบอกว่าตอนนี้พายุฝนถล่มแล้วครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง 18:10 นะบอกว่าตอนนี้ที่จังหวัดแพร่กำลังฝนตกแล้วก็มีพายุด้วยนะน่าจะลมแรงอยู่นะคะเดี๋ยวคุณโทษนะครับถ้าเกิดว่าฟังตอนนี้อยู่นี่เพิ่มเติมชื่อเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมล่าสุดเข้ามาก็ได้นะคะเผื่อจะได้พูดคุยกันได้นะคะทางจสร้อยจะให้คนกรุงเทพเผื่อว่ามีคนที่เป็นคนที่อยู่ที่อำเภอรองที่จังหวัดแพร่จะได้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีคุณตู่ระยองแจ้งผ่านเข้ามาทาง YouTube เช่นเดียวกันนะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกกิโลเมตรที่110มีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีคุณตู่บอกว่าเป็นรถเครื่องก็คือรถจักรยานยนต์นะคะไม่ทราบคู่กรณีค่ะมีคุณธีระนะคะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนราชวิถีฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกอู่ทองในมุ่งหน้ามาทางแยกการเรือนการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณกลางแยกการเรือนเลยนะคะเป็นรถกระบะแล้วก็รถเก๋งจอดอยู่น่าจะจอดเสียนะส่วนช่องทางขวาจอดอยู่ในช่องทางขวานะคะจุดนี้ก็เลยทำให้รถนั้นติดขัดบอกว่าเลยไปรถก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะเป็นเส้นทางทางด้านถนนราชวิถีฝั่งขาออกจากอู่ทองในไปทางด้านของแยกการเรือนนะคะตอนนี้ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เลยนะคะสำหรับรถที่ใช้ราชวิถีมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนค่ะส่วนพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณแยกสังฮีไปแล้วนะคะขึ้นสะพานกรุงทนมุ่งหน้าออกไปทางด้านถนนสิรินธรฝั่งขาออกในช่วงนี้การเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งกับกันก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะก่อนขึ้นสะพานสังฮีแต่พอขึ้นตรงช่วงของกลางสะพานมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะไปทางด้านของถนนขาวหรือว่าจะตรงมาทางด้านของราชวิถีในช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะตอนนี้น่าจะเป็นวันเวย์นะตรงช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะสำหรับเส้นทางถนนขาวไปต่อเชื่อมทางด้านของถนนสุโขทัยก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งทางด้านของฝั่งถนนสุโขทัยที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณแยกสวนรื่นนะคะก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสวนรื่นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกถนนพิชัยในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณเกื้อนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนพุทธมณฑลสาย4ค่ะเข้ามาจากทางเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางศาลายาจากบริเวณแยกบรมราชชนนีนะคะมาถึงวงเวียนหอนาฬิกาช่วงวงเวียนหอนาฬิกาเลยค่ะเป็นรถกระบะ กับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางกลางจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันนะก็เจออุบัติเหตุตรงนี้ละค่ะแล้วก็คุณฉาบค่ะแจ้งถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าเป็นจากพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางสาย2ฝั่งตรงข้ามตลาดพุทธนะคะจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแต่มีคนเจ็บอยู่ในช่องทางซ้ายของทางขนานนะคะจุดนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับตลาดพุทธจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรนะคะตรงนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงเวลานี้นะคะมาจากบริเวณแยกท่าพระค่ะมุ่งหน้าไปทางแยกไฟฉายตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเริ่มมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกไฟฉายนะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงประมาณซอยจรัญ23แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะอันนี้ช้าต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณแยกบางขุนนนท์เลยนะคะพอผ่านจากแยกบางขุนนนท์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางพลัดไปจนถึงสะพานพระราม7ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ทางกลับกันมาจากทางสะพานพระราม7ต่อเนื่องมาทางแยกบางพลัดมาที่บริเวณแยกบรมโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีรถเยอะช่วงที่ก่อนที่จะผ่านตรงสถานีรถไฟฟ้าบางยี่ขันนะผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็จะมีท้ายแถวตรงช่วงบริเวณแยกบรมอันนี้ก็ชะลอตัวบริเวณตรงแยกบางขุนนนท์เช่นเดียวกันนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปแยกท่าพระใช้การได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดกันนะคะท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของปากเกร็ดนะครับช่วงนี้ก็สภาพการถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้แจ้งวัฒนะขาออกรถมีปริมาณมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเคลื่อนตัวได้ช้าจะรอตัวนะครับบริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองแล้วก็หน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็บริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณหน้าห้างไทยวัสดุนะครับก็ตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่ในเขตของสภ.ทุ่งสองห้องอยู่นะครับตอนนี้จราจรก็อยู่ระหว่างเร่งระบายบริเวณหน้าห้างกับจุดกับรถนะครับ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้ก็มีชะลอตัวบริเวณแยกสวนสำเร็จแยกเมืองของติวานนท์แล้วก็แยกสาคอน3นะครับอันนี้ชะลอติวานนท์จะเป็นการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่แต่ละแยกนะครับในส่วนของสีสมานช่วงนี้สีสมานมุ่งหน้าดอนเมืองนะครับก็มีชะลอตัวบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของถนนเรียบคลองประปานะคะจะหนาแน่นบริเวณที่จะเลี้ยวซ้ายออกถนนสีสมานนะครับบริเวณถนนเรียบคลองประปานะครับก็ภาพรวมก็ยังมีที่หนักจะเป็นแจ้งวัฒนะตอนนี้ยังหนาแน่นอยู่นะครับก
1: ็
2: ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผมตามกันได้เรื่อยๆครับ
1: ค่ะแถวปากเกร็ดมีเขาฝนมาบ้างหรือยังคะ
2: ตอนนี้ก็ครึ้มๆนะครับแต่ไม่น่าจะคาดว่าจะตกแต่ถ้าจะตกก็อาจจะเป็นในช่วงค่ำนะครับอ
1: าจจะค่ำๆกว่านี้หน่อยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะจากพื้นที่ของสน.ปากเกร็ดตอนนี้มาทางด้านสน.บางซื่อกันบ้างนะคะท่านพันธบัตรโทภาสินทิพย์ขำค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: เลยปั๊มเยอะๆเลย
1: สารวัตรสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็การจราจรในพื้นที่ก็ดีนะพระราม6ก็หมดปัญหาละ
1: ค่ะ
2: เส้นจากแยกกำแพงเพชรไป5แยกลาดพร้าว
1: ค่ะ
2: รถมีปริมาณเยอะแต่ที่เยอะสุดตอนนี้ก็คือเส้นที่มาจากกำแพงเพชรเลี้ยวขวาอตก.ที่จะขึ้นด่วนกาญจนาร ถมีปริมาณมาก
1: ค่ะ
2: เพราะว่าน่าจะหนึ่งสายกลับบ้านด้วยแล้วก็อาจจะเป็นวันแม่ด้วย
1: กลับบ้านวันหยุดพรุ่งนี้ค่ะ
2: แต่หน้าหมอชิดเนี่ยสามารถต้องกลับมาไม่ถึง20วินาทีเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่เยอะเท่าไหร่ยังคล่องตัวอยู่หน้าหมอชิดคล่องตัว
1: ค่ะค่ะก็คือคนวันนี้ไม่น่าจะมีคนเดินทางกลับโดยรถโดยสารกันเยอะนะคะอันนี
2: ้ไม่เยอะนะแล้วก็รับแจ้งจากหมอชิดก็ปกตินะ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เส้นตรงนี้จะเยอะเส้นจากที่จะเลี้ยวขวาอตก.แล้วขึ้นด่วนที่จะออกบางใหญ่บางบัวทองเนี่ยที่จะเยอะ
1: ค่ะ
2: ตรงนี้เยอะมากเลย
1: ค่ะ
2: ท้ายเลยกำแพงเพชรไปละก็พยายามจะเฉลี่ยให้เยอะๆนะ
1: ค่ะ
2: แต่ก็ยังไปได้ประมาณนั้นครับผม
1: ชะลอกันตรงบริเวณหน้าด่านหรือว่าไงฮะ
2: ไม่ใช่ครับจากแยกกำแพงเลี้ยวขวามาแล้วก็มาเลี้ยวขวาอตก.
1: ค่ะ
2: รถมีปริมาณมากครับแล้วก็จะไปติดกับรถเจ้าจอม
1: อ๋อติดที่บริเวณจุดกับรถเลยทำให้ชะลอ
2: ถูกต้องครับ
1: อืมค่ะ
2: ทำให้ชะลอ
1: ค่ะค่ะ
2: นิดนึงแต่มันจะเป็นปกตินะ
1: พรุ่
2: งนึงมันจะหมด
1: ค่ะก็คือช่วงเวลานี้แหละที่ช่วงที่รถเยอะ
2: นี่แหละครับที่จุดคือ5:30ถึง1:00หรือ6:00ประมาณเน
1: ี้
2: ย
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้จะพีคสุด
1: ค่ะส่วนฝั่งกลับกันที่มาทางด้านจากทางพระราม6เข้ามากำแพงเพชรเข้าไปทางด้านของหน้าจตุจักรใช้ได้
2: ตอนนี้เป็นปกติละตอนนี้
1: ใช้ได้นะคะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะ
2: แต่ตรงนั้นก็จะติดนี่นะสะพานดำมันเป็นคอขวดอะ
1: อ๋อค่ะ
2: เหลือเลนนึง
1: ค่ะค่ะก็เป็น
2: แบบเลนจะเหลือเลนนึง
1: เป็นปกติตรงนี้นะคะ
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้ก็วัดอยู่ที่จุดกับรถสวนสิริกิติ
1: ์ค่ะ
2: ขาเข้ากำแพงเพชร2ขาเข้าโล่งโจ้งขาออกมีปริมาณนิดนึง
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะขอบคุณค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะจากทางนั้นของสน.บางซื่อเดี๋ยวขอไปที่คุณพรเทพมีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ค่ะคุณพรเทพสวัสดีค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ได
3: ้ทีมของอาสาจราจรสถานีตำรวจเมืองสุพรรณครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็เห็นรถกระบะคอกนะครับชนแบเรียร์เป็นรถทำให้เกิดยางล้อหลังซ้ายระเบิดก่อนถึงสะพานสมเด็จนะครับ
1: อยู่ตรงช่วงไหนนะคะ
3: สะพานก่อนถึงสะพานสมเด็จขาออก
1: นะคะ
3: ขาล่องใต
1: ้ก่อนถึงสะพานเยอะไหมคะ
3: ก็ประมาณเกือบ200เมตรครับ
1: ประมาณ200เมตร
3: รถขับเฉียวชน
1: ค่ะค่ะ
3: สะบัดแล้วก็อยู่ทางเลนซ้ายสุด
1: แล้วมีใครเป็นอะไรไหมคะ
3: ก็คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บครับแต่ก็มีพวกเราเหล็กเล่นแล้วความเสียหายแล้วก็โคมไฟ
1: ค่ะแล้วรถเขาบรรทุกอะไรมาไหม
3: หอยแมงผู้ครับเป็นคันรถ
1: มันตกกระจายออกมาไหมคะเนี่ย
3: ก็ตอนนี้ก็มีรถมาเปลี่ยนถ่ายครับ
1: ค่ะคือสินค้าที่เขาบรรทุกมาไม่ได้เสียหายเนาะ
3: ก็เทกระจาดครับ
1: อ้าวเหรอเทกระจาดบนถนนเยอะเลยไหมคะเนี่ย
3: ก็อยู่เลนซ้ายสุดนะ
1: หมายถึงว่าเทออกมาแบบว่าเยอะเลยไหมคะหรือยังไง
3: ควรหลายกระสอบครับ
1: หลายกระสอบอ๋อค่ะค่ะ
3: หลายกระสอบ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าอยู่เลนซ้ายสุดช่วงนี้ก็การจราจรสามารถใช้ได้ทั้งเลนกลางและเลนขวาสุด
1: ค่ะ
3: แล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นพบเห็นก็จะเป็นรถบรรทุก18ล้
1: อ
3: หรือบรรทุกพ่วง18ล้อวิ่งยาวๆครับ
1: ค่ะค่ะค่ะแต่
3: ก็จะมีทีมสายตรวจของสภ.เมืองอยู่แล้วก็ทีมรถฉุกเฉินของกรมทางหลวงแขวงสมุทรสงครามคอยดูแลแล้วผมอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วคนไอ้เนี่ยนะคนรถคันนี้เข้ามากันกี่คนนอกจากคนขับรถติด
3: น่าจะ2คนครับ
1: 2คนนะค่ะแล้วเขาเจ็บกันไหมคนที่มาด้วยกันนะคะ
3: ไม่ฮะแต่ก็มีตาเขียวช้ำเล็กน้อยแต่ก็พอไปได้ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
3: แต่แล้วก็ค่อนข้างจะเสียหายพอสมควร
1: เ
3: พราะว่าชนราวเหล็กยาว
1: คือทำไมเขาถึงมาเสียหลักชนขอบทางยางระเบิดก่อนหรือว่ายังไง
3: ยางระเบิดน่าจะยางระเบิดแล้วไปสะบัดกัน
1: บรรทุกหนักแค่เนี้ย
3: บรรทุกหนักใช่ครับหลายตัน
1: โอ้ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ทำให้รถเทกระบะเทกระดาษ
1: ค่ะอันนี้ต้องใช้เวลานานไหมคะในการเคลื่อนย้ายอะค่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็รอการเคลื่อนย้ายแล้วรอทีมรถสไลด์อยู่ครับ
1: ค่ะ
3: รอทีมรถสไลด์อยู
1: ่
3: เพื่อประเมินว่าจะเอาออกได้ไงแล้วรอการขนถ่าย
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ถือว่าทางเจ้าของรถพามีเพื่อนมาเอารถมาขนถ่ายเลย
1: ค่ะค่ะ
3: แพงส่วนที่เหลือออกแล้วก็เดี๋ยวจะ เคลียร์เส้นทางคาดว่าจะใช้ร่วมเวลาเกือบ2ชั่วโมง
1: แล้วการจราจรมีปัญหาไหมคะตอนนี
3: ้ก็ตอนนี้สามารถวิ่งได้ถ้าตลอดเส้นทางเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณเลนกลางและเลนขวาแล้วพอขึ้นสะพานไปก็วิ่งได้ตามปกติครับ
1: อ๋อค่ะพอเลยจากตรงที
3: ่ใช่ครับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้ก็มีกลวยยางวางไว้เพื่อป้องกันเหตุส่วนซ้ำซ้อน
1: ค่ะ
3: เป็นแนวเขตเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนก็จะมีผมแล้วก็ทีมตำรวจสายตรวจ
1: ค่ะ
3: คอยดูแลอำนวยความสะดวกด้วยครับแล้วผมด้วยยังคอยดูแลจนกว่าจะเคลียร์พื้นที
1: ่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเคลื่อนย้ายรถได้แล้วยังไงรบกวนกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะต้อง
3: ควรนะเพราะว่าเขารอประเมินอยู่ครับว่าเราประเมินอยู่ครับว่าจะออกได้เมื่อไหร่เวลาใดเพราะว่
1: า
3: เราต้องรอการขนถ่ายครับแล้วก
1: ็
3: ใช้ทีมรถยกหรือรถสไลด
1: ์
3: ออกจากพื้นที่แล้วก็ทีมของแขวงการทานี้ก็รอเคลียร์เส้นทาง
1: ค่ะ
3: เคลียร์ประตูเคลียร์หอยนี่เพื่อย้ายออกจากจุดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหรือว่ากำลังจะเคลื่อนย้ายจำเป็นต้องปิดถนนชั่วคราวอะไรยังไงเดี๋ยวรบกวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
3: ตอนนี้ก็สามารถเปิดได้ครับแต่ว
1: ่
3: าไอ้จุดที่บล็อกไว้ก็คือมีรถทางหลวงปิดท้ายเป็นแนวเขตป้องกันแนวเขตครับเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน
1: ค่ะ
3: เปิดไฟว่าให้ใส่สว่างครบ
1: ค่ะค่ะได้
3: แต่สามารถรถทั่วไปเนี่ยสามารถได้วิ่งเลนกลางตั้งแต่เลยสะพานฝั่งทางระดับเข้าเมืองประมาณสักสองสามกิโลถึงสะพานสมเด็จเนี่ยก็ใช้ต้องขับด้วยความระมัดระวังครับ
1: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะ
3: คือถ้าใครจะใช้เส้นทางพระรามสองเนี่ยก็คงจะใช้เวลาร่วมอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมง
1: ค่ะ
3: ตัวประมาณนะ
1: ค่ะ
3: ขึ้น
1: สัก
3: คร
1: ึ่งได้ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากจุดตรงนี้เนี่ยมีอีกจุดนึงที่คุณตู่ระยองไปเจออุบัติเหตุบนถนนพระราม2เช่นเดียวกันนะคะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาและท่านผู้ฟังจอสอน้อยครับ
1: ค่ะ
4: ครับเป็นอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมขาออกนะครับ
1: ตกลงไปเพชรเกษมนะคะค่ะ
4: ใช่ครับถนนแก้ไขเป็นเพชรเกษมขาออกช่วงกมที่ตรงนั้นรู้สึกจะเป็นจุดยูเทิร์นพอดีเลย
1: ค่ะ
4: ประมาณกม110นะครับ
1: ประมาณกม110นี่มันอยู่ในช่วงไหนราชบุรีเนาะแถวนั้น
4: ก่อนถึงแยกห้วยชินสีประมาณสัก2กิโลเมตร
1: ก่อนถึงแยกเป็นฝั่งขาออกนะคะ
4: ถูกต้องครับขาออกเพชรเกษมขาออกในจุดเกิดเหตุพบเห็นมีรถเครื่องจอดแก้ไขล้มอยู่นะครับ
1: ค่ะ
4: ตอนนี้ได้รับความเสียหายเยอะแต่ไม่พบผู้กรณีมีนักเรียนรอดอรู้สึกว่าจะบาดเจ็บอยู่นอนอยู่นะครับ
1: อ๋อเหรอคะตอนที่ผ่านมาตอนนั้นนานหรือยังเอ๊ะแจ้งเข้ามาทาง YouTube นี่ตอนประมาณ
4: สักประมาณเกือบ20นาทีได้นะ
1: ค่ะค่ะ
4: ก็เห็นมีผู้คนวิ่งมาดูน้องที่บาดเจ็บนะครับแสดงว่าเพิ่งจะเกิดเหตุไม่นานนะคร
1: ับ ค่ะน่าจะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วเนาะอันนี
4: ้ครับตอนนั้นยังไม่มีกู้ภัยใดๆอยู่ในจุดเกิดเหตุ
1: ค่ะ
4: ว่าคงจะเกิดเหตุนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะแล้ว
4: นักยาครับ
1: ค่ะ
4: ครับสอบถามนิดนึงอุบัติเหตุที่เมื่อกี้มีผู้รายงานเข้ามานะเป็นขาเข้าหรือขาออกครับ
1: เป็นฝั่งขาออกค่ะขาออกก่อนขึ้นตรงสะพานข้ามแม่กลองอะค่ะตรงนั้นนะคะ
4: อ๋อตรงไม่กรอใช่ไหมเดี๋ยวสภาพก็จะผ่านนะเนี่ย
1: แบบเป็นฝั่งขาออกส่วน
4: ใช่ขาเข้าอยู่
1: ส่วนทางกัน
4: ครับกับกัน
1: ค่ะ
4: จะมีข้อมูลไงมันจะแจ้งทราบครับไม่มีคนนะครับการจราจรคล่องตัวดี
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณตู่ขา
4: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะคะหรือว่าสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยเป็นรถกระบะเขาบรรทุกสินค้าเป็นหอยแมงภู่ใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่นี้มาหอยแมงภู่หอยนางรมนี่แหละค่ะเป็นบรรทุกมาแล้วปรากฏว่ายางระเบิดเลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักไปชนขอบทางตอนนี้กำลังรอรถยกมาเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายแต่ว่ายังไงก็ต้องนำเอารถอีกคันหนึ่งมาขนถ่ายสินค้าที่เขาบรรทุกมาก่อนนะเป็นรถกระบะคอกอะค่ะคนขับรถกับคนที่นั่งมาด้วยนี่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะแต่ว่าการจราจรตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาตรงจุดนี้เนี่ยรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางซ้ายรถสามารถวิ่งชิดขวาได้เลยนะคะตอนนี้เขามีการนำเอากลวยยางไปวางกั้นทางด้านท้ายแล้วนะคะพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยพอพ้นจุดอุบัติเหตุขึ้นสะพานมาก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะเป็นเส้นทางถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางถนนเป็นเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะวันนี้ดูเหมือนกับว่าทำไมรถหลายๆเส้นทางก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้บนถนนวงสว่างค่ะตอนนี้รถที่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลรถจะเริ่มมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างนะคะรถมากค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆวงสว่างมาประชานุกูลผ่านจากทางด้านของประชานุกูลมานะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณราชวิภาช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะลงมาจากทางด้านของราชวิภามุ่งหน้ามาทางราชโยธินก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกราชโยธินนะคะตอนนี้ผ่านจากทางด้านของราชโยธินมาแล้วมุ่งหน้ามาตรงบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางลาดพร้าวนะคะที่จะมาทางด้านของรัชโยธินรถเยอะค่ะชะลอตัวต่อเนื่องมาจากทางที่จะมุ่งหน้าผ่านจากแยกรัชโยธินไปทางด้านรัชวิภารถหนาแน่นเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวนี่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาช้าๆส่วนช่องทาง2ช่องทางซ้ายนะคะที่จะเลี้ยวมาใช้ถนนพหลโยธินตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ผ่านจากตรงช่วงบริเวณราชวิภามาทางประชานุกูลต่อเนื่องมาวงสว่างช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงบริเวณสะพานพระราม7เลยนะคะคุณกฤษดาค่ะอยู่บนถนนสุขุมวิทคุณกฤษดาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีขาเข้านะครับชื่อตรงทองหล่ออันนี้โทรมาเล่าให้ฟังอาจจะบางคนอาจถ้ามีประสบการณ์อาจจะทราบอยู่แล้วก็คือพอพ้นช่วงทองหล่อมาใครจะตรงมาพร้อมพงอโศกเนี่ยนะฮะชิดซ้ายมาเลย
1: ชิดซ้าย
2: จะโล่งนะครับจะโล่งแต่ว่าถ้าเกิดไปรออยู่ทางช่วงเลนกลางกับเลนขวาเนี่ยก็จะติดพวกที่เขาจะกลับรถนะฮะหร
1: ือ
2: ว่าพวกที่เขาจะเลี้ยวขวาเข้าซอยนะครับเลี้ยงมาซ้ายได้เลยมั่นใจตรงมายาวถึงพร้อมพงเลยครับ
1: ตั้งแต่ทองหล่อมาเลยนะคะวิ่งซ้ายเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าไปติดกับรถแล้วมันก็จะตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ทองหล่อจริงๆยาวไปถึงเกือบจะถึงเอกมัยเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะติดย้อนกลับมานะส่วนบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่เลนกลางกับเลนขวาเนี่ยเขาไม่ทราบหรือไม่ได้คุ้นแถวนี้นะฮะเขาก็อาจจะไปรอติดอยู่ด้วยความคล้ายๆว่ารักษากฎจราจรอะไรทำนองเนี้ยก็คือแนะนำให้ถ้าจะตรงมาถึงพร้อมพงเนี่ยให้เลี่ยงเบี่ยงซ้ายมาเลยวิ่งเลนซ้ายสุดมาได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณกฤษดาถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ก็มารถหนาแน่นนิดหน่อยอยู่ตรงแถวพร้อมพงนะแต่ก็เคลื่อนตัวได้กำลังมุ่งหน้าไปอโศกครับ
1: อ๋อเข้ามาถึงตรงอโศกสุขุมวิทนะคะ
2: ใช่ครับไม่แน่ใจตรงนานติดเหมือนเดิมไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองดู
1: รถยังแน่นๆอยู่เลย ต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆเพราะข้างหน้ายังแน่นๆอยู่เลยสำหรับเส้นที่จะไปจากอโศกสุขุมวิทที่จะไปนาค่ะแต่พอพ้นจากนาไปแล้วนี่ก็พอได้อยู่เหมือนกันนะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้น
2: ถ้างั้นก็มีกำลังใจแล้วเดี๋ยวผมจะไปขึ้นทางด่วนครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤษดาค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendlyลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มีคุณผู้ฟังที่แจ้งสภาพการจราจรมาทาง YouTube นะคุณน้องมิวนิกบอกว่าสี่แยกเกษตรค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินรถติด2ชั่วโมงแล้วไม่ขยับเลยนะตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะที่คุณน้องมิวนิกอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางจากบริเวณแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะแต่ที่ตอนนี้ติดขัดอยู่นะท้ายแถวก็น่าจะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณหน้าโรงแรมมารวยการ์เด้นนะคะแล้วก็ติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของบริเวณแยกรัชโยธินแต่พอผ่านจากแยกรัชโยธินไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่จะไปเดินทางกับทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2นะตอนนี้ก็ใกล้วันเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569 Easy Path Easy Earth ค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยนะคะก็จะพาสมาชิก Easy Path ทั้ง40คู่ออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR กันไปเพาะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่15แล้วก็16สิงหาคมนี้โดยเรามีการนัดหมายกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริเวณริมคลองบางกะปินะคะที่ถนนเพชรอุทัยในช่วงเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เรานัดกัน6โมงเช้านะคะสำหรับใครที่ขับรถส่วนตัวไปก็สามารถนำรถไปจอดค้างคืนได้นะคะสำหรับกำหนดการเดินทางในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเรานัดเจอกันตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะไปลงทะเบียนแล้วก็รับอาหารเช้าแล้วก็เครื่องดื่มที่ศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็7โมงเช้าค่ะก็จะล้อหมุนนะคะออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศระหว่างเดินทางเราก็จะมีเกมสนุกแล้วก็มีของรางวัลแจกให้กับผู้เดินทางไปด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็10โมงเราก็จะเดินทางไปถึงที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มที่จังหวัดชัยนาทค่ะก็จะได้เวลคัมดริงค์นะคะจิ้งจู่ฉ่ายสมูทตี้นี่อันนี้เป็นเมนูสุขภาพด้วยนะคะสำหรับเวลคัมดริงค์อันนี้ถือว่าเป็นสูตรลับเฉพาะที่ริเช่ฟาร์มคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เราจะได้ไปทำกิจกรรมเรียนรู้พร้อมกับเพาะกล้าค่ะปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีตอนช่วงเที่ยงนะคะก็จะร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารสุขภาพปลอดสารปลอดภัยนะคะที่บริเวณลานกลางแจ้งริมบึงจาก168ลิเช่ฟาร์มนะคะแล้วก็พอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปนั่งรถรางชมสถานที่พร้อมกับฟังการบรรยายค่ะมาชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5ที่วัดพิกุลงามชมเครื่องราชูปโภคสมัยเมื่อในหลวงรัชกาลที่5นะคะเสด็จประพาสต้นมาประทับแรมค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปที่สวนผลไม้ชุมชนเป็นสวนครูเอียดนะคะไปฟังบรรยายจากครัวละเอียดเจ้าของสวนพร้อมกับชิมเมี่ยงส้มโอขาวส้มโอขาวแตงกวานะแล้วก็ยังมีขนมพื้นถิ่นน้ำสมุนไพรสวนผลไม้ชุมชนสวนแฮปปี้นะคะไปฟังบรรยายจากคุณก้อยเจ้าของสวนแล้วก็ไปชิมน้ำอ้อยขันสดจากต้นเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเดินทางไปที่พักของเราเป็นที่พักที่จังหวัดนครสวรรค์นะจากที่ชัยนาทเราจะเดินทางไปพักกันที่นครสวรรค์ช่วงที่เราเดินทางไปก็ถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาก็จะถึงที่พักแล้วนะคะที่โรงแรม 4-2-C The Six Hotel นะคะThe Chic Hotel นะขออภัย 4-2-C The Chic Hotel ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนที่เราจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกันนะคะที่ห้องจัดเลี้ยงของที่โรงแรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเพลิดเพลินกันเลยคืออิ่มอาหารค่ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านเนี่ยได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนที่เราจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกันนะคะที่ห้องจัดเลี้ยงของที่โรงแรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเพลิดเพลิน

0: ที่ยงแล้วก็จะเช็คเอาท์ออกจากที่โรงแรมเราก็จะไปแวะทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะที่สวนอาหารบ้านอีสานค่ะไปแวะซื้อของฝากกันที่ร้านเกษราที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นแหล่งรวมของฝากจากหลากหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพในเวลาประมาณ 17:30 นาทีนะคะทั้งนี้สำหรับการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีกำหนดการเวลาอะไรเงี้ยก็มีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปเตรียมความพร้อมให้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับในวันเสาร์นี้นะเจอกัน 6:00 นค่ะที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปกันในพื้นที่สน.วิภาวดีนะคะจากร้อยตำรวจโทรักษาสำราญค่ะรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับสภาพจราจรช่วงนี้นะครับช่วงเวลา 18:52 นาทีนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศก็มืดแล้วนะครับตั้งแต่ลงด่วนดินแดงมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะลงด่วนดินแดงมาสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับสุทธิสารลาดพร้าวในช่องทางด่วนนี้ก็เริ่มมีปริมาณมากนะครับช่องทางขนานข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางด้านรัชวิภานะครับก็หนาแน่นทั้งด่วนและขนานนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับเด
0: ี๋
1: ยวซ้ายประชานุกูลก็ยังหนาแน่นนะครับเข้าวัดเสมียนนารีก็ยังหนาแน่นจากบางเขนมาหลักสี่ด่วนและขนานก็ไหลตามกันได้แต่ก็ขาออกโดยรวมแล้วก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับก
0: ็
1: เคลื่อนตัวได้นะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าตลาดใหม่สถานีรถไฟบางเขนก็เช่นกันเต็มไปตลอดเลยนะครับขาออกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตลาดใหม่สถานีรถไฟดอนเมืองไปแล้วถึงจะเริ่มใช้ความเร็วได้นะครับส
0: ่
1: วนวิภาวดีขาเข้านะครับช่วงนี้ก็หน้าท่าเข้าหลักสี่จะมีปัญหาเลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนบางเขนนะครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวมาก็แถวบริษัทนิโน่นะครับจะหลักสี่เข้าไปทางบางเขนเข้าลาดพร้าวด้านขาเข้านี่โดยรวมแล้วเคลื่อนตัวได้ดีนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุกนะครับด้านขาออกก็ยังใช้การได้ดีนะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับโดยรวมประมาณครับคุณนันตยาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นทางทางด้านถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะคุณธนัดดาบอกว่าใช้กาญจนาภิเษกฝั่งขาออกที่มาจากต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาทางด้านบางโคลัดก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดนะคะมีรถชนกันประมาณ 4-5 คันอันนี้เป็นกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะที่ไปจากต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคลัดก่อนถึงเล็กน้อยนะคะก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดเล็กน้อยรถชนท้ายกันอยู่ในช่องทางด่วนด้วยในช่องทางหลักในเลนขวาเลยนะคะรถชนท้ายกันประมาณ 4-5 คันตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็มีคุณชัยรัตน์ค่ะใช้พหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้ามาทางช่วงตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่รังสิตนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะสำหรับเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกที่เมื่อสักครู่นี้คุณธนัดดาแจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านที่มาจากต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลัดตอนนี้โอ้โหรถก็จะมีการชะลอตัวนะสำหรับตรงช่วงนี้ฝั่งขาเข้านี่รถเยอะเหมือนกันนะคะเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกวันนี้คนใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ากันเยอะเลยท้ายนะคะก็จะมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะคะลงมาจากต่างระดับเพชรเกษมต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับตรงกระบะพึกตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่นะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆเลยมาจนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คือตรงบริเวณต่างระดับบางโคลัดตรงจุดนี้แต่พอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางพระราม2

หรือว่าจะเข้ามาทางรอบในขึ้นทางด้านของกาญจนาภิเษกสะพานกาญจนาภิเษกในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะส่วนฝั่งกลับกันขาออกนี่ก็จะวันนี้ขาออกน่าจะใช้การได้ดีกว่านะแต่อาจจะมีรถชะลอตัวกันเป็นช่วงๆนะคะอย่างทางด้านของบริเวณก่อนที่จะข้ามถนนบรมชนนีก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางขนานเลยพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณทางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปแล้วเนี่ยก็จะ เคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับฝั่งขาออกคือจะใช้ความเร็วได้ดีขึ้นหลังจากที่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปแล้วนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งแต่ตรงบริเวณตรงคลองบางใหญ่ตรงจุดนี้นะคะแถวๆหน้าตลาดพระปิ่นสามอะค่ะก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆช้าๆพอเลยจากตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกตไปแล้วทีนี้ก็จะใช้การได้ค่ะส่วนฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าก็อย่างที่บอกเลยนะตั้งแต่บางใหญ่เข้ามาก็ยังคงไปได้แล้วก็จะไปเริ่มช้ากันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมนะคะเป็นช่วงนี้รถหนาแน่นเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางบนถนนราชพฤกษ์เนี่ยฝั่งขาออกนะคะราชพฤกษ์ตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบออกไปยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณจากตรงหน้าฟู้ดวิลล่าตรงราชพฤกษ์แล้วก็เคลื่อนตัวตามกันออกไปเรื่อยๆช้าๆพอข้ามสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปแล้วนะคะก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต่อเนื่องกันออกไปตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของราชพฤกษ์ยังใช้การได้นะคะยาวๆเข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบเลยค่ะเข้ามารอบในทางด้านของถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะลงมาใช้ทางด้านของสาทรเหนือตอนนี้ที่จะมุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะพ้นจากทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์บนถนนสาทรเหนือในช่วงนี้มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวิทยุการจราจรการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงก่อนที่จะผ่านทางแยกวิทยุเท่านั้นนะท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยฝั่งสาทรเหนือเนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะจะไปมีการชะลอตัวก่อนที่จะถึงทางด้านของแยกวิทยุนะคะเลยจากทางแยกสารแดงแยกซอยสารแดงไปเล็กน้อยนะคะส่วนฝั่งกลับกันสาทรใต้จากแยกวิทยุมาถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดค่ะแล้วก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกตรงนี้นะคะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวแถวสถานทูตสิงคโปร์อันนี้ติดสัญญาณไฟนะทางด้านเลยจากทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้ก็ยังรถเต็มทุกช่องทางบนสาทรใต้นะคะก็ติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยละค่ะพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะลงไปทางด้านถนนกรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าไปที่แยกตักสินตรงนี้เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์ขึ้นไปทางด้านต่างระดับส่วนเรียบเลยจากตรงบริเวณแยกตัดกับถนนรัชดาไปเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆขยับได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเลยจากทางแยกนี้ไปขึ้นต่างระดับส่วนเรียบก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วอะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะที่ก่อนหน้านี้มีทางคุณพรเทพนะที่แจ้งอุบัติเหตุไว้เป็นพระราม2ฝั่งขาออกที่มาจากแยกบ้านแพ้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองหรือว่าสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาไหลนะคะตอนนี้เนี่ยรถกระบะคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถกระบะคอกนะคะแล้วก็บรรทุกสินค้ามาด้วยเต็มคันรถเลยเกิดยางระเบิดแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเสียหลักไปชนขอบทางแล้วก็พลิกตะแคงด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงพระราม2ฝั่งขาออกเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกาเศษๆได้นะคะก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากว่าต้องทำการขนถ่ายสินค้าที่บรรทุกมาก่อนเป็นหอยนางรมหรือเป็นหอยแมงภู่เนี่ยนะคะที่เขาบรรทุกมาเต็มคันรถเลยนะต้องมาขนถ่ายก่อนเนี่ยเป็นภาพอุบัติเหตุที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube นะคะตอนนี้หรือว่านอกจากเหนือจากที่ YouTube แล้วใน X ก็มีนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกก่อนขึ้นสะพานแคบแม่น้ำแม่กลองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube ไลฟ์คุณจิรทีพค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนกาญจนาในฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงช่วงฝั่งขาเข้าช่วงศูนย์ซูซูกิคุณเจียที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีรถกระบะชนกันอยู่ในช่องทางขวามือขวามือสุดเลยช่องทางขวารถหนาแน่นมากครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นถนนกาญจนาภิเษกใช่ไหมคะตรงช่วงบริเวณศูนย์ซูซูกิรถเกิดอุบัติเหตุชนกันอยู่นะเป็นรถกระบะเลยทำให้การจราจรนั้นหนาแน่นในฝั่งขาเข้าเดี๋ยวยันดูนิดนึงนะน่าจะเป็นตรงบริเวณที่ก่อนหน้านี้มีคุณธนัดดาแจ้งอุบัติเหตุตรงนี้หรือเปล่าตรงแถวๆต่างระดับบางโครัฐใช่จุดเดียวกันเปล่าฮะเป็นเพราะว่าเป็นการจราจรพิเศษเหมือนกันด้วยนะคะก็ตอนที่คุณธนัดดาเจอเนี่ยบอกว่ารถชนกันประมาณ4-5 คันอยู่ในช่องทางขวาของทางหลักนะคะตอนนี้ท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันท้ายเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณหน้าโรงเรียนเลิศล่าแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวกันไปได้เรื่อยๆช้าๆส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยรถที่มาจากเป็นกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะขึ้นตรงบริเวณต่างระดับตรงตัดกับถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยพอขึ้นตรงบริเวณสะพานต่างระดับตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงจะมีการชะลอตัวตรงก่อนขึ้นสะพานตรงก่อนขึ้นผ่านก่อนข้ามถนนกลปพฤกษ์ตรงจุดนี้นะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณต่างระดับเอกชัยวันนี้กาญจนาภิเษกฝั่งขาออกขาเข้านี่มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะตอนนี้รถที่มาจากบริเวณแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณพงเพชรตอนนี้ฝั่งขาออกนะรถยังมีปริมาณหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆตลอดเลยนะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกเกษตรออกไปเลยแล้วก็พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณพงเพชรไปแล้วนะคะออกไปที่แครายก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแครายไปแล้วใช้รัตนาธิเบศรตลอดเส้นทางไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้าก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้ารัตนาธิเบศรมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกแครายต่อเนื่องมาใต้ทางด่วนงามวงวานเข้ามาจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแต่รถจะเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมาจนถึงตรงสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องกันมาทางด้านสะพานต่อเนื่องกันมาถึงตรงบริเวณแยกเกษตรในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเลยนะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางช่วงของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะลงทางด้านของอุโมงค์นะคะ เลี้ยวซ้ายมาใช้ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรัชโยธินช่วงนี้ก็รถเยอะค่ะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณซอยเสนานะคะที่จะเข้ามาตรงบริเวณรัชโยธินแต่ว่าพอผ่านจากรัชโยธินไปแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของถนนพหลโยธินนะคะที่มาจากบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องไปทางด้านของแยกเกษตรยังมีปริมาณรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆรถที่มาจากตรงบริเวณแยกลาดพร้าวไปทางด้านของรัชโยธินเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงประมาณแถวๆตรงข้ามแดนเนรมิตอันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะพอพ้นจากตรงบริเวณแยกรัชโยธินไปตรงบริเวณเกษตรในช่วงนี้ก็รถเยอะแต่ยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากบริเวณแยกเกษตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านวงเวียนบางเขนก็ช่วงจากแยกเกษตรไปช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าพอผ่านจากตรงบริเวณหน้าศรีปทุมไปแล้วมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะไปจนถึงตรงบริเวณวงเวียนบางเขนเลยพอพ้นจากวงเวียนบางเขนตรงออกไปที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานใหม่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะผ่านจากช่วงบริเวณสะพานใหม่ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกคอปอช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากตรงต่างระดับอนุสรณ์สถานนะคะมุ่งหน้าเข้ามาคอปอต่อเนื่องเข้ามาทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้ยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาผ่านจากวงเวียนบางเขนเข้ามาที่แยกเกษตรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะก็จะมีการชะลอตัวทางฝั่งที่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเกษตรนะคะผ่านพ้นเข้ามาทางด้านรัชโยธินก็จะชะลอตัวกันตรงช่วงของบริเวณทางแยกซอยเสนานะคะบนถนนรามินทราตอนนี้นะคะจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าออกมาทางวัชรพลยังคงใช้การได้นะคะผ่านจากทางด้านต่างระดับวัชรพลออกมาตรงคูบอนก็จะมีรถหนาแน่นตรงบริเวณใต้ต่างระดับตรงวัชรพลนะคะเลยจากทางด้านของซอยรามอินทรา61ที่จะมุ่งหน้ามาทางคูบอนมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ต่อเนื่องมาตรงช่วงหน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ตรงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเลยนะคะออกไปทางด้านของมีนบุรีวันนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณตรงแยกถนนพญาสุเรนนะคะตรงบริเวณรามินทราฝั่งขาออกแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงบริเวณแยกเมืองมีนตรงจุดนี้ที่จะมีการชะลอตัวนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านแยกวัดแสนสุขที่จะไปใช้ทางด้านของถนนนิมิตใหม่ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงบริเวณแยกวัดแสนสุขมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเมืองมีนใช้รามอินทราฝั่งขาเข้ามาตลอดเลยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีการชะลอตัวตรงแถวๆประมาณรามอินทรากม.9เล็กน้อยเท่านั้นนะคะจากนั้นมุ่งหน้าเข้ามารอบในทางด้านถนนรามอินทราฝั่งขาเข้าก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านซอยมายาราบนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทรานะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางที่เราสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์ทาง YouTube ทาง X ได้หมดเลยนะคะคุณนุจรีค่ะแจ้งบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีบอกว่าทางขึ้นตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางโค้งสายใต้เก่าการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งนะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงโค้งสายใต้เก่ามีรถจักรยานยนต์3คันจอดคุยกันในช่องทางซ้ายไปจอดคุยกันบนทางคู่ขนานลอยฟ้าได้หรอขึ้นได้มั้ยคะขึ้นไม่ได้เนาะจักรยานยนต์ตรงนี้ขึ้นมาผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนนะคะร้อยตำรวจโทพัชระรามเมืองค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.บ้านลาดนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้รถเทรนมาถึงแล้วนะครับก
0: ็
1: กำลังจะยกรถให้ตั้งครับ
0: ค่ะค่ะต้องปิดถนนไหมคะตอนนี
1: ้ปิดถนนครับปิดถนนซีเลนเลยครับ
0: โอ้ปิดทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ปิดหมดเลยก็ตอนนี้ขาล่องใต้ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ปิดหมดเลยแต่ว่าทางแก้ปัญหาคือให้จากรถท่านที่จะมาจากกรุงเทพสายใหม่ครับ
0: ค่ะ
1: ให้มาคิดใหม่นะคิดเก่าติดแล้วถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นลำมาพึ่งไปแล้วอัมพาตไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหค่ะ
1: คิดใหม่ก็ต้องให้เข้าทางประมาณ5 กิโลการขนส่งจังหวัดในตัวเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: ขนส่งหน้าขนส่งจังหวัดให้ปัดเข้าเลนคู่ขนานมาตอนนี้แก้ปัญหาตอนนี้ให้รถเดินได้ก่อนครับ
0: ตั้งแต่ตรงช่วงหน้าขนส่งมาเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้รถติดไปนี่แล้ว
0: โอ้ค่ะคือตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่ปัดรถให้ไหมคะ
1: มีครับตอนนี้วางกำลังไว้หมดเลยทั้งเจ้าหน้าที่เมืองแล้วก
0: ็
1: ในพื้นที่คือบ้านลาดครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ต้องใช้เวลานานไหมคะนี่ที่จะยกรถอะค่ะ
1: คาดว่าไม่นานครับเดี๋ยวรถกำลังตอนนี้เครนกำลังจะตั้งพอตั้งได้เดี๋ยวรถเขาจะลากเข้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเปิดได้4ช่องทางครับ
0: อ
1: ีกไม่นานครับอีกไม่นาน
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะปัดรถตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าขนส่งที่เพชรบุรีก่อนถึงตรงแยกต่างระดับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ที่ให้
1: ใช่ใช่ทางระดับที่ว่าเขาวังนะ
0: ค่ะค่ะ
1: อาจจะตัดทางตรงนั้นให้เข้าส่วนคู่ขนานเข้ามา
0: ค่ะ
1: จะวางกำลังไว
0: ้ค่ะ
1: รถไป
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรถเทรนใช้กี่คันคะเนี่ยที่ยกที่เห็นนี
1: ่ใช่ใหญ่คันเดียวครับใช้คันเดียว
0: เพราะเป็นรถเทรนใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช้เทรนใหญ่ครับ
0: เออค่ะค่ะ
1: คือปัญหาที่ล่าช้าคือปัญหาที่ล่าช้ามันเกิดจากเจ้าของสินค้า
0: ค่ะ
1: ประกันเขายังตกลงว่าถ้ายกทีแรกถ้าตั้งทีแรกเขากลัวของเขาเสียหายครับปัญหามันช้าเลยตรงนี้เขาตกลงกันไม่ได
0: ้อ๋อค่ะค่ะ
1: ใช่ตอนนี้เขาคงตกลงกันได้แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: คนเลยทำไม่ช้าครับ
0: อืมเขาต้องยกยังไงยกแค่ตั้งให้รถตั้งขึ้นมาอย่างเดียวแค่นั้นก่อนใช่ไหมคะ
1: รถเคนเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่ยกตั้งได้อย่างเดียว
0: ส่วน
1: รถลากเดี๋ยวใช้รถลากอีกทีหนึ่งครับ
0: รถ
1: เคนจะลากไม่ได้
0: ค่ะค่ะคือแล้วรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เนี่ยคือเขาขับต่อไม่ได้เลยเหรอคะ
1: เขาขับต่อไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้ลากไปที่สถานีตำรวจภูธรบ้านลาดครับตอนนี้รถตั้งแล้วตอนนี้รถตั้งแล้ว
0: อยู่ไกลไหมจากจุดที่เกิดเหตุไปที่โรงพักอะค่ะ
1: จากที่เกิดเหตุไปโรงพักก็ประมาณ3 กิโลครับ3 กิโล
0: อ๋ออันนี้เป็นฝั่งขาออก
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าโรงพักอยู่ฝั่งขาออกเหรอคะ
1: อ๋อโรงพักนี่อยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
0: ต้องไปกลับรถอีก
1: เดินลากแต่คงจะไม่ลากไปที่โรงพักอะครับจะลากไว้ที่ตรงสะพานสั่งและสั่งบ้านลาดอะ
0: ค่ะค่ะ
1: บ้านลาดเพราะว่ารถมันยาว
0: อืมค่ะก็คือเอาหลบให้พ้นกีดขวางก่อนนะตอนนี้นะ
1: ใช่ครับระหว่างรถเซนแล้วเดี๋ยวต้องลากรถปูนนี่ครับผู้กรณีคือรถปูน
0: ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็คือปัดรถให้เข้าช่องทางคู่ขนานตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าขนส่งที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนถึงตรงต่างระดับตรงเขาวังตรงนี้มานะคะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาหักเข้าทางกับรถปตท.เขาทั้งมวลด้านล่างครับแล้วก็วิ่งเข้าสู่ปกติไปเลย
0: ตรงจุดไหนที่ให้เข้านะคะทางกลับรถเลยนะคะ
1: ทางกับรถปตท.เขาทั้งมวลครับ
0: เขา
1: ทั้งมวล
0: ค่ะค่ะก็พอตรงนั้นคือเรื่องของคือตรงนี้มีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณคอยบอกทางอะไรกันหมดตลอดเลยนะคะตรงนี
1: ้มีตลอดครับมีตลอด
0: ค่ะ
1: หมดเลย
0: ค่ะ
1: ตลอดตั้งแต่เมืองเขตเมืองมานะครับจนถึงพระราชนี่เลยคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะเราสวัสดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่ารถเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วก็เร่งระบายรถแล้วหรือยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้คร
0: ับ
1: ส่งเป็นระยะให้ได้
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วตอนเวลาประมาณสัก16 นาฬิกาได้นะคะเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะช่วงที่ไปจากจังหวัดเพชรบุรีจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณช่วงไทยวัสดุบ้านลาดกมที่158+600รถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์นะคะบอกว่าบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างมาแล้วปรากฏว่าเสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตอนแรกเลยนะเจ้าหน้าที่เขาให้ใช้เส้นทางเลี่ยงไปทางด้านของหาดเจ้าสำราญก่อนแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ารถเนี่ยมันติดยาวเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปัดรถให้ไปใช้ในทางขนานตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงเขาวังแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาอำนวยการจราจรอยู่ในพื้นที่แล้วก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะจะสามารถที่จะตั้งรถตอนนี้รถเนี่ยรถเครนที่จะยกรถตู้คอนเทนเนอร์อันนี้มาถึงแล้วแล้วก็ดำเนินการระหว่างที่เราคุยกับท่านรองสารวัตรไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รถบรรทุกก็ตั้งขึ้นมาได้แล้วแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็พอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดำเนินการในส่วนของรถปูนอีกคันหนึ่งแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางนะคะแล้วก็จะรีบเร่งในส่วนของการระบายรถที่ติดขัดอยู่ในช่วงนี้นะใครที่ตามมาทางด้านหลังนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมที่จะลงไปทางด้านของทางใต้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะตรงช่วงบริเวณกม.ที่158นะช่วงไทยวัสดุบ้านลาดนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีโอ้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ติดอยู่ตรงบริเวณนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่คือถ้าหากว่าชะลอการเดินทางไปได้สักครู่นะลองมันเย็นละลองแวะหาอาหารทานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้ไปได้นะคะก็จะเร่งระบายรถให้นะคะก็พอเลยจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงแถวหน้าไทยวัสดุบ้านลาดไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะตรงจุดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้วิ่งในช่องทางคู่ขนานมาแล้วเขาก็จะมีจุดที่เขาจะให้ปัดเข้าในช่องทางหลักสามารถที่จะกลับเข้ามาในช่องทางหลักได้นะตรงแถวปตท.ตรงท่ายางตรงจุดนี้นะคะมีใครติดอยู่แถวนั้นไหมคะถ้าเกิดว่าติดอยู่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนเส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งลงใต้ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปราณบุรีตอนนี้เนี่ยการจราจรมีจุดนี้จุดเดียวเลยนะที่มีอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งมืออยู่นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งดำเนินการแต่เนื่องจากว่าเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการที่เจ้าของสินค้าที่บรรทุกมากับรถคันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายก็เลยทำให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ล่าช้ากันไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะเขาตกลงกันได้ละเดี๋ยวก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการที่จะยกรถที่เกิดอุบัติเหตุคันนี้นะคะเพื่อที่จะรีบในส่วนของการระบายรถที่ติดขัดอยู่นะคะเกิดเหตุตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก16:04 น.ประมาณนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เองก็หาทางช่องทางที่สามารถที่จะระบายรถไปได้แนะนำกันมาตลอดเลยนะก่อนหน้านี้เขาก็มีการเปิดช่องทางพิเศษนะให้วิ่งฝั่งขาเข้าได้1ช่องทางตรงบริเวณขนส่งเพชรบุรีแล้วก็ไปออกที่ตรงบริเวณแยกท่าศาลาแล้วก็ให้แนะนำให้เลี่ยงไปใช้ที่ตรงบริเวณแยกบ้านลาดท่าศาลานะคะอันนั้นก็เปิดช่องทางพิเศษเกือบ10กิโลได้เหมือนกันนะคะในฝั่งขาเข้าก็เลยทำให้คือพอเปิดสวนทางเป็นวิ่งสวนทางกันได้ก็เลยทำให้รถทางฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวกันไปด้วยเนื่องจากว่ามันสามารถวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะต้องอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เนี่ยตอนประมาณ19:25 น.เข้าใจว่าต้องอีกสักพักใหญ่เลยเพราะว่าเป็นรถใหญ่แล้วก็ไม่ใช่แค่คันเดียวมีอีกคันนึงด้วยนะเป็นรถปูนที่ยังต้องมาดำเนินการอีกด้วยนะคะก็ใจเย็นๆนะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางคุณชัยรัตน์อยู่ที่แจ้งวัฒนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสด
0: ี
2: ผ
0: ู้
2: ฟังจอต่อร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
2: ย้อนหลังไปนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ผมใช้ถนนพหลโยธินขาเข้าทั้งเส้นนะฮะต่อเนื่องวิภาวดี
0: ค่ะ
2: จากรับงานมาจากเทพคุณชรปากซอย32เข้ามาในช่องทางด่วนรถเริ่มชะลอตัวตรงข้ามมอกรุงเทพรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับผม
0: ค่ะ
2: ขึ้นยกระดับโทเวซีแล้วก็มาลงตรงท่าอากาศยานดอนเมืองใช้วิภาวดีขาเข้าใช้การได้ดีตลอดเส้นมาถึงหลักสี่เลี้ยวซ้ายออกไปทางแจ้งวัฒนะรามินทายูเทิร์นส่งผู้โดยสารหน้าราชพัฒน์ราชพัฒน์มีงานนะครับแต่รถไม่ติดตัดทั้งสองฝั่งครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: จราจรเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ตอนนี้มาแจ้งวัฒนะรถมากครับรถมาก
0: ขาออกเหรอฮะ
2: ศูนย์ราชการ
0: ขาขาออกใช่ไหมคะ
3: บ้านยิ่งรวยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับผมก็เคลื่อนตัวได้ช้าโดยเฉพาะสะพานข้ามตรงแจ้งวัฒนะ14ครับผม
0: ค่ะ
2: ทั้งเข้าทั้งออก
0: รถ
2: มากเคลื่อนตัวได้ช้าตอนนี้ผมจะออกคลองประปา
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ดูแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าไปทางทางด่วนหรือจะไปทางเซ็นทรัลรถมากตลอดครับผม
0: เออค่ะยังรถเยอะอยู่ตรงนั้นค่ะ
2: รถเยอะรถเยอะ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับก็ตอนนี้ก็จะเลี้ยวออกคลองประปา
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: รถยังเยอะนะครับศูนย์ราชการทั้งสองฝั่งเลย
0: ค่ะค่ะ
2: ก็จบรายงานแถวๆตรงข้ามโลตัสแจ้งวัฒนะขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ผู้โดยสารพอดีเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมการจราจรกันนะมีทางด้านเดี๋ยวดูทาง YouTube นิดนึงนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรกันเข้ามาสวัสดีคุณกุ๊ดมิวนะคุณกุ๊ดมิวบอกว่าฝนตกถนนลื่นขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยครับความด้วยรักและห่วงใยนะขอบคุณทีมงานรถเครนด้วยนะคะเขากำลังรีบกันอยู่เนาะโอ้รถใหญ่รถขนาดใหญ่ด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะเคลื่อนย้ายกันง่ายๆแล้วแถมมีอะไรนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาบรรทุกสินค้ามาต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะคะคุณมาร์สนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่วงหน้าศาลเจ้าพ่อเสือมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันการจราจรติดขัดยาวเลยตั้งแต่บริเวณด่านบางขุนเทียนมาจนถึงหน้าศาลเจ้าพ่อเสือนะอันนี้เป็นตรงช่วงของถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกใช่ไหมคะตรงศาลเจ้าพ่อเสือนี่อยู่ตรงช่วงบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือบางแคเหรอคะอันนี้ตรงที่เป็นอยู่ตรงต่างระดับที่ตัดกับถนนการระประพฤกใช่ไหมใช่ไหมคะคุณมาร์ทคือดิฉันไม่ค่อยแน่ใจตรงบริเวณนั้นไม่ได้ผ่านไปนานมากเลยก็เลยไม่ค่อยชินเส้นทางเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณมาร์ทรายงานนี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นรถเกิดอุบัติเหตุชนกันหลายคันตรงช่วงบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะโอ้แต่ว่าก็รถชะลอตัวกันตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมาอยู่ตรงแถวแถวประมาณก่อนขึ้นต่างระดับเอกชัยก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับเอกชัยแล้วนะคะก็เริ่มชะลอตัวกันละสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบนถนนสาทรนะคะสาทรเหนือเนี่ยก็ยังติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกวิทยุท้ายก็ยังอยู่แถวๆถนนสารแดงอยู่นะคะส่วนฝั่งกลับกันรถที่มาจากฝั่งกลับกันคือสาทรใต้ที่มาจากทางด้านถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางสาทรสุรศักดิ์ก็ยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอขึ้นทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะรถบนถนนสาทรใต้ที่จะมุ่งหน้ามาทางสาทรสุรศักดิ์นี่ยังเต็มทั้ง4เลนเลยนะคะแต่ว่าน่าจะมีทางฝั่งทางด้านของช่องทาง2ช่องทางซ้ายที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนเจริญราษฎร์นี่ยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะบนถนนสุรศักดิ์มาจากตรงสีลมแยกสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาออกทางด้านของสาทรเหนือตรงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะก็เคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกที่ตรงบริเวณสาทรเหนือในช่วงนี้นะคะคุณมาร์ตอบมาแล้วบอกว่าตรงศาลเจ้าพ่อเสือตรงบริเวณที่ตัดกับทางถนนกระบะพึกตรงนี้นะขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ย ถ้าเกิดว่าคือรายงานมาแล้วที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงจุดไหนนี่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้ตลอดอย่างนี้ดีมากเลยนะคะก็คือเป็นถ้าไม่ถนัดที่ว่าจะสื่อสารกันทางโทรศัพท์ทางหมายเลขโทรศัพท์นี่สื่อสารกันทางนี้ได้เลยบางคนบอกว่าเวลาคุยกันออกทางหน้าไมค์ตรงนี้เนี่ยบางคนเขินไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกที่จะขึ้นทางด้านหน้าไมค์ก็รายงานผ่านมาทางนี้ได้นะคะหรือว่าจะมาทาง X ก็ได้ X เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของภาพแล้วก็ภาพที่เป็นคลิปแล้วเป็นภาพนิ่งได้หมดเลยนะอย่างตอนนี้เนี่ยใครที่ดูทาง X ของ JS100 Radio จะเห็นภาพนะคะที่ทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์จรสภ.บ้านลาดส่งเข้ามาเป็นภาพปฏิบัติการของรถเครนกำลังเคลื่อนย้ายรถเทเลอร์ที่เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงอยู่ณขณะนี้นะคาดว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเป็นรถเครนขนาดใหญ่เลยกำลังเคลื่อนย้ายอยู่ในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณนัตยา
0: ค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็นายกรัฐมนตรีได้สั่งมีข้อสั่งการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนค่ะเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนซึ่งมีทางมาตรการระยะสั้นและระยะยาวนะคะโดยให้เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหลายกระทรวงร่วมกันโดยมีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและตำรวจเป็นหน่วยงานหลักค่ะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองแล้วก็ให้เร่งดำเนินการในระยะเร่งด่วนอย่างโดย1 นะคะให้มีการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่น 2 ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าป.3 นะคะ3คือสั่งตรวจสอบใบป.3 ทั่วประเทศโดยให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3 ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมให้รายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4เร่งจัดระเบียบใบป.4 ให้ผู้ที่ได้รับใบป.3 และซื้อปืนแล้วนะคะดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้มิฉะนั้นจะถือว่าอาวุธปืนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ 5. ตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3 หากพบว่าไม่ตรงการให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีนะคะ 6. ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนโดยให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมกับตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเนื่องจากพบว่าต้นเหตุของการกระจายกระสุนปืนส่วนหนึ่งมาจากสนามยิงปืนครม.จึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบสนามยิงปืนด้วยนะคะ7ก็คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงส่วนมาตรการระยะยาวนั้นนะคะก็ให้ปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์นะคะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรต้องการที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและก็ความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดโดยให้เสนอร่างกฎหมายภายใน60วันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดูผู้ดูแลด้านกฎหมายนะคะ2ก็คือกำหนดให้ผู้ถือครองใบป.4จะต้องต่ออายุทุก3ปีแล้วก็3คือการเพิ่มความเข้มงวดกับเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายนะคะเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะสำหรับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ยิงกราดยิงในสถานศึกษาที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็จะได้รับการเยียวยา จะเงินเยียวยาจาก3แหล่งคือ1กองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวงยุติธรรมและ3กระทรวงศึกษาธิการนะคะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพิจารณาได้อนุมัติไปแล้วเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตคนละ1ล้านบาทรวม6คนโดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานค่ะ
0: อ
5: ีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาเสนอนะคะภายหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและก็รับมือในเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมนะคะให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและก็เสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธนะคะและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงสิ่งของอันตรายก่อนที่เข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและก็จิตใจของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรนะคะขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาก็เร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจค่ะหรือว่าเซฟรูมนะคะเพื่อเป็นพื้นที่เพื่อช่วยฟื้นฟูนะคะสภาพจิตใจแล้วก็เตรียมความพร้อมครูแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะกลับเข้าสู่การเรียนตามปกตินะคะส่วนเรื่องของการวางระบบระยะยาวทางกระทรวงศึกษาก็จะจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างยั่งยืนแล้วก็ติดตามประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจะคัดกรองภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะในระยะ1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเพื่อเป็นการเยียวยาไม่ใช่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์และก็จะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนะคะ
0: ค่ะ
5: อีกเรื่องนึงวันนี้นะคะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะคุณศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นายวันมูฮัมหมัดนอมัทธานะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยภายหลังการประชุมนะคะคุณศรีศักดิ์ก็เปิดเผยว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการก็คือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.สอบต.และก็กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในที่ประชุมครั้งนี้ก็มีการพูดถึงภารกิจหลักที่เราจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นเอกภาพก็คือ1เรื่องของการศึกษา2เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนในพื้นที่3คือการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งก็จะทำงานร่วมกับฝ่ายมาเลเซียนะคะแล้วก็4การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรบ้างและการทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่เรามีอยู่โดยจะมีการเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียนะคะจะต้องเน้นในเรื่องของเอกภาพในการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะด้วยนะคะโดยจะมีการประเมินการทำงานในช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนี้เป็นรูปธรรมหรือไม่ ทั้งหมดจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขยังไม่ได้เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปนะคะก่อนหน้านี้ที่ประกาศชะลอไปเนื่องจากว่าต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็ส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนค่ะ
0: ค่ะ
5: มาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,612.62 จุดนะคะเพิ่มขึ้นขออภัยลดลงค่ะลดลงนะคะ 11.74 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 69,950.50 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะอ่อนตัวลงในการซื้อขายช่วงบ่ายโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,628.67 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,610.41 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับดัชนีปรับตัวลงเนื่องจากถูกกดดันจากหุ้นเดลต้าที่มีแรงเทขายทำกำไรนะคะหลังจากที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นตามแรงตาขึ้นแรงตามหุ้นเดลต้าของไต้หวันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแรงขายในกลุ่มธนาคารและกลุ่มค้าปลีกนะคะที่กดดันตลาดอีกด้วยก็เลยทำให้หุ้นไทยวันนี้ลดลงไป 11.74 จุดนะคะส่วนทางดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดลบค่ะเนื่องจากความขัดแย้งของอเมริกากับอิหร่านนะคะได้บั่นทอนความหวังที่หลายประเทศหวังว่า2ฝ่ายนี้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งก็เป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้คันนี้แล้วก็เลยทำให้เซี่ยงดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,934.09 จุดลดลงไป 32.50 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดลบเช่นเดียวกันนะคะตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบในวันจันทร์แล้วก็เนื่องจากความหวังว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงก็เริ่มที่จะเลือนรางนะคะแล้วก็ยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยก็เลยทำให้วันนี้หางเสงปิดที่ 25,652.82 จุดลดลงไป 284.67 จุดนะคะส่วนนิกเกอิวันนี้ปิดทำการค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันMountain Day หรือว่าวันภูเขานะคะญี่ปุ่นเขาจะมีวันอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับไปทั้งหมดนะคะทั้งวัน26ครั้งค่ะเป็นปรับลบไป15ครั้งแล้วก็ปรับบวก11ครั้งวันนี้เปิดตลาดตอนเช้าครั้งแรกนี่บวกไปถึง 1,250 บาทเลยนะคะแล้ววันนี้ปิดตลาดก็ยังคงบวกอยู่อีก850บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,500 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,700 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,128.48 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,500 บาทนะคะใกล้จะ 70,000 แล้วนะคะแล้วก็ส่วนทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,379 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.16 บาทส่วนค่าเงินบาทเยนนี้ปิดตลาดที่ 33.15 นะคะ 33.16 บาทต่อดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 32.98 นะคะถึง 32.99 บาทต่อดอลลาร์เงินบาทอ่อนค่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะคะปัจจัยจากราคาทองคำที่ปรับลดลงส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.97 ถึง 33.17 บาทนะคะพรุ่งนี้ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดเงินก็ปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะนักบริหารการเงินคาดการณ์ว่าวันพฤหัสเนี่ยเปิดมาเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.90 ถึง 33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะตลาดโลกล่าสุดค่ะคุณณัฐยาเวสเท็กซัสนะคะบวกขึ้นไปอีก50เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 82.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปอีก35เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 88.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะก็ขยับขึ้นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าก็ทั้งสองประเทศยังไม่มีข้อสรุปออกมานะคะ
0: ค่ะ
5: มาดูข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะยุโรปตะวันตกทำสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดครั้งใหม่ค่ะในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมนะคะที่ 21.62 องศาเซลเซียสนะคะตามรายงานของสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอปเปอร์นิคัสนะคะแห่งสหภาพยุโรปนะคะ แนวโน้มอุณหภูมิทั่วยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พฤษภาส่งผลให้เกิดไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดหลายพันคนขณะที่สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูกาลในสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติฝรั่งเศสเตือนว่าอุณหภูมิอาจจะสูงถึง40องศาเซลเซียสตั้งแต่วันนี้นะคะอังคารที่11เป็นต้นไปในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสจากนั้นความร้อนจะขยายพื้นที่ครอบคลุมนะคะเกือบทั้งประเทศในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะส่วนที่สหราชอาณาจักรจะมีการได้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของสุขภาพจากความร้อนระดับสีเหลืองนะคะสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษนะคะเริ่มตั้งแต่วันอังคารก็คือวันนี้นะคะซึ่งคาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง35องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของอังกฤษแล้วก็ทุกพื้นที่ของเวลจะมีภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
5: ปี2569เป็นปีที่ร้อนที่สุดนะคะเป็นอันดับ3รองจากปี67แล้วก็68โดยยังมีแนวโน้มที่อากาศจะร้อนขึ้นอีกค่ะเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เร่งตัวขึ้นแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นเป็นพิเศษนะคะเฉพาะในฝรั่งเศสมีการออกประกาศเตือนคลื่นความร้อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะและยังสูงขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,700 รายค่ะตามรายงานของหน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสนะคะของเขาเนี่ยแค่36 38 40นี่เขาทนกันไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคลื่นความร้อนที่ยุโรปต้องเผชิญในช่วงเวลานี้ค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริ
1: การ808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด

3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษากันนะคะซึ่งนอกจากเป็นที่จะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองกันแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีนั่นก็คือเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในช่วงเวลา3เดือนหรือว่า90วันช่วงของการเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีค่ามากแค่ไหนสำหรับร่างกายของเราการพักดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนก็จะช่วยให้ตับของเราเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ยังลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคตับแข็งอีกด้วยโรคตับแข็งมะเร็งตับตรงนี้นะคะก็จะลดความเสี่ยงไปได้เลยและนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของความดันโลหิตลดลงอีกด้วยระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าข้อดีเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นนะคะลองคิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากคำว่าค่าเหล้าตลอด3เดือนมาเป็นเงินเก็บเราจะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แถมเรายังมีเวลาคุณภาพกลับไปกินข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านนะคะแล้วก็ยังได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นอีกด้วยเข้าพรรษานี้นะคะเรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรือว่างดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจค่ะล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอเลยนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้าค่ะ1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะคะก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลายๆคนก็เอายึดเอาช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่งดเหล้าเข้าพรรษาเพราะนอกเหนือจากที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบจะได้ฟื้นฟูสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพเงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันขอดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะมีทางคุณรัฐนนท์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือเป็นฝั่งขาเข้านะที่มาจากถนนมาเจริญแยกเข้าถนนสน.แยกเข้าไปทางด้านของสน.หนองแขมมาถึงซอยเพชรเกษม69คลองขวางหน้าหมู่บ้าน CJ ค่ะหน้า CJ หมู่บ้านปริญญารักษ์นะคะหน้าร้าน CJ ที่หมู่บ้านปริญญารักษ์เป็นรถกระบะ2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณแดงค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้มาจากทางพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาช่วงบริเวณด่านบางคลุถึงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกตรงช่วงกลางสะพานเลยนะคะมีรถชนกัน4คันในช่องทางขวาค่ะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นฝั่งทางด้านของทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณกลางสะพานกาญจนาภิเษกมาเลยนะคะที่มีอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน4คันทางคุณแดงแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง 19:39 นะตอนนี้รถก็เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณตรงช่วงบางครุแล้วนะคะก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเริ่มชะลอตัวกันแล้วแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็ตอนนี้นะคะมี

ทางด้านของทาง X นะเดี๋ยวฉันดูนิดหนึ่งงานจราจรสภ.เมืองชลบุรีค่ะรายงานการจราจรบนถนนเลี่ยงเมืองนะคะ

0: เดี๋ยวไปกันที่ทางร้อยตำรวจโทพัชระรามเมืองนะคะรองสวัสดิ์จรสพบ้านลาดนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้เปิดช่องทางการจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: เออค่ะเคลื่อนย้ายรถได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ย้ายรถไปไว้ใต้สะพานลอยแล้วครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็แล้วตอนนี้กำลังเร่งระบายรถอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ค่ะได้ไอ้ห่วงแล้วนะตอนนี้การจราจรสามารถวิ่งมาในช่องทางปกติได้แล้วตั้งแต่ก่อนถึงเขาว่างแล้วนะคะ
1: ใช่ครับตั้งแต่ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
0: ค่ะ
1: เลนปกติได้เลยครับ
0: อืมค่ะตอนนี้เริ่มท้ายแถวเริ่มสั้นลงหรือยัง
1: เริ่มสั้นลงแล้วครับรถเคลื่อนตัวได้ดีแล
0: ้
1: วแต่ว่ายังติดสะสมอยู่นะ
0: อ่าฮะค่ะค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเคลื่อนย้ายแล้วก็การจราจรนี่เดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะดีขึ้นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่บ้านลาดนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถวิ่งในช่องทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกได้ตามปกติแล้วค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่างานจราจรสภ.เมืองชลบุรีรายงานถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะจะมีปริมาณรถชะลอตัวอยู่บนสะพานต่างระดับหนองไม้แดงนะคะก็จุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะมีการชะลอตัวแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทธริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักจิตรดารโหฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกมิใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งทุกสาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569โดยจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2549ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่18เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัฒราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสานปลาตะเพียนจากใบจากและแจกกล้าไม้นิทรรศการรักป่าดึกดำบรรพ์สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ความหลากหลายบรรพชีวินโดยกรมทรัพยากรธรณีนิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโห้ล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโห้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโห้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไท้พระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมได้นำนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากมาสาธิตการทอกี่เอวซึ่งได้ร่วมสืบสานการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยงปากกากยอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผ้าพันคอผ้าคลุมไหลและย่ามจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค1คู่และกระบือ1คู่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมและทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการสาธิตการแทงหยวกกล้วยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ใช้ตกแต่งในพิธีกรรมต่างๆทั้งงานมงคลและอวมงคลนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการพัฒนาเมือง นิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้จัดอบรมเด็กและเยาวชนปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีการสาธิตการเก็บรักษาดอกไม้หายากในน้ำมันขาวการพิมพ์ลวดลายและสีของดอกไม้และใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลและนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลและนิธิศาลาเฉลิมกรุงรวมถึงการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมทั้งนี้ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาป๋วยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกรมการข้าวกรมหม่อนไหมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการฟาร์มตัวอย่างตลอดจนตลาดนัดต้นไม้ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนชายทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบางระจันวิทยาวันนี้เวลา 19:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางระจันวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา75คนโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้ได้แก่กิจกรรมดอกไม้จากดินไทยศิลป์สร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสุเรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านการเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันแล้วพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัว นอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One โดยก่อนการแสดงทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be Number One Idol รุ่นที่16โดยมีสมาชิก To Be Number One จากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดี To Be Number One และเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่39วันนี้เวลา 15:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup ครั้งที่39ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคณะยาวซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569โดยมีนักกีฬากว่า700คนจาก19ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันใน5ประเภทรวม9รายการประกอบด้วยประเภททีมเดี่ยวชายประเภททีมชุดชายและทีมชุดหญิงประเภทคู่หญิงประเภทตะกร้อ4คนชายและหญิงและประเภทตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน King's Cup ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527นอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันกีฬาตะกร้อสู่มาตรฐานสากล โดยวันนี้เป็นการแข่งขันสเปกตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นของทีมชาติมาเลเซียนอกจากนี้รางวัลอันดับที่3เป็นของทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทครีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทร้อยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมาปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามและวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา 17:00 น.บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากและจากวัดในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองวงวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.ครอบครัวสิงสมบูรณ์และครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมจำนวน8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบกรณิกรโดยตลอดพระชนชีพเพื่อความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอาทิวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการบริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเรื่องโลกทำหายตุกโศกและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายกายกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
8: .1330วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรที่ฝากไว้คุณอภิวัตรค่ะใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกมาจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้ามาทางลับพร้าวนะสุทธิสารมาลับพร้าวฝั่งขาเข้าไหมคะตรงบริเวณตรงข้ามการบินไทยอ๋อแต่ว่าจุดที่ไปเจอรถจอดเสียเนี่ยอยู่ตรงข้ามการบินไทยนะคะในสุทธิสารไปลับพร้าวฝั่งขาออกตรงข้ามการบินไทยมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาในช่องทางด่วนนะขวาของช่องด่วนเป็นรถกระบะจอดอยู่ตรงเยื้องๆกับตรงข้ามกับทางด้านของการบินไทยเลยเป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะคะจากสุทธิสารมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดพร้าวแล้วก็มีคุณเด็กวัดป่าค่ะแจ้งถนนพลานกกาญจนาภิเษกช่วงบริเวณแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางตัดกับพุทธมณฑลสาย1การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยรถติดที่ตรงบริเวณหน้าปากคลองตลาด2นะคะตลาดปากคลองตลาด2เนื่องจากว่ามีคนเดินทางไปซื้อดอกไม้วันแม่กันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็ไปกันที่คุณสันทัศน์เวชโชเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับในส่วนของทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะครับทิศทางก็จะสะพานกาญจนาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านปากน้ำนะครับเบื้องต้นก็มีเฉี่ยวชนกันทั้งหมด6คันนะครับแต่รายละเอียดเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะครับแต่ในเบื้องต้นก็จะมีรถพ่วงรถนั่งบุคคลแล้วก็รถกระบะนะครับในเบื้องต้นน
0: ะ
1: ครับตอนนี้ท้ายแถวก็สะสมอยู่สักประมาณ4กิโลเมตรได้นะครับเกิดเหตุก็อยู่ช่องทางด้านขวาตอนนี้ก็การพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานในความด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยในการทำงานด้วยนะครับจุดดังกล่าวก็จะเปิดการจราจร1ช่องทางด้านซ้ายสุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมยกคือเลื่อนย้ายรถพ่วงด้วยนะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ก็เดี๋ยวรายละเอียดหากมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมให้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยจะก็จะเป็นมีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับชาย1รายหญิง1รายก็ไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลนะครับจุดดังกล่าวนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ในทิศทางกลับกันนะครับจากปากน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกาญจนาช่องทางขวาก็มีสิ่งของตกหล่นนะครับจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับก็มีส่วนที่จะชะลอเพื่อที่จะดูเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอดูนะครับก็จะมีท้ายแถวสะสมนะครับจุดนี้ก็ท้ายแถวสะสมสักประมาณ2กิโลเมตรได้นะครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะคุณสันทัศน์เข้ามากันยังไงทำไมมากันยังไงทำไมชนกันแบบว่าโหหลายคันขนาดนี้แล้วก็ชนกันรุนแรงเหมือนกันนะคะ
1: จุดดังกล่าวเนี่ยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเบื้องต้นนะคร
0: ับ
1: ก็ถัดพ้นกล้องไปนิดเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะเห็นภาพ
0: ใน
1: ขณะตอนชนได้ใช่ครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ย้อนดูนะครับก็วิ่งกันมาปกตินะครับแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจับภาพได้นะครับคุณอาริยาครับ
0: ค่ะแล้วก็รถใหญ่ด้วยเนาะคันที่ถูกชนที่แบบเสียหายเยอะๆนี่เป็นรถกระบะใช่ไหมคะที่ถูกรถพ่วงชน
1: ก็จะมีรถกระบะกับรถนั่งบุคคลนะครับหากว่ารถทั้งหมดอาจจะมีคันใดคันหนึ่งมีกล้องหน้ารถก
0: ็
1: อาจจะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไรคร
0: ับ เห็นมีสิ่งของอะไรที่เขาบรรทุกมามันตกหล่นไปทางเลนฝั่งขาออกด้วยใช่ไหมคะมันเป็นอะไรอะคะ
1: เป็นสิ่งที่เบื้องต้นนะครับเป็นจากเศษวัสดุที่เฉียวชนนะครับไม่ได้ตกหล่นจากสิ่งของที่บรรทุกมา
0: ค่ะค่ะอ๋อก็คือชนแล้วก็น่าจะแบบว่ากระจัดกระจายกันช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะ
1: ถูกต้องครับก็เป็นเศษโลหะที่เฉียวชนกันแล้วมันกระเด็นไปฝั่งตรงข้ามนะครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะเคลื่อนย้ายได้อะคะ
1: คาดว่าน่าจะสักประมาณ20นาทีน่าจะพ้นกีดขวางครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้คร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุบนช่วงของสะพานกาญจนาภิเษกลงมาตรงช่วงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยรถชนกันทั้งหมดนะคะ6คันด้วยกันตกลงเป็นรถชนกันทั้งหมด6คันตรงช่วงบริเวณกลางสะพานพอดีเลยนะคะแล้วก็เป็นรถเล็กรถใหญ่รถเทเลอร์นะทั้งรถเก่งรถกระบะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังจะผ่านไปผ่านทั้งหมดนะคะ6คันด้วยกันตกลงเป็นรถชนกันทั้งหมด6คันตรงช่วงบริเวณกลางสะพานพอดีเลยนะคะแล้วก็เป็นรถเล็กรถใหญ่รถเทเลอร์นะทั้งรถเก่งรถ

เนี่ยอย่างที่เห็นตาม YouTube ตอนนี้เลยนะคะทั้งรถกระบะกับรถเก๋งที่เสียหายหนักๆเลยนะคะส่วนที่ว่าเกิดได้ยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุหลักๆนี้เกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ก็อีกต้องใช้เวลาประมาณสักครึ่งประมาณสัก20นาทีประมาณนี้นะคะถึงจะเคลื่อนย้ายได้ตอนนี้ท้ายแถวทางฝั่งกาญจนาภิเษกฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานกาญจนาภิเษกนะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณฝั่งขาเข้านะคะที่จะมาตรงบริเวณทางด้านของด่านตรงปากน้ำตรงจุดนี้เนี่ยท้ายแถวก็ประมาณ2กิโลเมตรส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเข้าใจว่านะน่าจะเป็นรถที่เขาชะลอตัวเนื่องจากว่ามันจะมีเศษที่เขาชนกันเนี่ยแล้วมันก็ตกมาทางฝั่งขาออกก็เลยทำให้ไม่สามารถวิ่งในช่องทางขวาได้รถต้องเบี่ยงมาวิ่งในช่องทางกลางกับซ้ายนะคะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถวิ่งได้ครบทุกเลนนะคะต้องอีกรออีกสักครู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องชะลอดูในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวนี่ฝั่งขาที่จะมุ่งหน้ามาทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาที่ปากน้ำเนี่ยตอนนี้ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณเหนือด่านบางครุแล้วนะคะประมาณสัก2กิโลได้นะคะคุณผู้ฟังคะทาง MEA ค่ะเขามาแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของไลน์ปลอมค่ะระวังมิจฉาชีพแชทอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะมาหลอกเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์แล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่าย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมีไลน์ปลอมนะคะมิจฉาชีพนั้นจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA แล้วก็ส่งข้อความอ้างว่าจะเข้ามาตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับพยายามสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกให้ประชาชนนั้นยินยอมเข้าพื้นที่หรือว่าเรียกเก็บค่าใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วก็ไม่ใช่การติดต่อจากทาง MEA ด้วยทาง MEA ค่ะยืนยันว่าการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเรียกเก็บผ่านแชทนะคะหรือว่าเป็นโทรศัพท์หรือเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานโดยไม่มีเอกสารแล้วก็กระบวนการของ MEA นั้นรองรับถ้าเกิดว่าเขาจะมาเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนนั้นตรวจสอบได้ด้วย MEA ค่ะก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลกับทาง MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใดๆนะคะ MEA ขอแนะนำนะคะประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะคืออย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนแล้วก็อย่าโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชทหรือโทรศัพท์ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานนะคะหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ให้หยุดการสนทนาแล้วก็ติดตามติดต่อกับทางด้านของ MEA เพื่อเข้าตรวจสอบทันทีประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE Official ก็คือที่ MEA Connect ค่ะ Assign MEA Thailand นะคะซึ่งจะต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีการแชทผ่านทาง LINE นะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยทาง MEA เขายืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชทโทรศัพท์หรือว่าเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานโดยไม่มีเอกสารแล้วก็ในส่วนของกระบวนการของ MEA เป็นการรองรับเหมือนนะคะตรงนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยถ้ามีลักษณะแบบนี้แชทเข้ามาก็ให้ติดต่อกับทางด้านของ MEA Call Center ได้ทันทีเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1130ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันคุณวิชัยนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนกะละมาพึกฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณแยกราชพฤกษ์มาทางด้านของแยกกำนันแม้นก่อนถึงแยกกำนันแม้นประมาณเล็กน้อยมีอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่าเกิด
กับรถอะไรแต่ว่ามีคนเจ็บแน่นอนเพราะเห็นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถเนี่ย

สามารถผ่านได้1ช่องทางขวานะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคุณวัฒนาค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนดินแดงฝั่งขาเข้ามาจากแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงนะคะจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแต่ว่าจะมีการชะงักอยู่ตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะก็คือสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงเป็นฝั่งดินแดงฝั่งขาเข้านะก็ใครที่จะผ่านไปผ่านมาตรงนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะมันมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะคะคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางฝั่งที่มาจากทางใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนรถที่ใช้เส้นทางโดยรอบอนุสาวรีย์ตอนนี้ก็ทุกด้านเลยเขาบอกว่าทุกด้านเลยช่วงนี้ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะแฟนคลับนับหมื่นร่วมส่งฮลุนโซโล่ครั้งสุดท้ายและครม.สั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันและบังคับใช้ MFA สกัดข้อมูลรั่วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบทั้ง300สั่ง300กลมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบป้องกันข้อมูลรั่วไหลส่วนบุคคลซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอ1คือการบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้2คือให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัด 30,000 ระบบหากพบระบบใดเป็นระบบเก่าระบบร้างให้ปิดการใช้งานเชิงระบบถาวรภายใน15วันและต้องยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันข้อมูลที่รั่วไหลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: มติปปช.ชี้มูลความผิดชันพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีพร้อมพวกร่วมกันสอดไส้เวียนราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายปี 55 ถึง 56 ทำรัฐเสียหายกว่า 44 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าจากการไต่สวนพบว่าขณะที่นายชาญดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีการสั่งการให้บรรจุโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายตามข้อเสนอของสมาชิกสภาอบจลงในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของราคาอย่างถูกต้องขณะที่นายสถาพรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการกองช่างและนายประเทืองกันธมาศวิศวกรโยธา8ไม่ได้สืบราคาพัสดุให้ถูกต้องแต่กลับนำราคาที่เคยจัดซื้อในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณชุดละ 500,000 บาทมาใช้เป็นราคาประมาณการทั้งที่รายละเอียดคุณลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้นโดยส่งผลให้การจัดซื้อรวมกว่า12สัญญา151ชุดเป็นเงินกว่า74ล้านบาททั้งที่จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่าราคาเฉลี่ยตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณชุดละ 195,658 บาททำให้เกิดส่วนต่างและความเสียหายรวมกว่า44ล้านบาทโดยปปช.จึงมีมติชี้มูลให้นายชาญมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนนายสถาพรและนายประเทืองมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนและมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงทั้งนี้ปปช.ได้ส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจพร้อมส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยและแจ้งให้กกต.รับทราบต่อไปที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: บรรยากาศงานชาปนกิจศพของฮลุนโซโร่หรือนายประวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้รอบโลกที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีแฟนคลับเรือนหมื่นเดินทางมาแสดงความอาลัยพร้อมร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งตำนานนักล่าฝันและเยาวชนผู้สู้ชีวิตสุดกตัญญูขณะที่ญาติได้นำกระเป๋าเป้ใบแรกใบโปรดที่เจ้าตัวรักและเก็บเงินซื้อตั้งแต่เริ่มเรียนมหาวิทยาลัยมาร่วมอยู่ในขบวนด้วย
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับข่าวที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละท่านสามารถที่จะออกมาเติมน้ำมันกันได้ทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีการแจ้งนะคะมติในที่ประชุมวันนี้เนี่ยเขามีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรนะโดยจะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังจะเติมน้ำมันกำลังจะน้ำมันจะหมดแล้วคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเติมน้ำมันแวะเติมได้เลยนะเพราะว่าทางกบน.เขามีการประกาศปรับราคาน้ำมันขึ้นทุกชนิดเลยนะ85สตางค์นะคะคุณผู้ฟังคะมีประกาศจากทางด้านของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมีการกำหนดเปิดเรียนแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนค่ะทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียนแล้วก็แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนแล้วก็ข้าราชการแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนค่ะซึ่งเดิมเนี้ยก็คือเดิมก็มีการประกาศบอกว่าให้หยุดเรียนจนถึงวันที่16ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนประกาศเพิ่มเติมเลยนะคะว่าให้นักเรียนหยุดการเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะและ2ค่ะก็คือปรับการเรียนการสอนให้เป็นแบบปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์มาเป็นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะก็คือเรียกว่าครึ่งเดือนหลังอันนี้เนี่ยไปจนตั้งแต่18ไปจนถึงวันที่31ทุกคนเลยทุกชั้นเรียนนะ 100% เลยจะต้องเรียนเป็นแบบออนไลน์นะคะวันจันทร์ที่17นี้ก็คือให้เตรียมตัว1วันแล้วก็วันที่18ก็เริ่มเปิดเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกระดับชั้นนั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายนนะคะวันอังคารที่1กันยายนถึงกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะแล้วก็ให้เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมนะคะวันที่14ถึงวันที่18กันยายนเปลี่ยนมาเป็นวันที่21ถึง25กันยายน2569แล้วก็ในระหว่างที่ข้าราชการในระหว่างที่ข้าราชการในระหว่างที่นักเรียนที่อยู่ที่พักอาศัยก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับแล้วก็ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยรวมถึงในระหว่างที่ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่พักอาศัยเนี่ยให้ลงเวลาในระบบ My Office ในเวลาเข้างานก็คือ 8:30 น นะคะอันนี้ก็คือหลักๆ ก็คือที่ทางด้านของโรงเรียนเปิดแจ้งนะคะบอกว่าวันจันทร์ที่17นี้ปิดเรียนเพิ่มเติม1วันแล้วก็เริ่มเรียนออนไลน์เต็มระบบ 100% 18ถึง31สิงหาคมนะแล้วก็วันที่1กันยายนค่อยกลับไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติค่ะแล้วก็ช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษกันนะคะคุณสันทัศน์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาฏยาและคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุของทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับกิโลเมตรที่18นะครับทิศทางจากสะพานกาญจนามุ่งหน้าไปทางด้านปากน้ำนะครับก็มีจำนวน6คันนะครับณเวลานี้อัปเดตล่าสุดก็คือพ้นการกีดขวางนะครับแล้วก็เปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วนะครับแต่ว่าท้ายแถวก็อยู่บริเวณทางลงบางคุ3นะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากสะสมอยู่นะครับคาดว่าสักพักหนึ่งก็น่าจะคลี่คลายทั้งหมดนะครับจากเหตุดังกล่าวนี้ก็มีจำนวน6คันนะครับเป็นรถกระบะ4คันแล้วก็เป็นรถเก๋ง1คันแล้วก็รถบรรทุกกึ่งพ่วง1คันนะครับล่าสุดมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง2รายนะครับกู้ชีพร่วมกตัญญูนำส่งที่รพ.เปาโลสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วนะครับคุณ นาฏยาครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือการจราจรก็สามารถวิ่งได้ครบทุกช่องทางแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับผมก็ยังมีท้ายแถวอยู่สักเล็กน้อยคาดว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งก็น่าจะคลี่คลายจุดดังกล่าวทั้งหมดนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็ไปกันได้ดีโดยตลอดไปจนถึงด่านบางแก้วเลยครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสันทัศน์แล้วก็ย้ำว่าคืนนี้ตั้งแต่เวลา0:01 นเป็นต้นไปก็ยกเว้นค่าผ่านทาง3ด่านนะคะ
1: สามสายทางครับ
0: สามสายทางสามขออภัยสามสายทางค่ะ
1: ประกอบด้วยถูกต้องครับผมก็ประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมนครนะครับแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาและก็ทางพิเศษสี่รัฐนะครับก็ยกเว้นค่าผ่านทางจำนวนสามสายทางด้วยกันนะครับก็ตามเวลาที่คุณนัตยาบอกนะครับก็เวลา00:01 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันถัดไปนะครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะตอนนี้บนทางด่วนนอกจากจุดนี้แล้วนี่มีเส้นทางอื่นที่ยังมีปัญหาการจราจรอยู่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับผมก็มีในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับตอนนี้ท้ายก็อยู่บริเวณทางขึ้นพระราม41นะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางขึ้นท่าเรือ2นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับอีกจุดหนึ่งก็จากต่างดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานพระราม9นะครับตอนนี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณราชพระราม3นะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านดาวคะนองเข้ามาตอนนี้ก็มีท้ายชะลอตัวอยู่เวนเหนือซอยสุขสวัสดิ์26นะครับต่อเนื่องมาจนถึงเหนือด่านสุขสวัสดิ์นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับแล้วก็ในทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากทางด้านต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านแจ้งวัฒนะก็มีชะลอตัวอยู่เล็กน้อยนะครับก่อนลงประปาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนในทางพิเศษอื่นช่วงเวลานี้ก็คล่องตัวดีแล้วครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะบนทางด่วนช่วงนี้มีเส้นทางไหนที่มีการปิดการจราจรมีการทำงานเพิ่มเติมไหมคะ
1: ช่วงเวลานี้ยังไม่มีครับคุณนัตยาครับ
0: แต่
1: หากมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะประสานหลังไมค์ให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบต่อไปครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณนัตยาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสภาพการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชนะคะก็เดี๋ยวใครที่กำลังติดอยู่บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งที่จะขึ้นมาทางสะพานกาญจนาภิเษกตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางกันไปหมดแล้วนะคะก็ยังมีท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงก่อนขึ้นก่อนที่จะถึงตรงบริเวณด่านบางครุนะคะคาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งในส่วนของการระบายรถที่ชะลอตัวอยู่ก่อนหน้านี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสภาพการจราจรบนทางด่วนในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยสามารถสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยในประเภทหนึ่งได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยในโครงการคนรักรถนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมที่คุณผู้ฟังได้ฝากข้อมูลเอาไว้เรื่องของแจ้งของหายกันบ้างนะคะตอนนี้มีทางคุณแก้วมณีแจ้งเข้ามาแจ้งแทนเพื่อนค่ะบอกว่าเพื่อนลืมโน้ตบุ๊กเป็น MacBook นะคะตัวเครื่องสีเทาใส่อยู่ในกระเป๋าสีดำนั่งรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารหอหีบ9361นั่งมาจากที่บางว่ามาลงที่ซอยเจริญกรุง80เมื่อช่วง 20:40 นะคะเมื่อสักพักนี้เองค่ะลงจากรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารหอหีบ9361นั่งมาจากบางว่านะคะแล้วก็มาลงที่ซอยเจริญกรุง80แล้วก็ลืมกระเป๋าสีดำที่ในกระเป๋าเนี่ยมี MacBook อยู่1เครื่องนะคะถ้าคนขับแท็กซี่สีส้มททหารหอหีบ9361ฟังอยู่นะคะรบกวนช่วยนำMacBook ไปเนี้ยกระเป๋าใบนี้ส่งคืนเจ้าของเขาด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะส่งคืนที่ไหนติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยคุณเสน่ห์ค่ะแจ้งลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้ชายนะคะข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM เงินจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารหอหีบ8658มาจากที่โลตัสปิ่นเกล้าไปลงที่สวนพักอพาร์ตเมนต์เมื่อตอนช่วง 18:50 วันนี้ค่ะลงจากรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารหอหีบ8658แล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ใบนี้ตกไว้บนรถนะคะคุณโฉมวลีค่ะทำป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์หลุดเป็นป้ายทะเบียน1กไก่นอนเนน2846หมวดจังหวัดสระแก้วทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์1กไก่นเนน2846หมวดจังหวัดสระแก้วนะคะบอกว่าใช้เส้นทางสาย347มาจากอยุธยามุ่งหน้ามาทางปทุมธานีถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้นะคะคือคุณโฉมวลีบอกว่าขับผ่านเส้นทางนี้ตอนช่วงเวลาประมาณ 17:00 นถ้าเกิดว่าใครเก็บป้ายทะเบียนแผ่นป้ายทะเบียน1กไก่นเน2846หมวดจังหวัดสระแก้วได้นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะทางเจ้าของเขาจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่เนาะอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันใช้เส้นทาง347นะคะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้ามาที่ปทุมธานีนะคะคุณเหมียวค่ะแจ้งแทนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะบอกว่าไม่ใช่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณเหมียวแจ้งแทนเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นคนเดินทางมาจากที่เดี๋ยวนะนั่งรถแท็กซี่นะคะเป็นรถแท็กซี่ไม่ได้บอกว่าสีอะไรแต่ว่าทะเบียนรถคือททหารหอหีบ9820แล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทาง1ใบแล้วก็กระเป๋าที่ใส่ของจะเอาไปขายเป็นกระเป๋าล้อลากอีก1ใบนั่งมาจากที่สายใต้ใหม่ค่ะไปลงที่ตลาดโบเบ้เมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้เช้าประมาณสัก 8:00-10:00 นะคะคุณเมียวบอกเพื่อนนั่งรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยมาจากที่สายใต้ใหม่มาลงที่ตลาดโบเบ้แล้วก็ลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทาง2ใบเลยนะคะน่าจะอยู่ที่กระโปรงท้ายรถอะค่ะน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะเพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่เป็นกระเป๋าเดินทาง1ใบแล้วก็กระเป๋าแบบกระสอบใส่ของที่จะขายอีก1ใบบอกว่าจะเอาของมาเปลี่ยนที่ร้านที่โบเบ้บอกว่าเป็นกระเป๋าแบบล้อลาก1ใบด้วยนะคะอาจจะลงมาแล้วยังไม่ทันได้แบบว่าหยิบของลงมาหรือเปล่าแล้วรถแท็กซี่ขับออกไปเลยนะคะถ้ายังไงคนขับรถแท็กซี่ทะเบียนททหารหอหีบ9820 เอาของเขามาคืนเถอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นของที่ซื้อมาแล้วจะมาเอาไปขายของอ่ะพอดีน่าจะเอามาเขาบอกว่ากำจะเอามาเปลี่ยนที่ร้านที่โบเบ้ค่ะแล้วปรากฏว่าก็ลืมไว้แบบนี้นะคะคุณเสงี่ยมแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาถึงทางบริเวณหน้าโรงกษาปการจราจรจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียบอกว่าก่อนถึงโรงกษาปประมาณ1กิโลเมตรมีรถกระบะบรรทุกผักยางแตกจอดอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนนะคะโอ้อยู่ในเลนขวาด้วยค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงโรงกษาปเป็นรถกระบะเป็นรถบรรทุกผักยางแตกแล้วก็จอดอยู่ในช่องทางขวานะคะอันนี้อันตรายนะเพราะอยู่ในเลนขวาค่ะแล้วก็คือรถอ่ะเขาคือเดิมอ่ะเขาเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะต้องมาเสียจังหวะที่แบบว่าจะต้องมาเบี่ยงออกตรงบริเวณจุดนี้นะคะก่อนถึงโรงกษาปเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงกษาปประมาณ1กิโลเมตรรถกระบะยางแตกจอดอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าตอนนี้รถพอเลยจากทางด้านเป็นฝั่งขาเข้านะพอเลยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเล็กน้อยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะสำหรับในช่องทางด่วนเนื่องจากว่ามีรถกระบะยางแตกอยู่น่าจะอยู่ประมาณเยื้องๆกับคือก่อนถึงโรงกษาปประมาณ1กิโลเมตรก็เยื้องๆกับไทยวัสดุรังสิตเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของถนนพหลโยธินช่วงตั้งแต่บริเวณต่างระดับรังสิตออกไปจนถึงต่างระดับตรงคลองหลวงตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาสำหรับในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกในฝั่งขาเข้าเดี๋ยวฉันดูตรงช่วงบริเวณทางช่วงต่างระดับรังสิตสักหน่อยหนึ่งนะฝั่งขาออกของถนนรังสิตปทุมนะคะเดี๋ยวนี้ดูหน่อยนะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าเส้นทางทางด้านของสายรังสิตปทุมฝั่งขาเข้าเนี่ยถ้ามาจากตรงช่วงของบริเวณทางเส้นสาย346เส้นรังสิตปทุมนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตช่วงนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะคือการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้จนจะมาชะลอตัวตรงบริเวณทางต่างระดับที่จะลงมาที่จะลงมาใช้รังสิตนครนายกฝั่งขาออกเนี่ยนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะตรงบริเวณทางโค้งที่จะผ่านตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยที่จะผ่านหน้าโรงพยาบาลเปาโลยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกนะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณที่จะผ่านที่หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีช่วงนี้เนี่ยในช่องทางขวานะช่องทางขวาตอนนี้ก็ยังมีรถชะลอตัวอยู่นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะไม่แน่ใจอ๋อก็คือเป็นช่วงที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงบริเวณทางต่างระดับรังสิตนะคะที่จะผ่านหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่แหละค่ะที่จะมีการชะลอตัวเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีเลยแล้วก็มาจนถึงทางต่างระดับต้องผ่านจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโลไปแล้วเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางที่ลงมาจากทางต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ฝั่งทางรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะส่วนตรงช่วงของบริเวณถนนรังสิตปทุมฝั่งขาที่จะเข้ามานะอันนี้ก็คือต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์เนี่ยแหละค่ะที่มีรถจะมีการชะลอตัวนะยังไงก็ค่อยๆมานะค่อยๆมาแล้วกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่แวะปั๊มน้ำมันนะอยากจะเติมน้ำมันแวะเติมก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กบน.เขามีมติ รับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะ85สตางค์ต่อลิตรค่ะก็เนื่องจากว่าภาระเรื่องของการอุดหนุนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก320ล้านบาทเป็น410ล้านบาทต่อวันการปรับราคาในวันพรุ่งนี้ก็จะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะยกเว้นนะอันนี้ยกเว้นน้ำมันพรีเมียมนะเกรดพรีเมียมที่ไม่ได้ปรับขึ้นน้ำมันกลุ่มพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าพรีเมียมดีเซลก็ราคาคงเดิมแต่นอกนั้นก็เป็นการปรับขึ้น85สตางค์นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกหรือไม่วันนี้เนี่ยจริงๆคือพรุ่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัดหรืออะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหยุดแค่วันเดียวหยุดกลางสัปดาห์เดี๋ยววันพฤหัสต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วหลายคนก็จะแบบว่าใช้วิธีการพักผ่อนอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนอกจากที่จะไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะอยากจะมาเชิญชวนทุกคนค่ะไปเที่ยวงานนะคะสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่18มาชมความงามของดอกไม้ที่มีจำนวนมากกว่า 260,000 ต้นด้วยกันนะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีขออภัยเทิดไทยบรมราชินีนาถนะคะครั้งที่18ปีนี้เนี่ยเขาจัดภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยในงานนี้นะคะเขาก็จะมีไฮไลท์ก็คือจะมีทุ่งดอกไม้แล้วก็มีพันไม้นานาชนิดพร้อมกับมุมถ่ายภาพมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติจากอีกหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ร่วมกันจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจาก10หน่วยงานด้วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำสัตว์ป่าแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติผ่านนิทรรศการเทคโนโลยีการเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์อีกหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในงานก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างอย่างที่บอกนะมีทั้งเวิร์กช็อปการเพ้นถุงผ้าเพ้นขวดแก้วนะคะแล้วก็สารปลาตะเพียนจากใบจากทำก้านไม้หอมแล้วก็มีการแจกกล้าไม้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีเป็นการนั่งชมดนตรีในสวนท่ามกลางดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรที่จะมาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะตลอดจนการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็จากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองนะคะสำหรับใครที่สนใจงานนี้เนี่ยประตูเขาจะเปิดให้เข้าไปชมงานได้ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะงานจะมีจริงๆเขามีงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่13นะประตูของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็จะเปิด8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะ ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะก็ไปดูดอกไม้สวยๆกันนะคะที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเข้าชมงานฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าชมงานดอกไม้สวยๆอากาศคือถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกแล้วก็แดดไม่แรงมากครึ้มๆนี่ดิฉันว่าน่าจะสบายสบายเลยทีเดียวนะเพราะว่าดอกไม้ก็จะสีสันก็จะสวยงามแล้วก็เดินชมดอกไม้กันไปนะถ่ายรูปเก็บภาพไปเช็คอินกันนะคะแล้วพอตกเย็นก็มาชมดนตรีในสวนกันที่ตรงบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะตรงแถวตรงนี้เนี่ยก็คือถนนกำแพงเพชรนะตรงช่วงของถนนกำแพงเพชรใครไม่เคยไปนะก็ลองดูเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้ถ้าจะมีรถเมย์ผ่านนะเพราะมันอยู่ติดกับทางด้านของสวนจตุจักรเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าปกติแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจะไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยเขาก็จะมีรถเมย์ผ่านใช่ไหมคะเข้าใจว่านะก็คือน่าจะลงที่ตรงหน้าสวนได้เลยรถเมย์คือเลยจากทางตึกแดงไปหน่อยนึงก็จะมีป้ายรถเมย์อยู่ตรงส่วนตรงนี้นะก็คือสามารถที่จะลงป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามลงที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ขึ้นสะพานลอยข้ามไปที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เลยนะคะก็เชิญชวนกันไปดูต้นไม้ดอกไม้สดชื่นกันบ้างนะคะหลังจากที่แบบว่าต้องเผชิญกับเรื่องของสภาพอากาศร้อนๆฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจไปพักสายตาพักอารมณ์กันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ่
2: ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่จะไปอบรมผู้สูงอายุผู้ดูผู้สูงอายุที่มีการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะสำหรับใครที่อบใครที่ดูแลอยู่เนี่ยนะทางจสร้อยค่ะอยากจะชวนนะคะให้มาเข้าร่วมในการอบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะจะมาช่วยกันเริ่ม เสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับใครที่สนใจนะคะในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมรัชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นเรื่อยไปจนถึง 16:30 นค่ะงานนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการนี้ของในส่วนของจสร้อยเนี่ยเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในงานนี้เนี่ยจะมีทางด้านของคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมาให้ความรู้นะคะเราก็จะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ยังมีการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะเข้ารับการอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจได้เลยนะคะที่ JS100 Radio หรือที่หน้าแชทของ LINE @JS100 นะคะหน้าแชทของช่อง YouTube ก็คือที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันหรือโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808นะคะสำหรับใครที่สนใจนี่โทรศัพท์เข้ามาติดต่อแล้วก็มาแจ้งกับทางด้านของจสร้อยไว้แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะวันพุธที่2กันยายนเนี้ยเราจะไปอบรมกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะแต่ว่าตอนยิ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ๆกับจะถึงวันที่เราจะไปอบรมแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับไปคอนเฟิร์มด้วยนะว่าจะเดินทางไปอบรมวันพุธที่2กันยายนนี้นะเพราะว่าเราจะมีการลงทะเบียนที่ตรงบริเวณทางด้านหน้าก่อนเข้าไปที่ในห้องประชุมด้วยนะคะสำหรับการอบรมในโครงการดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณการสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมมาเข้ารับการอบรมเราจะได้เข้าใจเขานะคะว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาชีวิตประจำวันเขาต้องเปลี่ยนไปแน่นอนรวมถึงในเรื่องของความคิดความทรงจำของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือจะจำได้เฉพาะอบรมเราจะได้เข้าใจเขานะคะว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาชีวิตประจำวันเขาต้องเปลี่ยนไปแน่นอนรวมถึงในเรื่องของความคิดความทรงจำของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง

เลยว่าทำไมคนนี้ไม่หาข้าวให้กินทำไมคนนี้ไม่พาไปอาบน้ำไม่นู่นไม่นี่ไม่ทำอะไรให้อย่างเงี้ยคนที่ไม่เคยเข้าใจว่าคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมเขาจะเป็นยังไงเนี่ยบางคนอาจจะน้อยใจพอน้อยใจก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยมาทั้งวันไม่น่าจะแบบมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็หลายๆคนก็แบบถอดใจในการดูแลซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ไปทำความเข้าใจกันนะคะว่าคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่ชีวิตประจำวันของเขาจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเราจะต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเขายังไงบ้างนะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงในส่วนของการดูแลในส่วนของการดูแลคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้นะคะเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกต้องด้วยและที่สำคัญนะคะคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคือเขาทำอะไรบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวค่ะเราจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบอยากจะไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปบางทีอย่างบางคนเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะที่เวลาพาคนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมออกไปข้างนอกบอกให้รออยู่แป๊บนึงนั่งรออยู่ตรงนี้นะปรากฏว่าอ้าวหายไปซะแล้วอีกเนี่ยนะคะตรงส่วนตรงนี้เองก็อย่างที่บอกค่ะว่าเลยอยากจะให้คนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้ได้เข้ารับการอบรมเราจะได้นำเอาสิ่งที่คุณหมอมาถ่ายทอดให้ตรงนี้ไปปรับใช้กับของกับคนที่เราต้องดูแลนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีการที่เรียกว่าจัดเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาอะไรที่เจอมาบางคนเคยเจอแบบนี้บางคนเคยเจอแบบนี้มีวิธีการแก้ไขยังไงนะมีอะไรมีข้อสงสัยอะไรไงก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็มีการสร้างเครือข่ายสำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเผื่อว่าบางทีนะบางทีแบบว่ามีปัญหาที่เราเคยเจอหรือปัญหาที่เราไม่เคยเจอแต่เพื่อนที่คนที่มาอบรมในครั้งนี้เขาเคยเจอหรืออาจจะแลกเปลี่ยนกันว่าอาจจะมีการแบบว่าไลน์ไปสอบถามกลุ่มเครือข่ายของเราว่าเขาเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้เราจะทำยังไงอันเนี้ยก็จะเป็นข้อดีที่แบบว่าเราสร้างเหมือนเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ของเราอะนะคะที่เราจะเป็นในการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้แลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยดูแลอยู่ที่บ้านไม่สามารถที่จะออกไปที่ไหนได้เลยนะไปเจอคนคือออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะต้องดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่ในบ้านเราก็ใช้วิธีกันนี้แหละสื่อสารผ่านในกลุ่มในเครือข่ายของเราแล้วก็สอบถามไปว่าเรามีปัญหาแบบนี้แบบนี้เราจะทำยังแก้ไขอะไรยังไงคนที่เขามีประสบการณ์เขาก็จะได้มาแนะนำให้เราได้เลยนะหลังจากที่อบรมในครั้งนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็จะเข้าใจคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็จะได้ปรับในเรื่องของการดูแลคนที่เขามีอาการภาวะสมองเสื่อมแบบนี้ได้อย่างถูกต้องนะก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบอย่างมีความสุขนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินดูแลคนที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่เข้าใจสักทีนึงทำไมทำอะไรก็ไม่ถูกใจบางทีเขาเกิดมีอารมณ์ที่แบบว่าฉุนเฉียวขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีการแบบว่าบางคนเสียงดังไม่เชื่อไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปพูดคุยกันไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเราก็จะได้เข้าใจเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันคุณผู้ฟังสภาพการจราจรตอนนี้ก็มีรายงานให้คุณผู้ฟังทราบกันไปแล้วนะคะแล้วก็ของหายเดี๋ยวดูนี่นะมีเพิ่มเติมคุณธนวัฒน์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้ชายยี่ห้อ Prada ข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตแล้วก็มีเอกสารส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะทะเบียนมอม้าชอช้าง2287นั่งรถมาจากที่ RCA มาลงที่เหม่งจ่ายเมื่อตอนตี2เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลงจากรถมาแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าชอช้าง8827ค่ะ

นั่งมาจากที่ RCA มาลงที่เหม่งจ่ายเมื่อตอนประมาณตีสองนะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลเยาวชนภูเก็ตสั่งควบคุมตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาวัย12ปีระหว่างสอบสวน30วันหลังจากก่อเหตุทำร้ายเด็กหญิงชาวไทยวัย14ปีในห้องน้ำของโรงเรียนที่จังหวัดภูเก็ตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีเด็กหญิงไทยวัย14ปีร้องเรียนว่าถูกเด็กหญิงชาวเมียนมาวัย12ปีพาพวกบุกโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตรุมทำร้ายในห้องน้ำก่อนที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตได้นำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลได้แจ้งข้อกล่าวหากับเด็กต่อหน้าพนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตนักจิตวิทยาและบุคคลที่เด็กร้องขอให้เข้าร่วมตามขั้นตอนของกฎหมายและล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวเด็กหญิงไปศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าเด็กมีอายุอยู่ในเกณฑ์เป็นเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าการแจ้งข้อกล่าวหาและการปฏิบัติต่อเด็กเป็นไปด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ในการไต่สวนพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดยระบุว่าเด็กนั้นมีพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงประกอบกับมีเหตุสมควรประการอื่นรวมไปถึงกรณีบิดาและมารดาถูกเลิกจ้างงานภายหลังการพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหญิงไว้ระหว่างการสอบสวนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา30วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมนี้เปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนี้พร้อมเผยรอเวที UNSCR โต้กลับรายงานของแอนดรูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสิงห์ศักดิ์พงศ์กิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอร์สโดยระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอม1คนซึ่งก่อนหน้านี้สหประชาชาติได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้กับไทยและกัมพูชาพิจารณาโดยฝ่ายไทยได้พิจารณาและส่งรายชื่อกลับไปแล้ว6คนจากนั้นคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่มีทั้ง2ฝ่ายเสนอและคาดว่าจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนสถานที่ประชุมจะพิจารณาตามที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลโดยมีทั้งยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรวมถึงเอเชียเช่นสิงคโปร์และเวียดนามส่วนกรณีรายงานของนายทอมแมนดูที่พาดพิงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยนายสิงห์ศักดิ์กล่าวว่าไทยจะมีการส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วโดยจากนี้หากมีการนำรายงานเข้าสู่การอภิปรายในเวทีสหประชาชาติไทยจะใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงข้อมูลรวมถึงข้อกังวลของไทยพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวจะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศและเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังข้อมูลของไทยนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทตาควายคุณธมลรัตน์ขันธาวินาหุรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคมเวลาประมาณ 15:42 นที่จุดตรวจการประจำฐานปฏิบัติการทางทหารพื้นที่ปราสาทตาควายได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจำนวน1ครั้งคาดว่าทิศทางของเสียงมาจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทตาควายห่างออกไปทางฝั่งกัมพูชาคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่บริเวณใต้ถนนเส้น 58B ระยะประมาณ 2.4 กิโลเมตรหลังเกิดเสียงดังขึ้นปรากฏสุนัขของฝ่ายไทยวิ่งเข้ามาในฐานของทหารฝ่ายไทยโดยมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดระเบิดคาดว่าสุนัขฝ่ายไทยน่าจะวิ่งไปในฝั่งของกัมพูชาแล้วไปเกี่ยวลวดสะดุดที่ทำเป็นระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายกัมพูชาที่วางไว้ป้องกันฝ่ายไทยบุกเข้าไปเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ทำการปฐมพยาบาลให้กับสุนัขและดูแลอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีธมุนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กลุ่มเบนซินและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี้
6: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุของกรมทางหลวงนะคะรายงานบนถนนมิตรภาพฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากมวกเหล็กสระบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของกลางดงจังหวัดนครราชสีมาช่วงกิโลเมตรที่28+500นะคะเมื่อตอนช่วง21:15มีเหตุไฟไหม้รถทัวร์คือตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะเป็นรถทัวร์เดี๋ยวนะคะดิฉันดูนิดนึงคือรถที่เกิดเหตุไฟไหม้ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็รถเนี่ยจะอยู่ในช่องทางการจราจรในช่องทางขวาเลยส่งผลให้รถเนี่ยมีการจราจรที่ติดขัดนะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขาอำนวยการจราจรอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วก็การจราจรน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าเกิดเหตุตั้งแต่ตอนช่วง21:15นะเป็นเหตุไฟไหม้รถทัวร์แต่ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นรถที่วิ่งจากทางไหนไปไหนนะคะจากจังหวัดไหนไปที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสภาพการจราจรโดยรวมๆนะคะเท่าที่ดูบนเส้นทางถนนมิตรภาพในช่วงเวลานี้นะคะที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับตรงสระบุรีออกไปโอ้จะว่าไปแล้วฝั่งขาออกนี่ตรงช่วงที่ตรงเนินตรง TPI ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะตอนแรกนึกว่ารถจะไม่ติดนะเพราะว่าเส้นผลโยธินออกไปจนถึงนู่นเลยเลี้ยวเข้าไปทางด้านของมิตรภาพนะตรงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตรงแถวๆทับกวางตรงช่วงทับกวางต้นๆตรงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะแต่ว่าพอเริ่มที่จะขึ้นตรงช่วงของทางตรงลงปูน TPI ตรงจุดนี้เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะแล้วก็ช้ากันไปจนถึงตรงบริเวณเลยจากตรงค่ายธนรัตน์ไปนะคะขออภัยค่ายเพชรรัตน์เลยจากค่ายเพชรรัตน์ไปทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะแล้วก็หลังจากนั้นไปก็ทีนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะมีช่วงเดียวตอนนี้ที่จะมีรถ เยอะแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะจริงๆระยะทางก็ไม่ไกลมากนักนะคะสำหรับในจุดนี้น่าจะเป็นเนื่องจากว่าน่าจะรถขึ้นเนินนะคะก็เลยทำให้จะเคลื่อนตัวกันไปได้ช้าๆนะคะแล้วนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพแล้วนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าสำหรับช่วงเวลานี้เนี่ยคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดบางคนอาจจะไปพักผ่อนนะบางคนอาจจะกลับบ้านบางคนที่แบบขับรถกลับบ้านในช่วงแบบมีวันหยุดหยุดราชการ1วันก็สามารถที่จะจังหวัดที่ไม่ไกลมากนักนะคะก็สามารถที่จะขับรถเดินทางกันกลับบ้านกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆบางคนก็ไม่ได้เดินทางกลับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็วันหยุดกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้กลับกันในช่วงวันที่12นะแต่บางคนก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะพูดถึงวันแม่แห่งชาติคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะพาคุณแม่เดินทางไปในหลายๆที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทรถไฟฟ้านะคะทาง BTS ค่ะเขามีการให้บริการคือถ้าพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่ใช้บริการได้ฟรีเลยนะโดยคุณลูกสามารถพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฟรีตลอดสายมันจะเส้นทางที่สามารถใช้บริการได้ฟรีก็คือที่สายสุขุมวิทรวมถึงส่วนต่อขยายด้วยนะคะสายสีลมแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีทองก็จะให้บริการขึ้นฟรีได้ตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะโดยคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยจะต้องเดินทางขึ้นลงที่สถานีเดียวกันนะฮะทั้งนี้คุณแม่สามารถขอรับบัตรโดยสารได้ฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋ว ทุกสถานีแล้วก็นอกจากนี้นอกจากคุณแม่แล้วเนี่ยเด็กๆที่มีส่วนสูงไม่เกิน90เซนก็ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารเช่นเดียวกันเลยนะคะนอกจากนี้แล้วทางด้านของ BTS ก็ขอแนะนำสถานที่ที่จะพากันไปเติมเต็มช่วงเวลาของความสุขผ่าน2นิทรรศการด้วยนะคะก็จะเป็นนิทรรศการที่มีทั้งประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ความงดงามของศิลปะแล้วก็กิจกรรมสำหรับทุกครอบครัวสามารถเดินทางได้ที่โดยรถไฟฟ้า BTS เนี่ยลงที่สถานีสยามแล้วก็ออกที่ทางออกที่3ค่ะเดินเข้าไปที่สยามที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะก็จะได้ไปดูนิทรรศการโดยนิทรรศการอย่างที่บอกนะเขาจะมี2นิทรรศการด้วยกันก็คือนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์นะคะดิฉันอ่านถูกไหมสิริกษาปศิลป์สิริกษาปณศิลป์นะหรืออ่านว่าอะไรอ่ะดิฉันไม่แน่ใจนะชื่อมันจะเป็นชื่อเฉพาะหรือเปล่านะที่จัดโดยอ๋อน่าจะเป็นชาติถ้าจัดโดยกรมธนารักษ์ก็น่าจะอ่านว่าสิริกษาปศิลป์นะคะเป็นนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการจัดการแสดงเหรียญกษาปที่เป็นเหรียญกษาปที่ระลึกที่มีมากกว่า40รายการด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมด้วยเหรียญกษาปไทยนะคะโดยศิลปินอิสระคุณสกุลอินทกุลแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกด้วยนะคะที่จะมาแสดงให้ได้ชมกันในงานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถเลือกซื้อเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆได้จากทางด้านของกรมธนารักษ์มีมากกว่า70รายการด้วยกันนะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะที่ Art Jewelry Art Jewel ที่ชั้น5สยามพารากอนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกนิทรรศการหนึ่งนะคะก็คือมหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลครั้งใหญ่แห่งปียังรักทะเลนะ See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราโดยจัดโดยทางด้านของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษานอกจากนี้แล้วก็ยังมีทั้งนักวิจัยภาคีเครือข่ายแล้วก็ด้านการอนุรักษ์ทั่วประเทศด้วยนะคะพร้อมชวนทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์สู่โลกใต้ทะเลผ่านเทคโนโลยี Immersive 360องศาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผ่านนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์พร้อมกับกิจกรรม Talk and Workshopกว่า30กิจกรรมด้วยกันนะแล้วก็ยังมี community market ที่จะรวบรวมสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์รักโลกงานนี้เขาก็เปิดให้ชมฟรีด้วยนะคะก็งานจะมีที่ชั้น5สยามพารากอนนะก็ไปพาคุณแม่ไปเที่ยวได้เลยนะนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสยามแล้วก็พากันเดินเข้าไปที่สยามพารากอนได้เลยนะนี่เป็นกิจกรรมวันแม่นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกนะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าเป็นสวนสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่พาคุณแม่พาคุณลูกไปเที่ยวได้เพราะว่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะในวันที่12สิงหาคมในวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติสวนสัตว์เชียงใหม่อยากจะเชิญชวนคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยมาสัมผัสความสุขมาเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันแบบอบอุ่นทั้งครอบครัวโดยเด็กๆนะเด็กๆที่อายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีนะแต่เฉพาะเด็กคนไทยเท่านั้นสัญชาติไทยที่อายุไม่เกิน12ปีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่โซนทางภาคเหนือก็เชิญกันได้เลยนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็เข้าฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณแม่คนไทยเข้าชมฟรีค่ะแล้วก็ยังมีผู้ติดตามชาวไทยได้รับส่วนลดอีก 20% อันนี้สูงสุดไม่เกิน4คนนะอย่ายกขโยงกันไปทั้งหมู่บ้านนะคะอันนี้ให้ลดส่วนลดสูงสุดก็คือ1ครอบครัวลดได้เฉพาะผู้ติดตามเนี่ยลด 20% สูงสุด4คนสำหรับคนไทยยังมีบัตรประเภทคนไทยนั่งรถชมสัตว์ฟรีเป็นไนท์ซาฟารีนะคะลงทะเบียนที่หน้างานในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มแล้วก็ที่จุดลงทะเบียนก็คือ drop off ที่บริเวณอาคารลานนาสำหรับเงื่อนไขก็คือสำหรับคุณแม่ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็ส่วนรถก็ใช้เฉพาะคนไทยนั่งรถชมสัตว์หรือว่าไนท์ซาฟารีได้นะผู้ติดตามก็ไม่เกิน4คนที่ได้รับส่วนลด 20% นะไปดูน้องที่เป็นเสือเป็นเสือเนี่ยเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าคู่นี้เขาชื่ออะไรแต่เป็นภาพน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะที่อยู่ที่สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีนะคือแบบหน้าตาเขาแบ๊วมากไม่แน่ใจว่า2ตัวนี้ที่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นข่าวเหมือนกันนะแต่ยังจำชื่อไม่ได้แล้วที่เขาถูกฝึกโดยพี่เลี้ยงแล้วก็มาโชว์ความน่ารักน่ารักนะที่สวนสัตว์ที่ไนท์ซาฟารีที่จังหวัดเชียงใหม่ไปชมความน่ารักกันแล้วก็พาเด็กๆไปเรียนรู้ชีวิตสัตว์ที่ในสวนสัตว์กันด้วยนะทั้งที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เอามาบอกเล่ากันนะเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของทางภาคเหนือเราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะเกี่ยวเรื่องของสภาพอากาศมีฝนตกนะก่อนหน้านี้ดิฉันจำได้ว่าตอนช่วงเย็นตอน6โมงเย็นตอนที่เข้ามาดำเนินรายการก็มีคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ทางจังหวัดแพร่ส่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้ที่แพร่ฝนตกเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะขอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะเมื่อตอนช่วง18นาฬิกานะที่มีส่งเข้ามาบอกว่าที่อำเภอรองจังหวัดแพร่พายุฝนถล่มแล้วนะแล้วก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้อนหลังไปประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาปภ.ค่ะเขามีการส่งเซลบอสแคทแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องควางจังหวัดที่จังหวัดแพร่นะคะแจ้งเตือนเรื่องของระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกขึ้นที่สูงนะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการส่งข้อความผ่านทางด้านของเซลบอสแคทนะคะแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอร้องควางแล้วก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็เอกสารที่สำคัญและให้ระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะเป็นการแจ้งเตือนในส่วนของทางด้านของกรมป้องกันเขาก็มีอย่างที่บอกนะมีการส่งข้อความผ่านทางด้านของเซลบอสแคทนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวได้ทันนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเวลามีเหตุมาเนี่ยเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายหรืออพยพกันไม่ทันซึ่งตั้งแต่ตอนช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ที่ทางด้านของปภ.เขาได้มีการประชุมมีการประชุมที่ศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็พร้อมช่วยเรื่องของการเครื่องส่งเครื่องจักรกลไปช่วยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของฝนตกหนักโดยวันนี้นะคะที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศค่ะได้ประชุมนะคะเพื่อทำการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยโดยมีการประชุมนะคะ ร่วมกับทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านกับระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยท่านอธิบดีบอกว่าการประชุมเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศร่วมประชุมเนื่องจากสถานการณ์ของมรสุมที่ผ่านประเทศไทยในช่วงนี้เนี่ยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เองยังคงมีฝนตกในลักษณะเรนบอมที่ตกลงมาอย่างรุนแรงในพื้นที่เฉพาะซึ่งศูนย์ปพ.เขตก็ถือว่าเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมปพ.ในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆแล้วก็เป็นวอร์รูมระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทางท่านอธิบดีก็บอกด้วยนะคะว่าก็ขอให้ศูนย์ปพ.เขตทุกแห่งวางแผนสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดให้ตรงกับศักยภาพของเครื่องจักรโดยให้ทำงานอยู่บนหลักการของความถูกต้องตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อที่จะเป็นการเตรียมรับมือนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่านอกจากน้ำฝนแล้วนะก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่าด้วยให้ระวังในระดับเฝ้าพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรนะคะส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งให้อยู่ในเกณฑ์ระบายน้ำแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนอันนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาร่วมกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสอยู่ที่น้ำฝนอย่างเดียวปรากฏว่าน้ำท่าที่คือน้ำที่มันอยู่ในเขื่อนในแม่น้ำในลำน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีระดับสูงอะนะก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำฝนได้เต็มที่นะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไปด้วยก็ต้องเนี่ยตามที่ท่านอธิบดีบอกนะต้องให้น้ำท่าเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรนะเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ได้นะเห็นว่าวันนี้ที่ทางด้านของเชียงใหม่เองเขาก็มีฝนตกลงมาเหมือนกันตกทุกวันนะตกทุกวันที่ตัวเมืองเชียงใหม่มีฝนตกทุกวันเลยนะโดยเฉพาะทางพื้นที่ทางบนเขาบนดอยอะไรเงี้ยที่ยังมีฝนตกลงมาก็ต้องเฝ้าระวังกันเพราะวันก่อนก็ทางเชียงใหม่เองเขาก็มีเรื่องของฝนเรื่องของน้ำที่ลงมาจากที่ในพื้นที่จากทางด้านบนก็คือที่แม่แตงที่เชียงดาวนะคะที่น้ำมวลน้ำก็ไหลลงมาแล้วก็ผ่านมาในตัวเมืองลำน้ำปิงนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าก็มีการพร่องน้ำเตรียมรับเอาไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของน้ำล้นตลิ่งอะไรต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ที่อาจจะไม่คาดฝันขึ้นมานะคะคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดในพื้นที่ทางภาคเหนือเขามีการเตรียมรับมือกันอย่างดีเลยทีเดียวนะมีการเตรียมรับมือกันอย่างดีสำหรับสถานการณ์เรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็มีการเกาะติดนะเรื่องของสภาพอากาศที่ทางด้านของอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดน่านเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการรายงานว่ามีกลุ่มฝนมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ทั้งที่ท่าวังผาที่ปัวที่ตัวเมืองอำเภอสันติสุขภูเพียงแม่จริมเวียงสานาน้อยนาหมื่นกลุ่มฝนเขาก็มีตกในพื้นที่นะคะแต่ว่าก็น่าจะไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังมีการเฝ้าระวังเรื่องของ น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกแค่วันนี้แต่ว่ามันตกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็เลยต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มดินสไลด์ในบางพื้นที่นะก็จะเห็นนะว่าทางพื้นที่จังหวัดน่านเองเนี่ยโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะต้องแบบขับรถขึ้นไปแล้วก็ผ่านตรงบริเวณที่เป็นภูเขาเป็นที่ลาดเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเตือนแจ้งเตือนนะเรื่องของดินสไลด์ดินโคลนถล่มนะอย่างก่อนหน้านี้ที่ตรงบริเวณเส้นทางตรงช่วงของเส้นทางอุทยานแห่งชาติขุนสถานที่จังหวัดน่านมันจะเป็นถนนสาย1216บ้านซ่านขุนสถานเกิดเรื่องของน้ำมันกัดเซาะถนนตรงบริเวณทางก่อนถึงด่านทางเข้าพื้นที่อุทยานขุนสถานปรากฏว่าทำให้รถเนี่ยสามารถสัญจรได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะก็คือตรงบริเวณช่องทางคือปกติก็คือจะเป็นเลนสวนกันเลนสวนกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าน้ำมันเซาะทางแล้วก็พังถล่มลงไปก็เลยทำให้เนี่ยรถสามารถผ่านได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถานเองก็ร่วมกับทางด้านของอบต.สันทะหมวดการทางนาน้อยรวมถึงชุมชนผู้นำชุมชนก็ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขตรงเส้นทางหมายเลข1216หลังจากที่ถูกน้ำกัดเซาะไปนะคะก็ทางอุทยานเองเขาก็ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้สัญจรผ่านด้วยความระมัดระวังนะเนื่องจากว่าสามารถวิ่งได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางผ่านตรงบริเวณนี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังต้องชะลอความเร็วแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดด้วยนะเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะว่าสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีเรื่องของเส้นทางที่จะต้องผ่านบริเวณที่เป็นภูเขาไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำป่าหลากดินสไลด์อะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีที่ทางด้านของบ่อเกลือที่บ่อเกลือที่อำเภอเมืองน่านก็จะมีปัญหาเรื่องของคือน้ำป่ามันซัดดินโคลนลงมานะมันพัดเอาดินโคลนลงมาแล้วก็เมื่อตอนช่วงบ่ายๆวันนี้เองเนี่ยที่บริเวณทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือตรงจุดนี้เนี่ยก็มีเรื่องของดินสไลด์ลงมาปิดทับผิวทางด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องรีบดำเนินการนะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยสามารถผ่านได้ตามปกติแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าดินมันสไลด์ลงมาทำให้ถนนหนทางเนี่ยคือมีพวกดินโคลนที่ลงมาจากเขาเนี่ยไหลลงมาปิดทางไปด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปเร่งดำเนินการเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวในบริเวณที่จะต้องขับผ่านภูเขาจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าหลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศตรวจสอบเรื่องของเส้นทางก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นอันตรายในระหว่างการเดินทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมกันเป็นประจำทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ประชุมครม.เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการแถลงข่าวกันโดยมีประเด็นที่เขามีการพิจารณากันในส่วนของการประชุมครม.ในวันนี้นะที่น่าสนใจมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางครม.เขาเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบบริหารกำลังคนในภาครัฐเพื่อที่จะเป็นการชะลอการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่แล้วก็ให้บริหารอัตรากำลังที่มีอยู่แล้วเนี่ยและก็มีการเตรียมยุบ11สายงานสนับ11สายงานสนับสนุนเนี่ยนะคะเมื่อเกษียณตอนช่วงปี70ที่จะถึงนี้นะคะโดยใช้รูปแบบการจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนในภาครัฐเนื่องจากว่าสถานะทางการคลังของประเทศงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ที่ 70% เป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากแล้วก็รัฐบาลก็มีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศนะคะดังนั้นค่ะก็การดำเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐจึงมีความจำเป็นทั้งนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีทางท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะคะในการปรึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐตามนโยบายนะคะซีได้มีการแถลงต่อรัฐสภาไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยเขามีมติเห็นชอบดังนี้นะคะก็คือว่า1ค่ะกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการนั้นตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่แล้วก็บรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้นะคะหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมทั้งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงดำเนินการดังนี้นะคะก็คือให้พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการประเภททั่วไประดับปฏิบัติการชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี67เป็นต้นไปยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วให้รายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐให้ทราบภายในเดือนธันวาคมปีนี้แล้วก็ให้ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและก็ประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพ.ศ.2570ซึ่งเดิมเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นอันนี้เป็นลักษณะของพนักงานราชการนะคะตามสัดส่วนที่มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐพ.ศ. 2566ถึงพ.ศ. 2570ที่ได้มีการกำหนดไว้นะคะโดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการยกเว้นกรณีงานสายแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องบรรจุนักศึกษาแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็กรณีผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวก็จะครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2575นะคะแล้วก็ให้ยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงาน171ถึง2575นะคะแล้วก็ให้ยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรง

การสื่อสาร 4 ค่ะเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 5 เจ้าพนักงานห้องสมุด 6 นายช่างขุดลอกนายแล้วก็ 7 นะคะนายช่างพิมพ์ 8 นายช่างภาพ 9 นายช่างศิลป์ 10 บรรณารักษ์นะคะยกเว้นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ 11 ก็คือผู้ประกาศแล้วก็รายงานข่าวนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้การปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อมีผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการแล้วก็พิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนแล้วก็บริหารกำลังคนในระยะยาวด้วยนะคะโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามติครม.ยังให้ทุกส่วนราชการนั้นทบทวนภารกิจแล้วก็จัดแล้วก็การจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังที่กำหนดจากมาตรการตรึงอัตรากำลังแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการโครงสร้างของราชการโดยจะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็การให้บริการประชาชนนะรวมทั้งให้ทางกพ.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดมาตรการชะลอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นแล้วก็ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเช่นมาตรการสนับสนุนแนวทางการจ้างเหมาบริการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะและก็มาตรการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติการปฏิรูประบบเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในมติครม.ที่มีออกมาวันนี้นะก็คือเห็นชอบเรื่องของการยุบเลิก11สายงานหลังจากที่มีเกษียณอายุราชการปี70ก็จะไม่บรรจุข้าราชการเพิ่มไปอีกนะคะน่าจะเป็นข่าวที่แบบว่าคืออันเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณต่างๆนะเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรนะคะก็คือพยายามให้เหมาะสมตรงส่วนตรงไหนที่คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการบรรจุนะก็ให้ไปใช้การรูปแบบการจ้างงานในประเภทของข้าราชการอื่นๆนะใน11สายงานที่บอกมาตรงนี้นะคะมีผู้ใช้ทางนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะจากบริเวณต่างระดับปทุมเสนามาทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับปทุมเสนานะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะคะเลยทำให้รถนี้มีการเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะต่างระดับปทุมเสนาแล้วเป็นจนช่วงบริเวณตรงแยกต่างระดับปทุมสามโคกไปฮะที่จะมุ่งหน้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการปิดช่องทางกันหรือเปล่าเลยทำให้รถนี้อ๋อน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่แหละค่ะแต่ว่าระยะทางที่รถติดขัดนี่ไม่น่าจะไกลมากนักนะคะระยะทางไม่ยาวมากนักแต่ก็อาจจะแบบทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาแบบอาจจะสงสัยว่าระยะทางโอ้ในช่องทางคู่ขนานนี่รถยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยจากตรงบริเวณทางแยกต่างระดับสามโคกที่จะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายแถวยาวเหมือนกันที่ฉันเห็นแต่ในช่องทางด่วนพอมาดูอีกทีหนึ่งช่องทางคู่ขนานนี่ตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับสามโคกไปเลยนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นนี้อันเขาเรียกสะพานเชียงรากตรงจุดนี้นะคะที่มีรถชะลอตัวแต่ฝั่งกลับกันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นี่มีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกแจ้งเข้ามานะคะที่บอกว่ามาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงสามโคกปทุมเนี่ยนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เป็นสะพานเชียงรากกันนะคะก่อนหน้านี้ปั๊บเดียวเองนะจริงๆไม่กี่นาทีเนี่ยก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเนี่ยดิฉันดูท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงบริเวณต่างระดับสามโคกแล้วก็ที่เราก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานตอนนี้เนี่ยล่าสุดกลับมาดูนะในช่องทางคู่ขนานนะรถเยอะรถยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มเคลื่อนตัวเริ่มขยับได้เพิ่มมากขึ้นแล้วอะค่ะแล้วก็จะไปก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็จะมีแนวการก่อสร้างของมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆพอขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ทางด้านของทั้งช่องทางคู่ขนานนี่ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะก็จะมีเฉพาะในช่วงของก่อนที่จะเข้ามาในช่องทางหลักที่จะขึ้นสะพานนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวเองนะท้ายตอนนี้สั้นลงมานิดหนึ่งแล้วนะคะก็พอผ่านจากตรงบริเวณกลางสะพานไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครคือก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะเราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะการจัดการพื้นที่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินวันนี้เนี่ยท่านพลเอกนิพัทธ์ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็ลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งที่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อไปติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะคือห้ามไม่ให้คนที่จะไปแบบทำบุญเอาข้าวไปแจกเนี่ยตรงนี้เขาห้ามแล้วนะคะก็คือว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเรื่องของบริเวณถนนราชดำเนินกลางที่มีคนไร้บ้านคนเร่ร่อนอะไรต่างๆนานาตรงนี้เขาก็จะมานอนพักอาศัยตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียวนะบางทีเขาก็มีการขับถ่ายลงในบริเวณแถวๆนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นถนนเส้นทางหลักที่เขาจะมีคนแบบคือเป็นเส้นทางที่เป็นหน้าเป็นตาเป็นเส้นทางที่รับแขกบ้านรับแขกเมืองอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองไปแล้วตรงบริเวณด้านข้างถนนเนี่ยตรงทางเท้าหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปที่ทางด้านของถนนราชดำเนินเรียนก็ไปตรงช่วงแถวๆตรงวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ่อยๆไปแยกคอกบัวตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นเวลาลงรถทีนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีคนที่เป็นทั้งเป็นคนไร้บ้านคนเร่ร่อนคนที่เขามาต่อรถตรงนี้บางทีมันดูแล้วเหมือนกับมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะตรงนี้เขาก็เลยมีการจัดระเบียบเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของคนไร้บ้านแล้วก็ห้ามเรื่องของการนำเอาข้าวมาแจกให้กับคนไร้บ้านตรงนี้นะวันนี้ทางคณะของท่านที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยก็นำทีมลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะโดยมีท่านพลเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะท่านที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แล้วก็มีท่านรองปลัดรวมถึงผู้อำนวยการเขตพระนครเดินทางลงพื้นที่ที่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะคะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของการจัดระเบียบตรงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าถนนราชดำเนินกลางเนี่ยเหมือนเป็นห้องรับแขกของประเทศเลยเพราะฉะนั้นต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่สะอาดความไม่ปลอดภัยต่างๆตรงนี้โดยการห้ามจอดรถแจกอาหารบนถนนให้เปลี่ยนไปส่งมอบไว้ใครอยากจะทำบุญใครอยากจะนำอาหารมาเลี้ยงคนไร้บ้านตรงนี้ไปที่ตรงบริเวณบ้านอิ่มใจได้เลยบ้านอิ่มใจอยู่ตรงไหนบ้านอิ่มใจอยู่ที่การประปาแม้นสีค่ะจริงๆก็ไม่ไกล ไม่ไกลจากทางด้านของถนนราชดำเนินมากนักนะคะสำหรับที่บ้านอิ่มใจตรงนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการดำเนินการนะปรับปรุงให้มีที่พักโดยทางด้านของสำนักงานโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาได้มีการขอใช้พื้นที่ของทางด้านของประปาแม้นสีหลังเก่านะเพื่อใช้เป็นบ้านอิ่มใจก็คือมีการปรับปรุงแล้วก็ทำให้เป็นที่พักอาศัยของคนไร้บ้านนะคะแต่ว่าตรงบริเวณตรงจุดตรงถนนราชดำเนินตรงนี้เนี่ยจะห้ามคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนจะทำบุญให้นำอาหารไปส่งมอบไปที่บ้านอิ่มใจหรือว่าที่การประปาแม้นสีเดิมแล้วก็ห้ามพักค้างแรมเพื่อลดขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลด้วยนะคะโดยจะมีเทศกิจร่วมกับทางด้านของสน.ชนะสงครามดูแลตลอด24ชั่วโมงนะก็อย่างที่บอกก็คือว่าให้ไปที่บ้านพักชั่วคราวนะคะที่จุดนี้นอกจากนี้วันนี้แล้วเนี่ยเขาจึงมีทีมทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครทำความสะอาดที่ตรงบริเวณทางเท้าของถนนราชดำเนินด้วยนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เองเนี่ยท่านพลตำรวจเอกอดิษฐ์แล้วก็ผอ.เขตพระนครก็ได้มีการสั่งเพิ่มไฟส่องสว่างรวมถึงติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยงนะแล้วก็จะมีการตั้งกองอำนวยการตรึงกำลังเทศกิจตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเรื่องของความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะส่วนใครที่ต้องการทำบุญอยากจะนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้านก็สามารถติดต่อไปได้เลยที่บ้านอิ่มใจนะซึ่งจะเป็นส่วนศูนย์ช่วยเหลือสวัสดิการคนไร้บ้านอย่างเป็นระบบนะอย่างที่ท่านที่ปรึกษาท่านประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ท่านพลเอกนิพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าที่บ้านอิ่มใจตรงนี้คือเขาก็จะมีจุดที่เขาจัดให้ในส่วนของคนไร้บ้านสามารถที่จะไปพักได้แล้วก็ไปรับของไปรับข้าวที่เขาคนทำบุญนำมาแจกตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายหลายคนที่ติดตามข่าวเรื่องของบริเวณถนนราชดำเนินตรงจุดนี้นะคะอาจจะแบบว่ามองว่ามีคนไร้บ้านเยอะแต่จริงๆแล้วบางคนน่ะเขาไม่ได้ไร้บ้านนะเขาแค่ไม่อยากกลับบ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนี่คุณผู้ฟังบ้านอิ่มใจนะที่อยู่ที่การประปาแม้นสีเดิมเนี่ยจะเป็นจุดรับบริจาคอาหารสำหรับคนไร้บ้านแล้วก็กลุ่มเปราะบางแต่ว่ารับจำนวน400กล่องต่อวันสามารถลงทะเบียนผ่านทางลิงก์ได้เลยนะเวลาที่เขาจะแจกอาหารก็คือมื้อกลางวันก็คือ 11:00 น. 200กล่องแล้วก็มื้อเย็นก็คือช่วง 17:00 น. อีก200กล่องนะคะอันนี้ก็คือทางด้านของกรุงเทพมหานครที่เขาจะแจกที่บ้านอิ่มใจนะส่วนอาหารที่เกิดมันเยอะกว่า400ชุดที่เขารับในแต่ละวันเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการบริหารการจัดการนำอาหารส่วนเกินเข้าโครงการ BKK Food Bank เพื่อที่จะส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตชุมชนแล้วก็ผู้ที่มีความเดือดร้อนรายอื่นๆของสำนักงานอื่นๆด้วยนะอันนี้เขาจะมี BKK Food Bank อยู่ด้วยนะก็จะได้เป็นการกระจายอาหารที่ได้รับบริจาคมาไปสู่พื้นที่อื่นๆที่เขาต้องการเรื่องของอาหารไปให้กับทางด้านของกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนไร้บ้านผู้ยากไร้ต่างๆตรงนี้แต่ส่วนของพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินตอนนี้เขาห้ามนำอาหารไปแจกให้กับคนไร้บ้านแล้วนะตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมตามพรบ.รักษาความสะอาดพ.ศ.2535ห้ามแจกอาหารถ้าเกิดฝ่าฝืนใครไม่รู้นะฝ่าฝืนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมด้วยไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าคืออยากจะทำบุญแหละเข้าใจเรียนเคยไปแล้วเคยเห็นเหมือนกันเวลาที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินเขาก็ไม่ใช่ว่าจะแจกได้ทุกที่นะเมื่อก่อนตอนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจัดระเบียบที่ยังให้นำอาหารมาแจกให้กับทางด้านของคนไร้บ้านที่พัก อยู่คือนั่งอยู่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินเนี่ยนะคะคนที่เขานำอาหารมาแจกเนี่ยเขามาถึงปุ๊บเขาก็จะจอดรถอยู่ริมถนนแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต่อแถวแล้วก็รอรับกันแล้วมีอยู่ช่วงนึงเขาก็จะแบบว่าเหมือนมีการตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะให้แบบว่าใครที่จะบริจาคของก็ต้องมาวางไว้ที่โต๊ะตรงนี้แล้วคนที่จะรอรับอาหารเนี่ยก็จะต้องมาต่อแถวแต่บางทีก็เห็นคนแบบเวียนเหมือนกันนะต่อแถวเสร็จแล้วก็พอรับข้าวกล่องกล่องนึงไปละแล้วก็เวียนกลับมารับอีกเวียนกลับมารับอีกแล้วอย่างที่ร้ายไปก่อนนั้นที่ท่านประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ท่านพลเอกนิพัทธ์บอกว่าไม่ใช่แค่เวียนอย่างเดียวนะเอาไปตั้งขายด้วยอ่ะคือไม่ได้คิดว่าเอาไปกินเพื่อการประทังชีวิตไปในแต่ละวันแต่เอาไปขายคือจริงๆก็ไม่ควรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรับมา 3-4 กล่องคุณเอาไปแจกจ่ายเพื่อนคนอื่นที่เขาอาจจะมาไม่สะดวกที่จะเดินมารับตรงที่จุดที่เขาแจกของนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่พอรับไปเยอะๆแล้วเอาไปขายตั้งขายแบบนี้เนี่ยก็ไม่สมควรทำเพราะว่าเป็นของที่เขาเอามาแจกแล้วก็คุณก็ได้มาฟรีๆนะคือจุดประสงค์ของคนรับกับคนให้มันต่างกันแบบนี้นะคนให้ก็ต้องการทำบุญเผื่อแผ่คือมีก็อยากจะให้คนที่ไม่มีได้รับไปส่วนคนที่ได้รับแล้วเนี่ยคือกินของตัวเองอาจจะอิ่มแค่กล่องเดียวแต่เอามาเยอะทำไงกินไม่หมดขายเลยอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้จากนี้ไปไม่ได้แล้วนะสำหรับใครที่จะแจกอาหารทำบุญอะไรก็ติดต่อไปที่บ้านอิ่มใจที่ประปาแม้นสีหลังเก่าได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันให้ทราบนะคือมาย้ำให้กับคนที่จะมาทำบุญที่บริเวณถนนราชดำเนินตรงเนี้ยจะได้ทราบกันนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะมาถึงก็จอดรถเลยแล้วก็เอาของมาแจกเลยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะมีข้อมูลแจ้งของหายเพิ่มเข้ามาหรือไม่นะตอนนี้เรารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเพิ่มเติมกรณีรถไฟไหม้รถที่บริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาออกนะที่เกิดเหตุเมื่อตอนช่วง 21:15 เป็นรถโดยสารประจำทางรถทัวร์เนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อตอนช่วง 22:50 สอบถามไปที่สภ.มวกเหล็กทราบว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุไฟไหม้พ้นกีดขวางไปแล้วแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะแต่บาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากว่ากระโดดลงมาจากรถเนื่องจากว่าตกใจมันก็ควรจะตกใจเนาะเพราะว่าเป็นรถโดยสารนะคะนั่งอยู่กำลังเดินทางอยู่ก็รถเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรถที่เกิดเหตุก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางกันไปแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติม ข้อมูลกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่ามีข้อมูลที่ยังไม่ได้รายงานให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังได้ทราบกันหรือยังนะคะรายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงการจราจรแล้วก็มีเรื่องของที่แจ้งของหายกันเข้ามานะก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันนิดหนึ่งนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่า อย่างวันนี้เนี่ยที่ตอนที่ต่อเวรก็เห็นบอกว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนตกอยู่ที่ 70% ในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าพ พวกนี้เนี่ยยังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเห็นบอกฝนลดลงด้วยหรือเปล่ายังไม่มีเรื่องของฝนลดลงนะคะมีทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็มีการพยากรณ์อากาศกันนะคะในช่วงนี้บอกว่าประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรงค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรนะคะโอ้คลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะคะพรุ่งนี้ทางภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนร้อยละ60แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักที่อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกนะก็จะมีฝนร้อยละ60แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนร้อยละ40นะอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะราแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอยู่ที่ระนองกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันพรุ่งนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็มีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ก็อาจจะมีอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะมีเรื่องของฝนซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะพอดีมีเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่จะมีเรื่องของสุริยุปราคาในวันพรุ่งนี้แต่มองไม่เห็นในประเทศไทยทางด้านของเพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยเขาก็มีการโพสต์นะเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะ12สิงหาคมก็จะมีการเกิดสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาเกิดขึ้นอย่างละ2ครั้งรวมเป็นไม่ใช่คือไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้นะก็คือสำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่12สิงหาคมเดี๋ยวฉันดูนิดนึงคือจะมีเกิดไปก่อนหน้านี้ละแต่ว่าช่วงวันที่12แล้วก็13สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์คือเราเห็นว่ามันจะเป็นขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อ่ะจนสามารถที่จะไปบังดวงอาทิตย์ได้แบบมิดดวงเลยอันนี้จะสังเกตเห็นได้ภายในแนวเส้นทางแคบๆบริเวณชายฝั่งทางภาคเหนือของรัสเซียคือประเทศไทยมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่รัสเซียจะมองเห็นรัสเซียนี่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดตลอดปีทางเหนือของรัสเซียนะที่อุณหภูมิแบบสูงสุดแบบว่าลบแบบ10กว่าแบบนั้นเลยนะเป็นเส้นทางทางด้านของผ่านทางด้านของเขตอาร์กติก ใกล้กับขั้วโลกเหนือกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์อะไรแบบนี้ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยนะคะคาบสมุทรไอเบียเรียในทวีปยุโรปไปจนถึงตรงบริเวณแถบๆทางด้านของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจุดที่จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดจะอยู่ใกล้กับมหาสมุทรใกล้กับชายฝั่งอยู่ในมหาสมุทรใกล้กับชายฝั่งทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ค่ะโดยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 0:46 นาทีของวันที่13สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยนะแต่ว่าจะยังอยู่ในช่วงวันที่12สิงหาคมนะแล้วก็คลาดเนี่ยก็จะเต็มดวงนานถึง2นาที18วินาทีดวงจันทร์ก็จะมีขนาดที่ปรากฏอยู่ที่ 103.9% ทีเดียวก็คือใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็คืออันนี้เนี่ยจะสามารถบดบังเป็นเงามืดเราจะเห็นเป็นเงามืดบนผิวโลกที่มีความกว้างประมาณ294กิโลเมตรนะคะแนวคลาดก็จะเต็มดวงเฉียดไปทางเหนือของทางมาดริดซึ่งเป็นเมืองหลวงของสเปนบนคาบสมุทรไอเบียเรียคนที่อยู่บริเวณใจกลางเมืองก็จะเห็นดวงอาทิตย์เหลือเพียงแบบเป็นเสี้ยวบางๆในมุมเงยเหนือขอบฟ้าประมาณ7องศาแนวคลาดเต็มดวงพาดผ่านเมืองบาเลนเซียซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่3แต่จะไม่ผ่านที่บาร์เซโลนาแล้วก็ผ่านในพื้นที่ส่วนเล็กๆของโปรตุเกสสเปนอยู่ในฤดูร้อนตอนนี้นะคะสถิติสภาพอากาศแสดงว่าส่วนใหญ่ท้องฟ้าก็จะมีเมฆน้อยแต่บริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้กับจุดสิ้นสุดของแนวคลาดเต็มดวงจะทำให้เห็นสุริยุปราคาขณะดวงอาทิตย์อยู่ต่ำใครที่เป็นผู้สังเกตอยู่ในสเปนเนี่ยก็จะต้องหาสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกแล้วก็ต้องเปิดโล่งด้วยต้องไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้บดบังลมที่พัดมาจากทางใต้ก็อาจจะทำให้เกิดมีฝุ่นจากทะเลทรายซาฮารามาปกคลุมทางด้านทางเหนือของคาบสมุทรไอเบียเรียจนทำให้อาจจะมองไม่เห็นชัดเจนนะทัศนวิสัยในการมองอาจจะแย่ลงก็ได้นะคะส่วนบริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนก็จะมีกินพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือค่ะแล้วก็มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปแล้วก็ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกานะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ไม่เห็นในประเทศไทยเต็มดวงนั้นนะประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเห็นอีกทีหนึ่งคุณผู้ฟังสุริยุปราคาจะเห็นเต็มดวงที่จะเห็นได้ในประเทศไทยครั้งต่อไปนู่นเลยอีกประมาณอีกกี่ปีลองคิดดูแล้วกันพ.ศ.2613น่าจะอยู่ไม่ทันดูนะอันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของสุริยุปราคาที่จะเป็นเต็มดวงแล้วก็เห็นได้ในประเทศไทยครั้งต่อไปนะส่วนจันทรุปราคาที่จะเห็นเป็นบางส่วนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เห็นในประเทศไทยไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะจะเห็นได้ทางด้านของทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปแล้วก็แอฟริกาคนละซีกโลกกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่กึ่งกลางเป็นเวลาที่ดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงาของโลกลึกที่สุดดวงจันทร์ก็จะอยู่เหนือศีรษะของผู้สังเกตในทวีปอเมริกาใต้เป็นจันทรุปราคาบางส่วนที่อยู่ลึกถึงประมาณ 93% ของเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะทำให้ดวงจันทร์นั้นเหลือส่วนที่สว่างแค่เป็นเสี้ยวบางๆเท่านั้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นผิวบางส่วนของดวงจันทร์ในเงามืดก็จะเป็นสีแดงสีส้มหรือว่าสีน้ำตาลขณะที่เกิดจันทรุปราคาดวงจันทร์อยู่ในกลุ่มของดาวคนแบกหม้อน้ำนะอันนี้คนที่เขาชอบดูเป็นดาราศาสตร์แบบนี้ก็น่าจะสนุกสนานทีเดียวแต่ครั้งนี้ทั้งสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาไม่เห็นในประเทศไทยใดๆทั้งสิ้นทั้งแถบเอเชียนี่ไม่เห็นนะเพราะว่าจะมีทางด้านของรัสเซียนะที่แต่ต้องเป็นทางด้านเหนือทางด้านเหนือขึ้นไปเลยนะทางใกล้ๆกับขั้วโลกเหนือแบบนั้นนะที่จะสังเกตเห็นได้นะคะคุยไปคุยมาจบที่เรื่องของดาราศาสตร์ได้ยังไงเนาะก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่เอามาเล่าให้ฟังเผื่อใครไปเที่ยวตอนช่วง จะไปวันพรุ่งนี้ทันไหมหรือว่าใครอยู่ที่แถบตรงนั้นอยู่แล้วนะคะทางด้านของรัสเซียก็อาจจะได้ออกมาดูสังเกตเพราะมันเต็มดวงนะจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะที่คืนนี้ท่านจะอยู่กับทางคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมด้วยเพราะว่ามีคุณผู้ชมทางด้านของทาง YouTube ที่ติดตามอยู่ด้วยนะจริงๆมีหลายๆท่านเลยนะที่ส่งข้อความผ่านเข้ามาทาง YouTube ก็อ่านข้อความที่เป็นรายงานสภาพการจราจรเป็นหลักๆนะส่วนคนอื่นที่ทักทายส่งข้อความเข้ามาก็สวัสดีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเส้นทางที่มีการจราจรแบบมีรถหนาแน่นเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันนี้ก็เลยหลายคนอาจจะแบบถือโอกาสแบบว่าไปในเส้นทางที่แบบอาจจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าแวะทานอาหารอะไรแบบนี้นะพรุ่งนี้เรียนเชื่อว่าร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ภายในห้างหรือว่าร้านอาหารที่เป็นในส่วนของที่เป็นแบบอยู่แบบพื้นที่รอบนอกกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีคนไปใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวนะตรงใครพวกนี้ใครพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยไปทานอาหารนะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มารายงานโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังกันก็ได้นะรวมถึงอาจจะแบบเส้นทางที่จะไปตรงบริเวณจุดที่คุณที่จะไปตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าการจราจรเป็นอย่างไรนะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อร่วมทางคนอื่นเนี่ยเขาได้ทราบด้วยนะว่าจุดที่คุณกำลังจะไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างร้านอาหารที่คุณกำลังจะพาคุณแม่ไปทานข้าวเนี่ยเต็มหรือยังรถติดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้แชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นด้วยบางคนบอกยังไม่ได้ออกจากบ้านนะเช็คสภาพการจราจรกันสักนิดนึงดีกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นการแชร์ข้อมูลแล้วก็ให้คนอื่นเพื่อนๆคนอื่นที่รับฟังอยู่เนี่ยจะได้มีการเตรียมตัวบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปก็ได้เดี๋ยวไปก็ได้อยู่แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเดี๋ยวไปก็ได้เนี่ยบางทีพอไปถึงแล้วนี่ที่จอดรถก็ไม่มีร้านอาหารก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแชร์ข้อมูลกับคนอื่นส่งเข้ามาแชร์ข้อมูลแจ้งเข้ามานะว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เขากำลังคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเขาจะได้รีบเตรียมตัวออกมาจากทางด้านของจากบ้านหรือว่าจะได้รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่ไหนกันบ้างนะคะก็อย่าลืมนะไปพาคุณแม่ไปที่ไหนก็อย่าลืมโทรศัพท์มาแล้วให้ฟังบรรยากาศวันแม่เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็อย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามาเล่าให้คนอื่นได้รับทราบกันด้วยแล้วกันนะก็เรียกว่าเป็นการแชร์บรรยากาศกันกับวันหยุดคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีการวางแผนนะแต่ถ้าเกิดว่าสะดวกที่จะเดินทางด้วยเป็นรถไฟฟ้าอย่างที่บอกนะพวกนี้วันแม่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการในส่วนของรถไฟฟ้าได้ฟรีเลยแม่ลูกนะพากันขึ้นรถไฟฟ้าก็คือจะต้องขึ้นที่สถานีเดียวกันลงที่สถานีเดียวกันนะฮะไม่ใช่ว่าไปคุณแม่ไปสถานีหนึ่งคุณลูกไปอีกสถานีหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็จะต้องไปขึ้นลงที่สถานีเดียวกันนะก็ไปติดต่อรับบัตรโดยสารได้ฟรีที่ทางด้านของตรงที่ห้องขายตั๋วห้องขายบัตรที่ทางด้านบนสถานีรถไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังระหว่างที่คุยกันเนี่ยดิฉันคือพยายามไปดูนะตรงบริเวณไม่ว่าจะเป็นที่ประคองตลาดประคองตลาดเดิมนะตรงแถวๆสะพานพุทธเนี่ยแล้วก็ที่ตลาดดอกไม้ตรงเส้นทางถนนพุทธมณฑลถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันมากตรงบริเวณตรงแถวๆตลาดดอกไม้ปากคลองใหม่ที่ตรงถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4ตรงนี้ไม่เป็นปัญหานะการจราจรก็สามารถวิ่งได้ตามปกติแต่ว่าตรงบริเวณปากคลองตลาดเก่าเนี่ยตรงสะพานพุทธเนี่ยมองดูตรงช่วงของบริเวณพอลงมาจากสะพานพุทธใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนจักรเพชรเหมือนคือไม่แน่ใจนะว่าเขา
เขาเป็นแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าเราก็ไม่ทันสังเกตนะมาถูกเอาวันนี้นะแต่ว่าก็มีคนมาใช้เส้นทางกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะมีบรรยากาศสำหรับคนที่ไปเดินซื้อดอกไม้กันนะมาเตรียมจัดดอกไม้เพื่อที่จะไปไหว้แม่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะมีใครอยู่แถวนั้นหรือเปล่าโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าดอกมะลิสดที่เขาขายกันตอนเนี้ยที่จะเอาไปร้อยเป็นมาลัยแบบนี้นะราคาเขาปรับตัวสูงขึ้นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าราคาขายส่งที่หน้าสวนเนี่ยพุ่งสูงไปถึงประมาณกิโลละประมาณ800ถึง 1,000 บาททีเดียวนะต่อกิโลกรัมส่วนราคาปลีกที่เขาขายทั่วๆไปอันนี้ราคาปลีกเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 1,600 ถึง 2,000 เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกลงมาก็เลยทำให้มะลิเนี่ยคือมันออกดอกน้อยลงนะคะก็เลยทำให้ราคาที่หน้าสวนแล้วก็ราคาขายปลีกเนี่ยราคาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่โดยเฉพาะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะที่จะพี่น้องเกษตรที่ปลูกต้นมะลิแล้วก็เด็ดดอกขายอะไรแบบนี้นะซึ่งนอกเหนือจากที่ในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยต่างจังหวัดเองเนี่ยดอกมะลิก็ราคาพุ่งสูงด้วยส่วนดาวเรืองก็ปรับขึ้นเหมือนกันนะดาวเรืองก็ได้อานิสงส์ปรับขึ้นด้วยเหมือนกันในส่วนของราคาดอกไม้ตรงนี้นะฮะอย่างที่จังหวัดชลบุรีเองร้านขายดอกไม้เขาก็มีการปรับราคาขึ้นสูงในช่วงของเทศกาลวันแม่ก็คือวันที่12สิงหาคมนะคะดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนวันแม่เนี่ยก็มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าในช่วงเวลาปกติด้วยนะคะก็เลยทำให้ราคาดอกมะลิสดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเคยขายอยู่ที่ดอกมะลิที่นำมาร้อยพวงมาลัยเนี่ยบอกจากเดิมราคาอยู่ที่ประมาณลิตรละ300ถึง400บาทตอนนี้เนี่ยปรับขึ้นมาเป็นลิตรละนะประมาณ 1,000 บาทต่อ1ต่อลิตรนะไม่ใช่กิโลนะถ้ากิโลเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปกว่านี้ส่วนดาวเรืองอันนี้เข้าไปสำรวจที่จังหวัดชลบุรีนะที่ศรีราชาส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็ราคาก็สูงขึ้นอีกเท่าตัวเหมือนกันนะคือจากเดิมเคยขายอยู่ที่ดอกละประมาณ1บาท50สตางค์ตอนนี้ก็ปรับขึ้นเป็น3บาทถึง5บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดความสวยขนาดของดอกความสมบูรณ์ของดอกด้วยนะส่วนดอกกุหลาบอันนี้เขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันนี้เขาขายอยู่ที่ดอกละประมาณ7บาทถึง15บาทนะก็มะลิที่มาร้อยเป็นพวงขายแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย10บาทน่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันนี้เขาขายอยู่ที่ดอกละประมาณ7บาทถึง15บาทนะก็มะลิที่มาร้อยเป็นพวง

0: ไม้ไปไหว้คุณแม่เองนี่ก็เชิญได้เลยนะคะไหว้สวยไม่สวยยังไงคุณแม่เขาก็รับหมดเลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อมาโชว์ฝีมืออยากจะโชว์ฝีมือให้คุณแม่เป็นงานแฮนด์เมดของตัวเองทำมากับมือสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณแม่เขาก็ชอบแล้วคือถ้าเกิดถึงแม้ว่าจะเป็นดอกไม้ที่แบบว่าอาจจะแบบบิดเบี้ยวๆแต่ถ้าไปไหว้คุณแม่ก็ท่านก็รับหมดแหละเนี่ยแหละค่ะกลับจากทางด้านของตลาดดอกไม้ประคองตลาดเดี๋ยวขออนุญาตมาดูคุณพระแก้อินบอกว่าทำกับข้าวให้คุณแม่ทานที่บ้านค่ะแล้วก็มารอส่งดิฉันด้วยแล้วถามว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะตอบไม่ได้นะจริงๆแล้วนี่ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะไปไหนคือวางแผนอะไรไม่ค่อยได้นะอย่าแบบไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยตื่นขึ้นมาแล้วก็คือสะดวกไปตอนไหนก็ไปตอนนั้นเหมือนกันนะนี่แบบถ้าถามว่าจะไปไหนไม่ค่อยมีแผนอะไรสักเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะคะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด37รายค่ะมีผู้เสียชีวิต4รายเป็นต่างจังหวัด1รายแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก3รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะก็สำหรับใครที่ติดตามจสร้อยทาง YouTube นะคะเป็นประจำทุกวันเลยนะคะหลังเที่ยงคืนไปนี้ก็จะมีสารคดีแล้วก็มีรายการต่างๆนะคะที่เราจะมานำเสนอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะสำหรับใครที่นอนไม่หลับสามารถเปิดมารอดูกันได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันใครชอบทำงานเวลากลางคืนนะบอกว่าสมาธิดีตอนกลางคืนเงียบๆสามารถที่จะทำงานได้นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็แจ้งประสานงานให้ความช่วยเหลือกันตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมรายงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ทั้งทางโซเชียลของเราทุกช่องทางเลยนะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติการเปลี่ยนศักราชในแต่ละปีจึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเถลิงศพมีประเพณีปฏิบัติเนื่องด้วยความรื่นเริงยินดีทั้งในส่วนของราษฎรและของหลวงเรียกว่าพิธีสงกรานต์พิธีสงกรานต์ในส่วนที่เป็นพระราชพิธีในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีเผด็จศพหรือพิธีตรุษสิ้นปีท้ายปีเก่าต่อกับพิธีสงกรานต์หรือพระราชพิธีเถลิงศพคู่กันรวม3วันเมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลสงกรานต์การพระราชพิธีสงกรานต์ในการเถลิงศพนี้ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบแผนเพิ่มขึ้นคือแต่เดิมมีพิธีเสกน้ำสงมุรธาพิเศษก่อพระเจดีย์ทรายทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถวายไตรจีวรและพัตราหารเพลแก่พระสงฆ์ซึ่งมักเป็นข้าวแช่ตามเทศกาลส่วนธรรมเนียมที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มขึ้นใหม่คือการส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสมโภชเวียนเทียนส่งสดับปกรณ์พระอัฐิเจ้านายในหอพระนาคส่งส่งน้ำและส่งสักการะพระพุทธปฏิมาที่หอพระราชการมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระวิหารยอดต้นนิโครธในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันเถลิงศพตามที่เปลี่ยนแปลงมาแต่ในสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนในระยะแรกมีกำหนดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16เมษายนรวม4วันปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีเข้าไว้ด้วยกันสำหรับปฏิบัติพระราชกิจในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวณพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญณหอพระสุลาลัยพิมานทรงบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงสักการะและทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิซึ่งประดิษฐานในหอพระธาตุมนเทียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาในตอนบ่ายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณเจดีย์สถานต่างๆทรงพระสุรายส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุพุทธเจดีย์สถานสำคัญในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งสักการะและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในหอพระนาคเป็นเสร็จการพระราชพิธี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นพระนครแห่งใหม่แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีและพระราชพิธีตามราชประเพณีโบราณโดยลำดับคือพิธียกเสาหลักเมืองและพระราชพิธีสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสมัยรัชกาลที่5เป็นเวลาที่การสถาปนาพระนครบรรจบครบ100ปีในพุทธศักราช2425ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสมโภชเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พร้อมกับสมโภชพระนครและสิ่งที่เป็นพระราชดำริใหม่คือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมผลิตผลจากการเพาะปลูกสินค้าซื้อขายของราษฎรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นงานหัตถกรรมมาตั้งแสดงให้ชมเรียกว่า Exhibition ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7กรุงเทพมหานครมีอายุครบ150ปีในพุทธศักราช2475นอกจากการปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระบรมรูปรัชกาลที่1เป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังจนแล้วเสร็จทันการสมโภชในเดือนเมษายนพุทธศักราช2525พระราชพิธีเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนมีการพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันที่5เมษายนเป็นพระราชพิธีถวายราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณท้องสนามหลวงเมื่อประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชกราบบังคมทูลพระกรุณาเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญามหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงนายภาวาทบุญนาครองราชเลขาธิการอ่านราชสดุดีตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชทานเทียนชนวนไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาในการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่6เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองราชเลขาธิการอ่านอศิรวาทปฐมราชสดุดีวันรุ่งขึ้นมีพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชออกให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเป็นการพิเศษด้วยวันที่21เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีสมโภชหลักเมืองทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงพระเทพารักษ์เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่มหานครสืบไป

การเฉลิมพระนามาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้งโบราณว่าพระเจ้าช้างเผือกพระทรงได้ช้างเผือกหลายเชือกในรัชกาลนั้นมาจากความเชื่อที่ว่าช้างเผือกเป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีเชิดชูพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพการได้ช้างเผือกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญเป็นแบบแผนธรรมเนียมสืบเนื่องมาเนื่องจากช้างเผือกเป็นของหายากเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464กำหนดประเภทของช้างที่มีลักษณะพิเศษตามตำราไว้3ประเภทเรียกว่าช้างสำคัญช้างสีประหลาดและช้างเนียมคือช้างสำคัญมีมงคลลักษณะครบ7ประการได้แก่ตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ขนหางขาวอันทโกดขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่หากมีมงคลลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้เรียกว่าช้างสีประหลาดส่วนช้างเนียมมีลักษณะแตกต่างออกไปคือพื้นหนังสีดำงาดังรูปปลีกล้วยเล็บดำพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าฉบับนี้ยังกำหนดสิ่งซึ่งเป็นจารีตประเพณีโบราณไว้ด้วยว่าผู้ใดมีช้างลักษณะพิเศษทั้ง3ประเภทต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจดูลักษณะช้างตามตำราคชลักษณ์ว่าเป็นช้างเผือกชั้นใดชัดเจนแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญตามลำดับขั้นตอนคือก่อนประกอบพระราชพิธีพระหมอเฒ่าหรือผู้ชำนาญการดูแลช้างสอนทำพิธีจับเชิงเพื่อให้กวานไปฝึกสอนช้างให้รู้จักหมอบจบคือทำความเคารพยืนบนแท่นเสาตะลงเบญจพาสพร้อมด้วยเครื่องผูกมัดเพื่อให้ยืนโรงในพระราชพิธีได้โดยเรียบร้อยส่วนพระราชพิธีสมโภชแต่ก่อนมีการสมโภชณจังหวัดที่ได้ช้างและตามเมืองที่ผ่านครั้นถึงกรุงเทพมหานครมีพิธีสมโภชใหญ่ในรัชกาลปัจจุบันมีช้างเผือกที่มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางแล้ว10ช้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานดังนี้วันแรกคือพิธีถวายช้างและจารึกนามช้างสำคัญในอ้อยแดงเมื่อกระบวนแห่ช้างสำคัญซึ่งประกอบด้วยกระบวนหน้ากระบวนอิสิริยยศและกระบวนหลังนำช้างสำคัญยืนแท่นในโรงพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์อ้อยแดงซึ่งจารึกนามและเครื่องขชาภรณ์คือเครื่องแต่งตัวช้างสำคัญได้แก่ผ้าปกหลังปกกระพองผ่านหน้าเครื่องผูกคุ้มทองสายสร้อยคอห้อยเสมาทองผู้หูชนักประโคนและสำอางจากนั้นพราหมณ์อ่านฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างศิลปินขับไม้ประกอบซอสามสายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชนิพนธ์ฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างโดยทรงรักษารูปแบบธรรมเนียมคำประพันธ์ตามโบราณราชประเพณีและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองเช่นบทลาไพรชมเมืองและสอนช้างเป็นต้นพระราชพิธีในวันต่อมาคือการนำช้างสำคัญอาบน้ำและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระตาหารแก่พระสงฆ์พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระราชครูพราหมณ์เจิมและป้อนน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเสร็จพิธี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่12สิงหาคม2569แล้วนะคะวันนี้เริ่มกันที่มีแจ้งเตือนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสองแควแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะในเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเปิดเผยผลการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ซึ่งดูแลในประเด็นเศรษฐกิจการศึกษาและกระบวนการพูดคุยเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภารกิจหลักของคณะผู้แทนพิเศษในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ก็คือการส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ทั้งในด้านการศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยมีข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาและขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในระดับพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่14อำเภอที่อยู่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียก่อนนะคะแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นระยะด้วยนะโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างชาติของศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยครอบคลุมเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567เป็นต้นไปกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการยกเว้นภาษีจะทำให้สูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณปีละ 1,700,000 บาทแต่ก็จะแลกกับประโยชน์ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคซึ่งสามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวได้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบและเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีและตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วก็ปิดการเข้าถึงถาวรภายใน15วันนะคะแล้วก็ทางสำนักงานปปช.นะคะก็มีการเผยแพร่เอกสารบอกว่าคณะกรรมการปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นพิเศษเรื่องกล่าวหาคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564กับพวกกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งผลมาจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พบกรณีสรรหาผู้สอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64มีการแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งก็พบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมและก็มีผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากด้วยค่ะอันนี้ก็เลยบอกว่าอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจึงมีมติรับเรื่องไต่สวนให้เป็นคดีพิเศษต่อไปนะคะก็มีความคืบหน้ากรณีแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะทางสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาโคลอมเบียเขาก็เปิดเผยบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock เนี่ยนะคะมากกว่า70ครั้งทั่วประเทศนับตั้งแต่มีแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหม่ที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ 3.8 แมกนิจูดก็ยังน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่ก็ยังรู้สึกได้ในหลายเมืองทั่วประเทศนะคะสำหรับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว aftershock เนี่ยเกิดขึ้นที่ระดับความลึก99กิโลเมตรนะอยู่ในเมืองซานโฮเซเดลปามาในจังหวัดโชโกก็ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็บอกว่ายังคงมีแผ่นดินไหวตามเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 4.8 แมกนิจูดนะแล้วก็คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยอีกนานหลายวันหลายสัปดาห์หรืออาจจะเกิดขึ้นหลายเดือนก็ได้เพราะว่ายังมีพลังงานที่ออกมาเป็นระยะจนกว่าพื้นที่โดยรอบรอยแยกของแผ่นดินไหวหลักจะกลับสู่ภาวะสมดุล นะคะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า200คนนะคะซึ่งทางการเขาประกาศเป็นภัยพิบัติระดับชาติแล้วก็ผู้นำจากหลายประเทศก็ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในโคลอมเบียแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสหประชาชาตินะเตือนว่าการแจกจ่ายอาหารจะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะยังเข้าไปไม่ได อย่างCNNเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น224คนแล้วนะคะโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม9คนในจังหวัดโชโกทางตะวันตกโคลอมเบีย แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ138คนสูญหาย5คนในเขตเดียวกันนี้นะคะ

คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะเขาบอกว่าโคลอมเบียเนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าตั้งอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกและจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลก3แผ่นนะก็บอกว่าทางการโคลอมเบียต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้ในการรับมือกับแผ่นดินไหวในอนาคตนะคะฟลอเวอร์โรดริเกสนักธรณีวิทยาและผู้อำนวยการสมาคมนักธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ด้านพลังงานแห่งโคลอมเบียก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เอลปาอิสของสเปนแล้วก็มีการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎระเบียบด้านแผ่นดินไหวคือเขาบอกว่าโคลอมเบียต้องมีข้อกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินที่ชัดเจนเพื่อปกป้องประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแผ่นดินไหวนะคะคือตอนนี้ไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลางที่มีรายละเอียดว่าเทศบาลไหนบ้างที่มีการศึกษาทางธรณีวิทยาขั้นพื้นฐานที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมนะคะแล้วก็จอห์นลอนโดโนจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาโคลอมเบียบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับโครงการก่อสร้างแต่ก็ยังมีอาคารจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยรักอาศัยเพื่อสังคมจำนวนมากไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการต้านทานแผ่นดินไหวอันนี้มันก็จะเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่เปราะบางที่สุดนะคะคือเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่างานออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้างจะมีคุณภาพสูงแต่มาตรฐานมันก็อาจจะลดลงไปได้อีกในระหว่างที่มีการก่อสร้างแล้วก็บอกว่าบ่อยครั้งที่โครงการก่อสร้างไม่ได้ปฏิบัติตามแผนเพราะว่าต้องการจะประหยัดเวลาหรือเงินและทำให้กฎเกี่ยวกับการต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยก็ถูกละเลยไปในที่สุดนะคะยังมีการทำงานเพื่อกู้ภัยนะแล้วก็การเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังคือเขาก็บอกว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารอีกจำนวนมากนะที่เมืองเปเรราที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นๆนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เกี่ยวกับที่ซีเรียสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนกลางในการเจรจาเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ออกจากสถานที่ลับแห่งหนึ่งในซีเรียอเมริกาเป็นคนกลางนะก็เป็นความเข้าใจร่วมกันระหว่างซีเรียอิสราเอลและขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA IAEA ตอนนี้ก็เตรียมที่จะขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ที่จัดเก็บไว้ที่ไซต์99ซึ่งหลงเหลือมาจากโครงการนิวเคลียร์ของบาชาอันอาซัสอดีตผู้นำที่ถูกโค่นอำนาจเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าวัสดุเหล่านี้ที่เหลืออยู่อาจจะถูกนำไปใช้เป็นระเบิดกัมมันตรังสีหรือเดอร์ตี้บอมนะคะส่วนสื่อของเวียดนามนะคะรายงานว่าตอนนี้กองทัพเริ่มการต่อเรือฟริเกตปราบเรือดำน้ำขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยผลิตเองในประเทศที่อู่ต่อเรือส่งถูในเมืองดานังเพื่อยกระดับกองทัพเรือให้พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นลดการนำเข้าอู่จากรัสเซียท่ามกลางความตึงเครียดจากข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เรือรบเหล่านี้ใช้อาวุธและอุปกรณ์ทางทหารที่พัฒนาหรือประกอบขึ้นเองภายในประเทศเป็นหลักนะคะโดยมีเวียดเทลบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของกองทัพทำงานร่วมกับหน่วยวิจัยกลาโหมและกองทัพเรืออย่างใกล้ชิดตั้งแต่การต่อเรือไปถึงการพัฒนาและการติดตั้งระบบอาวุธทั้งหมดนะคะที่ผ่านมากองทัพเรือเวียดนามพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียเป็นหลักเคยสั่งซื้อเรือดำน้ำชั้นคิโลและเรือฟริเกตชั้นเกียบฮาร์ดนะคะ
ควบคู่ไปกับการขยายกองเรือที่ต่อขึ้นเองในประเทศเช่นเรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถีและก็เรือราดตระเวนนะคะส่วนที่อินโดนีเซียค่ะตอนนี้ยังมีไฟป่าแล้วก็ไฟที่อยู่บนพื้นที่การเกษตรใน6จังหวัดทำให้ฝุ่นควันเนี่ยส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียมีการระดมเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเข้าดับไฟรัฐบาลกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังหลักใน6จังหวัดนั้นนะคะก็คือที่เรียวจัมบีสุมาตราใต้บนเกาะสุมาตรารวมถึงกาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวแล้วก็ยังมีไฟไหม้เพิ่มเติมในพื้นที่อื่นของเกาะชวาปาปัวและนูซาเต็งการาไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยรุนแรงขึ้นเพราะว่าอากาศแห้งแล้งแล้วก็คาดว่าจะยืดเยื้อด้วยนะคะในปีนี้เพราะมีอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งไฟป่าและมลพิษทางอากาศข้อมูลของกระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยมีพื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วประมาณ 107,465 เฮกตาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 110% จากช่วงเดียวกันของปี66นะก็เป็นช่วงที่เอลนีโญปกคลุมอินโดนีเซียนะคะส่วนทรัมป์มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปนะเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทูโซเชียลของทรัมป์นะผู้นำสหรัฐนะเขาก็รายงานผลขาดทุน238ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามากกว่า10เท่าเพราะว่าบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปสู่การลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อรวมถึงคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าบริษัทยืนยันว่าจะกลับมามุ่งเน้นด้านธุรกิจโซเชียลมีเดียอีกครั้งรวมถึงบริการที่เป็นกระแสถกเถียงอย่างการให้สิทธิ์เข้าถึงโพสต์ที่ชี้ชะตาตลาดจากกลุ่มผู้ใช้นำเทรนด์ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยมีลูกค้ารายใหญ่เซ็นสัญญาแล้วกว่า10รายแล้วก็ยอมจ่ายค่าบริการมากถึง 60,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเลยนะคะคือบริษัทเนี่ยมีรายได้ 1,700,000 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 89% จากช่วงเดียวกันของปีนั้นแต่ว่าที่ขาดทุนหลักๆเลยเนี่ยเกิดจากการที่มูลค่าของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยลดลงนะคะปิดท้ายที่ยุโรปค่ะเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันที่12สิงหาคมซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทั่วยุโรปเนี่ยหายไปประมาณ 9,700 เมกะวัตต์โดยเฉพาะในโปรตุเกสที่คาดว่ากำลังการผลิตจะลดลงถึง 45% เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานความร้อนสำรองเข้ามาทดแทนนะคะเรนที่เป็นผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติโปรตุเกสบอกว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกือบเต็มดวงครั้งนี้จะบดบังหรือทิ้งไปมาณ92-100% ทางตอนเหนือและพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในช่วงเวลา 18:30 น.ถึง 20:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของโปรตุเกสลดลงประมาณ450เมกะวัตต์หรือคิดเป็น 7% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศณช่วงเวลานั้นนะคะโดยอัตราการผลิตอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วถึง35เมกะวัตต์ทำให้ต้องเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้ากับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็การควบคุมความผันผวนในจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับสเปนด้วยนะคะพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนหลักของโปรตุเกสนะคะโดยในเดือนกรกฎาคมโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 19% ของความต้องการใช้ในประเทศนะคะขอบคุณพักเคอินนะคุณระพีแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube ในคืนนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกเนี้ยเป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วย4เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจาก2แผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซียด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

เนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการ

หาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

เชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตการการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะ
2: สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะฮะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขากระดูกปลายแขนหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับ อันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทด์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช 1,200 ถึง 1,600 มีประเพณีการฝังศพ

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรณ์หรือศรีโคตบูรณ์นะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่2และอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

สรรและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจจนทำให้ชาวอีสานได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าภาคใดๆ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้กระสีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลยแ
0: ต่ว่าได้ตลาดถึงวันพ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยส้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: ด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งหมอลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

จากจังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเฮ็ดให้แพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้ล่ะครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับดื้อแม่เด้อหยุดเศร้าร้องทับผู้สู่คนเศร้าบา
2: ดใจใจเสียงอะไรล่ะเสียงผู้งามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้เลยล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่ถึงสักขณะ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ในใจเป็นตั้งแต่ปันมันสิตายเนาะปันเราก็ไม่กะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นกะว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพวกเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเฮ็ดแม่ได้แม่บ่ได้ไปทำไล่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกตัวแรกกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคือว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเหลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเจ็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงคือจังดีก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะฮะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่ร
7: ู้
8: ที
7: ่
8: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

หรือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมาแต่อดีต

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเสิร์งขอบริจาคโดยขบวนเสิร์งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเสิร์งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณวรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้

0: น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เนี่ยมีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอด

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

บนสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้านาน

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสาน

พื้นป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟตราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสียใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

ชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสานเป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วพื้นแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและอบอุ่น

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยเทือกเขาภูพานโดยส่วนที่อยู่เหนือภูพานขึ้นไปเรียกว่าแอ่งสกลนครและส่วนที่อยู่ตอนล่างมีชื่อว่าแอ่งโคราชบนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีเพียงความกันดารว่างเปล่าแห่งนี้แท้จริงกลับเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นับแต่อดีตได้เป็นอย่างดีคนไทยและต่างชาติรู้จักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแห่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ภาพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

สายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อนณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมา

อันเติบใหญ่ในเวลาไม่นานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสยามประเทศสู่โลกภายนอกพาเอาพ่อค้าชาวจีนผู้ชาญฉลาดจากกรุงเทพมาสู่โคราชเพื่อรับซื้อของป่าด้วยของป่าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางทุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

บ้านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยผืนนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์น้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตรทะลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามี

ตราเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

โชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุด

0: วันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทานเพื่อรู้ว่าเจ้าแก้งเจ้าเพื่อหินกระลายที่เจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็เฮาก็ดีจงมารักษาอาหารรักษารับแม่น้ำมูลของเฮานี่ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

งทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการบนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

โครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

หวังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพริ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเราใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้
1: เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้มาพลูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่ม

ากอาณาจักรกำโพดข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระงานอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิไสวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาศจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป้ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่างว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาศจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป้ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่าง

ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาดแห่งนี้เทวสถานในลัทธิไสวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟวนำรุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งนับแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกันตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบทแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประธานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสักกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเราเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐห้าหลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงต่อภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาหรือศาลาที่พักแรมไว้เป็นระยะเพื่อให้ผู้เดินทางไกลได้มีที่พักอาศัยและมีที่สำหรับรักษาตัวยามป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางกระทั่งเหล่าผู้แสวงบุญได้มาถึงที่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันแสนไกลเข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งรู้ถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง

าสนสถานขอมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบันดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็โดยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

0: เพื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดโดยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เป็นเนี้ยได้เพราะจังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันนะมันนี่มันเท่ากัน
2: จุดแรกจุดที่ดี
3: จุดล่างจุดล่าง
1: ล่างเอาจุดนี้นะจัน
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
1: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต
3: ้เหนือใต
1: ้แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งในฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
4: เส้นน
1: ี้
4: ใช่ไหมคะ
1: ตั้งในฉากที่เป็นแต่เมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์พอได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งเลยฉากแต่มันก็จะเป็น
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต
5: ้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ
0: และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดกับสายตาตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
6: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ําวันเพ็ญ15ค่ําเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านเค้ามีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20 30ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งแล้วชาวบ้านในละแวกนี้เค้าก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ
0: มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปทว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้ แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของแผ่นดิน

0: ทำน้อมกราบตนจนถึงสภาพความสังสอนของพระพุทธองค์ความสังสอนของครูบาอาจารย์โดยพูด
1: ภาวนาไว้พ่อผู้ใหญ่กำลังให้ศีลให้พรพ่อหน้าทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่
2: สุนัขตาตาสุมังนาทางสุขังตาทางโหจิตังสุขังโห
3: ทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุก
4: คนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน
5: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
6: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
5: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต้
6: เบอร์3เบอร์4เบอร์5เรียกเบอร์ไว้
7: เก่ง
6: เบอร์ไว้ก็ให้ประกาศใช่ไหม
5: ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยขึ้นเป็นพญาสุรินทรภักดีอันเป็นเจ้าผู้ครองนครสุรินทร์เป็นคนแรกเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวกวยพร้อมด้วยโขลงช้างพากันอพยพจากฝั่งเขมรเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานใต้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เรียกคนกวยว่าคนสวยนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองสาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่การหล่อหลอมทางเชื้อชาติเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาอันจะทำให้เผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างกลืนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพวกเขายังคงเต็มใจยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจำเพาะของตนไว้ไม่เสื่อมคลายดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดังศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเป็นเวลานานบริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่เก็บงำความยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าศาลปะกำอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปะกำหรือหนังปะกำที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างศาลปะกำคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งศาลแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่ศาลประกรรมในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปะกำพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปะกำอาภรณ์ของหมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสโรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างๆและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกประกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระทบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปกราบถึงปัจจุบัน
บทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

0: เพื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหาร
1: อำเภอสว่างเรียบโล่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ต่างกัน
0: หากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
2: คือทุกระดับนั้นนะทุกเป็นรองลงมานะจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คาระเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสมมาคารวะไอ้ตัวเราเองจะไปจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
0: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้านก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานัปการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและหากเจ้าของช้างไม่ทันระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสีย เมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอเมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานเข้าพรรษาพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัดมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นมิใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
3: ผมว่าชั่วชีวิตของผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับกลัวแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีนี่เขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ก็เหม็นคิดหน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
0: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นร้าวใจจากผู้ชมได้เสมอ
4: ป่ามีญาติของเราที่ประตูด้านเข้าทางตะวันตกนะครับ
0: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักไขว่โดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปช้างในหมู่บ้านจึงลดน้อยลงไปทุกปีกราบถึงยามค่ำฝีเท้าอันเชื่องช้ายังคงย่ำอยู่บนถนนใจกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เห็นหนทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนผู้ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไอ้คนนี้ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี่ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อพอเรือออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตไปซื้อโคงซื้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าเราก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดเราก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยน้ำมูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางค้าขายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
0: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับก็จนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากภูบุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมานเราก็เอาบุหรี่ปอดลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือนเลย
1: เส้นทางชีวิตนายห้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานี

0: เมืองร้างที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เพราะจากพยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพกิจกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไปเมื่อฝนเริ่มโปรยปรายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสารเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
1: หายแล้วลงนะ
2: ลงมาแล้วนี่ไว้ที่เขาไ
0: ว้ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ่ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกะวาดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของท้องน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่มตลอดทั้งวันชาวบ้านจะออกไปเฝ้าดูอย่างสงบเป็นระยะรอคอยสัญญาณซึ่งบ่งชี้ว่าตุ่มยังจับปลาเลี้ยงชีพพวกเขาได้อยู่เช่นเดิม
3: อ

สังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดังเช่นคลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านการเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอบด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรขอมอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกำโพดต่อจากอาณาจักรปูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐพุระแฝงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหสวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดปูนันและสถาปนาอาณาจักรเจละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรมันเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคขอมโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายทานวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้งเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12
ัฒนธรรมพวาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนาในวัฒนธรรมวาราวดีบนตอนเหนือของลุ่มน้ำมูลในครั้งนั้นแต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ขั้วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานบัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษคือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมัสสุส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัฐนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับอวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูล

ยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแช่มช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

ขณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเค้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเคียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นรวมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านบนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวมถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวัยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสระนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมปูธิยานเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลิน11ซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นปั่นลูกปั่นลูกปั่นลูก
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องานประเพณีครั้งนี้

กระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

อาจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

คาราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสารวินค้าขายระหว่างพม่ากับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อยๆ

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้า1 ครั้งก็พอกินไปได้1 ปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแซะ

บรรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการเสาะแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมีค่าควรเมือง

0: ทุกวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน
1: นั่น

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทเข้าสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

ช้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้าวของเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอออกไปมีน้ำใจส่งมาช่วยงานท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

ันสำคัญก็มาถึงสร้างลองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูคับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดส่างลองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ประวัติศาสตร์ของพม่าเองก็กล่าวไว้ว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามารามาหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนธรรมต่างๆสู่เอเชียพระเจดีย์มุเตาพระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญคือประจักษ์พยานถึงกำเนิดเมืองหงสาวดีตามตำนานแห่งชนชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธธรรมนายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองหงสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรม1ค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธี

ายหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคนที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

าวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลักแหล่งสำคัญ2แหล่งที่ชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบมาหลายชั่วอายุคนคือลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองใกล้ชายแดนตะวันตกนั้นชาวมอญอยู่กันหนาแน่นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญจนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิ้งและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิฐมอญคำว่านางเลิ้งก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิ้งและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็มิได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำทนหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมอรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความไม่มี

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชาวรามันถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษย์จะได้จัดงานชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ปราสาทศพขนาดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกประสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: เนื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลกเมื่อถึงเวลาชาปนกิจปราสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับเวลาที่ใส่เสร็จก็ต้องการทำแม้แต่พยายามก็ได้ก่อนนะครับถึงดูไป
2: แล้ว
3: เอาไปให้ดีนะ
2: เราจะทำไงนะ
3: วันนี้เข้าไปเลยนี่เข้าไปเลยเข้าไปเลย
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระใบดีกาไปรอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชนเป็นสถานที่ทำลูกหนูแต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนปราสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

เมื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า400ถึง500เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการณ์ระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาลมันอยู่ใกล้แม่น้ำตามดินไว้แล้วมันชื้นนะ

ชาวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

gendok lo ni kalau nak entah tu agak gitu. Mana tu?

วกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดการเฝ้าดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์อัลกุรอานดังองค์การความว่าท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์และจงละศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์ถ้าหากว่ามีเมฆบดบังแก่พวกท่านท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วัน

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
1: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้ามปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

ทุกคนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไป

จำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกันการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเละยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

าดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเริ่มจากการให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

0: ดังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บ้านของผู้ที่มีความรอบรู้ทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโต๊ะครูมูฮัมหมัดดอเฮกะรีงูรับหน้าที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านยามูมา6ปีแล้วโดยรับช่วงต่อมาจากบิดาของเขาซึ่งได้อุทิศตัวทำหน้าที่เป็นโต๊ะครูประจำหมู่บ้านมานานถึง20ปีโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความเชื่อที่ว่าการสอนพยัญชนะแม้เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ได้บุญถึง100เท่าและด้วยเหตุที่ศาสนาอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชจึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติผู้อบรมสั่งสอนผู้เผยแพร่และสืบทอดศาสนาอิสลามอย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจมัสยิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสถานที่ที่ใช้ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดมัสยิดแต่ละแห่งจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในมัสยิดและภายในชุมชนมุสลิมนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้นำในการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมัสยิดยังใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาให้แก่เด็กๆอีกด้วยปอเนาะหรือสำนักศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและฝักใฝ่ในการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงมีการแบ่งเขตกั้นบริเวณชายหญิงอย่างชัดเจนเข้มงวดนับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณที่เรียนและที่พักปอเนาะอาจถูกจัดตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูเองหรือชาวบ้านขอร้องให้โต๊ะครูผู้ที่เขาศรัทธาว่ามีความรู้ทางศาสนาดีประพฤติตนดีและอยู่ในศีลธรรมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้ก่อตั้งปอเนาะขึ้นและส่งลูกหลานเข้ามาเรียนบางก็เข้ามาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักภายในเขตบ้านโต๊ะครูปอเนาะใดมีชื่อเสียงมากก็จะมีผู้คนจากถิ่นไกลๆพากันมาเรียนกระท่อมที่พักก็จะมากขึ้นอันเป็นที่มาของคำว่าปอเนาะซึ่งหมายถึงกระท่อมนั่นเองปอเนาะมหัดดารูฮาดีสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วโดยโต๊ะครูเซลามัสวัย64ปีผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแตกฉานจากการไปศึกษาที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนานถึง30ปีและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นตามประเพณีวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่งครัดปอเนาะแห่งนี้จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดตามแบบแผนดั้งเดิมทุกประการผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาภาควิชาบังคับของรัฐหรือจบมานานแล้วแต่เพราะฐานะครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียให้พวกเขาเรียนต่อได้จึงพากันมาศึกษาต่อที่ปอเนาะแห่งนี้หรือแห่งอื่นๆด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากคือค่าเล่าเรียนจ่ายตอนแรกเข้าครั้งเดียวประมาณ300บาทและในแต่ละปีจะเสียเพียงค่าน้ำค่าไฟไม่ถึง100บาทส่วนที่พักก็อนุญาตให้ปลูกสร้างกระท่อมอยู่กินกันเองหากต้องการหยุดเรียนเมื่อใดก็สามารถรื้อถอนกระท่อมของตนกลับไปได้หรือบอกขายให้แก่นักเรียนคนอื่นไประยะเวลาเรียนและหลักสูตรไม่กำหนดแน่นอนบางคนใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 ปีแต่บางคนใช้เวลานานถึง10ปีหรืออาจมากกว่านั้นตามความพอใจเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาศาสนาอิสลามนั้น มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในอู่เปลจนถึงหลุมฝังศพผู้สูงวัยที่หมดภาระหน้าที่ทางครอบครัวและทางสังคมจำนวนไม่น้อยจึงมักจะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนดื่มด่ำกับความสุขสงบอย่างแท้จริงตามปอเนาะเหล่านี้ปัจจุบันมีปอเนาะหลายแห่งต้องปิดตัวเองไปเพราะไม่มีผู้สืบทอดภายหลังจากโต๊ะครูผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาอิสลามควบคู่กันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา2พุทธศักราช2504
1: วันที่20กุมภานะครับก็คิดว่านักเรียนของเราก็คงจะมีโอกาส
0: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้จะได้รับเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลมีครูสายวิชาสามัญจากส่วนกลางมาช่วยสอนหัวใจสำคัญของโรงเรียนคือการเรียนศาสนาในช่วงเช้าโดยมีหลักสูตร3ระดับคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในระดับนักเรียนมัธยมต้นจะแบ่งห้องเรียนชายหญิงแต่สำหรับมัธยมปลายซึ่งมีจำนวนน้อยจำเป็นต้องเรียนรวมกันโดยใช้ม่านกั้นเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานที่กำหนดให้ชายหญิงผู้บรรลุศาสนภาวะแล้วทั้งหลายสำรวมตนรองตัวไม่ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามรวมทั้งการแต่งกายที่ให้ผู้หญิงปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นได้เพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนกวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด4แผนกโรงเรียนดารุนศาสตร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมดีเด่นด้านมาตรฐานกิจการโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2535ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนยังความปิติปลาบปลื้มเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีมีวินัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

หลังจากที่รอให้คลื่นลมสงบพอที่จะนำเรือออกทะเลได้มานานเกือบ1สัปดาห์วันนี้ชีวิตของชาวประมงลูกน้ำเค็มแห่งบ้านตะลุกะโปได้เริ่มต้นวันแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งด้วยประสบการณ์ของชาวน้ำเค็มที่คืบกว่าทะเลศอกก็ทะเลทำให้พวกเขามั่นใจว่าคลื่นลมในวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลูกทะเลอย่างพวกเขาแม้ว่าฤดูมรสุมจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามชาวบ้านไม่รีรออะไรอีกต่อไปโอกาสของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้เลือกเพราะการได้ออกทะเลคือความหมายของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรือกอและคู่ชีพถูกติดเครื่องเพื่อบ่ายหน้าสู่ท้องทะเลกว้างลำแล้วลำเล่าเป้าหมายคือฝูงปลาที่อยู่ในรัศมีห่างฝั่งประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนานวันนี้อิสมาแอร์ป๊อกูจะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอร์เล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกัน
ส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มไว้บนลำเรือ

จากการวิจัยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเรือกอและพบว่าเรือกอและในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักสลาวลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

0: เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้นแต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตฟผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าซุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาซบยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาซบยาวีหรือเข้าซุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าซุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าซุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดือดเล็บงอเท่าไหร่เดือดเล็บเท่าไ
0: หร่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกเกริกยิ่งขึ้น

นอกจากขบวนแห่ช้างแล้วยังมีการแสดงรำมวยศีละซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของท้องถิ่นที่มีท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะตูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเอง

ส่วนขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าสุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด้งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ปากก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิต

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหัรที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหัรที่ประเสริฐที่สุดคือมหัรที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหัรเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาตหรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ภายหลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสะดือเมืองซึ่งคติและความเชื่อที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเปรียบได้กับภูเขาสองลูกที่มีพญานาคขดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อนาประชาราษฎร์และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความบันเทิงทางศาสตร์มหรสพไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติไทยท่วงท่าตัวละครหญิงที่ร่ายรำสอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลเป็นลักษณะเฉพาะของละครในซึ่งเป็นการแสดงถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อในอดีตที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดส่วนละครนอกจะแสดงให้กับประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหรสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปลอยสางลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสางแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสางลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทายทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปลอยสางลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้ว
ดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจกอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนกันขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่คงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตก็คือโอเอ๋วขนมหวานคลายร้อนที่มีลักษณะคล้ายวุ้นขาวทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วพืชตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งที่ให้เมือกมีส่วนผสมจากกล้วยน้ำว้าและสมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีการนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประติดหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหฤพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างสวัยเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่
มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์การทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จึงใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพลายเพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดที่ขึ้นทางด่วนฟรีรวม3สายทาง63ด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักงานกสทช.เผยการประชุมกสทช.ครั้งที่23ทับ2569ในวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาต้องงดการประชุมตามระเบียบข้อบังคับเนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีและองค์ประชุมไม่ครบโดยกสทช.มีกำหนดวันประชุมในเดือนสิงหาคมที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วได้แก่วันที่11 13 19และ20สิงหาคม2569ครับโดยนายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเร่งด่วนที่จำเป็นต้องพิจารณาจำนวน44วาระซึ่งบางวาระมีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจากวาระที่เสนอบรรจุทั้งหมด99วาระซึ่งทางเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าจัดเตรียมการประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้การพิจารณาวาระสำคัญต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นจำนวน1วันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอีก1วันสำคัญของคนไทยวันที่ลูกๆจะได้ระลึกถึงพระคุณแม
6: ่แม่คือคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่สื่อถึงการเป็นผู้อบอุ้ม

0: ถนอมเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตด้วยความรักความปรารถนาดีดังนั้นการกำหนดให้มีวันแม่แห่งชาติจึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดแต่เดิมในอดีตนั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2486ประเทศไทยได้เคยกำหนดให้วันอื่นๆเป็นวันแม่แห่งชาติมีการจัดงานสลับกับหยุดชะงักไปด้วยภาวะต่างๆกระทั่งต่อมาในปีพุทธศักราช2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นตรงกับวันที่12สิงหาคมโดยได้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติดอกมะลิได้ถูกใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่และสำหรับในปีนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ทิตารีสายสว่างเรียบเรียง
1: สภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ทัสสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: สวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงนี้ดิฉันปืนยันดุจยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้นะคะสำหรับในทุกๆช่องทางค่ะของทางจอสร้อยนะคะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจันทร์808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะก็ทักทายกันได้แล้วก็รวมถึงทางไลน์แอดเจสร้อยด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้าของวันพุธที่12สิงหาคมค่ะวันนี้หลายคนไปวันหยุดนะคะแต่บางคนอาจจะยังทำงานอยู่นะคะก็ทักทายกันได้แต่ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะโดยภาพรวมค่ะก็ถือว่าในแต่ละเส้นทางนะคะรถไม่เยอะนะคะรถน้อยค่ะในช่วงนี้นะ6นาฬิกา20นาทีนะคะแต่ไม่น่านะในช่วงเที่ยงๆหรือว่าช่วงสายๆเนี่ยนะคะรถน่าจะออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆเที่ยงเนี่ยแถวตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะเพราะน่าจะพาคุณแม่ใช่ไหมคะหรือยังไงเนี่ยพาไปทานอาหารหรือว่าถือว่าเป็นอีก1วันครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรค่ะรอบบริเวณท้องสนามหลวงนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าดูตรงช่วงของหน้าศาลหลักเมืองนะคะมีรถแต่ไม่ได้เยอะนะคะก็ถือว่าจำนวนเนี่ยค่อนข้างที่จะนับคันได้นะคะแต่วันนี้น่าจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยไหมคะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะถ้าหากว่าใครผ่านเนี่ยมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินนะคะทั้งราชดำเนินกลางในแล้วก็ราชดำเนินนอกในช่วงเวลานี้ค่ะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสะพานกรุงทนนะคะนี่คือแทบจะไม่มีรถเลยแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสะพานตากสินนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะโอ้โหนี่รถน้อยมากนี่นับคันได้เลยนะอย่างตรงช่วงของถนนกรุงธนบุรีที่กำลังจะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะคะประมาณอยู่แค่ 1-2 คันรถน้อยมากๆนะคะถนนโล่งๆรถน้อยๆเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในช่วงนี้นะคะก็ในเรื่องของวันนี้วันแม่ใช่ไหมคะก็ถ้าว่าดูในเรื่องของวันแม่ก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดอกมะลิบอกปีนี้ดอกมะลิแพงมากนะคะต้อนรับวันแม่เนี่ยดอกมะลินี่ราคาพุ่งขึ้นไปกิโลกรัมละ 1,600 บาทค่ะในขณะที่ดอกดาวเรืองนะคะบอกว่าจากเดิมดอกละ1บาท50สตางค์ปรับขึ้นเป็น3ถึง5บาทนะคะโอ้โหราคานี้ปรับตัวขึ้นสูงมากนะคะก็บอกว่าอย่างราคาดอกไม้สดเนี่ยภายในตลาดสดนะคะอย่างในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศรีราชาเพราะว่ามีร้านจำหน่ายดอกไม้สดหลายร้านซึ่งมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของเทศกาลวันแม่ของทุกปีนะคะแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะดอกมะลิค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนในวันแม่แล้วก็ในช่วงวันแม่แห่งชาติของทุกปีทำให้ความต้องการดอกมะลิสดมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกว่าในช่วงเวลาปกติก็เลยส่งผลให้ราคาดอกมะลิเนี่ยสูงขึ้นเท่าตัวนะคะเดี๋ยวต้องสำรวจเหมือนกันนะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะในส่วนของราคาของดอกมะลิแต่ว่าปีนี้บอกว่า คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่ศรีราชานะในพื้นที่ของอย่างเชียงใหม่อย่างนี้เมื่อวานดูข่าวโอ้โหเชียงใหม่นี่ก็ราคาดอกมะลิก็พุ่งปี๊ดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าดูในส่วนของทางกรุงเทพนะคะในช่วงเวลานี้พูดถึงดอกไม้ดอกมะลิใช่ไหมก็ต้องดูตรงช่วงของปากคลองตลาดนะคะถ้าว่าดูในช่วงของปากคลองตลาดตั้งแต่ช่วงตีห้ามาตีห้ากว่าสังเกตเนี่ยนะคะตรงช่วงของปากคลองตลาดเนี่ยรถมากนะคะรถมากมาโดยตลอดแต่ถ้าเป็นสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะ6:21ปากคลองตลาดดูก็ดูรถน้อยนะคะน้อยผมตอนช่วงตอนเช้ามืดตอนช่วงตีห้ากว่านี่รถจะมากกว่านี้นะคะแต่เนี่ยแถวๆหน้าตลาดเนี่ยแถวตรงตลาดยะพิมานแถวปากคลองตลาดเนี่ยก็ดูมีรถเยอะคือมันไม่ได้ถึงกับแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนะจะเป็นเหตุการณ์ปกตินะคะสำหรับในช่วงของเช้าๆในช่วงของแถวๆตลาดหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเนี่ยถ้าหากว่าดูในส่วนของบริเวณตรงช่วงของใต้สะพานพุทธโอ้อันนี้ก็แทบจะไม่มีรถเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงของแยกบ้านแขกซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาวันทำงานตรงจุดนี้รถจะต้องแน่นนะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ก็ในส่วนของแยกบ้านแขกก็ถือว่ารถน้อยนะคะรถน้อยแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยก็จะมีรถซึ่งใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้าเมืองกันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในฝั่งของแถวทางด้านของเพชรเกษมลาดย่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพนะคะในช่วงนี้ก็คือตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะแต่แถวถนนอรุณอมรินทร์นะคะอรุณอมรินทร์เนี่ยแถวตรงช่วงตัดกับถนนวังเดิมตรงจุดนี้น่าจะเป็นสัญญาณไฟมั้ยคะก็ดูรถจะค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นนะคะถ้าว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นแถวทางด้านของสิริราชนะคะหรือว่าแถวถนนพานนกกาญจนาภิเษกนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของวังหลังเช้าวันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ตอนช่วงประมาณสักตีสี่กว่าเกือบตีห้ามีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งถนนประเสริฐมนุกิจบอกว่าเป็นรถนั่งส่วนบุคคลเสียหลักไปชนขอบทางแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นะคะซึ่งตอนช่วง4:43ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการดำเนินการไม่แน่ใจว่าจุดนี้จะมีคนเจ็บหรือว่ามีอะไรยังไงไหมถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าในเรื่องของการจราจรตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอัปเดตกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ถ้าว่าดูโดยภาพรวมนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ตรงเส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจนะคะก็ดูแล้วเนี่ยการจราจรก็ดูจะมีรถเยอะไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวข้องกันกับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ไหมนะคะเพราะว่าอย่างว่าตอนช่วงตีห้ากว่าเนี่ยนะคะในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยังอยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะในช่วงเวลานี้6:28รบกวนด้วยนะคะว่าใครผ่านเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอีกเส้นทางหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้มีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ นะคะเมื่อคืนนี่บอกว่ามีการทำงานแล้วก็มีการปิดการจราจรตั้งแต่ในช่วงเวลา22นาฬิกานะคะเป็นการทำงานในเรื่องของการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรตั้งแต่ช่วงของซอยเศรษฐกิจ 22-2 ถึงวงเวียนการจนาพิเศษแล้วก็บริเวณหน้าหมู่บ้านนะคะหน้าปากซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะฝากด้วยละกันถ้าว่าใครที่ผ่านนะคะแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้เพิ่มเติมกันได้นะคะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเวลา22นาฬิกานะที่มีการทำงานแล้วก็ในเรื่องของเวลานะคะก็ไม่ได้บอกกำหนดเอาไว้ว่าจะถึงช่วงไหนอะไรยังไงนะคะแต่เขาบอกไว้ว่าถ้าว่ามีฝนตกอาจต้องมีเรื่องของการดำเนินการเลื่อนออกไปก่อนแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีฝนใช่ไหมคะในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงฝากด้วยละกันถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้อีกเรื่องนึงนะคะที่คงจะต้องมีการติดตามกันก็คือในเรื่องของการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทางด้านของสทนช.นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะคะเพราะมันจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำแล้วก็เรื่องของอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งของแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ทางสทนช.เขาก็มีการประสานกับทางสปป.ลาวค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อเป็นการเร่งลดผลกระทบนะคะก็เรียกว่ามีการติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำภาคอีสานริมฝั่งโขงอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่มีการคาดการณ์ในเรื่องของการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอย่างเมื่อช่วงของวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอย่างพื้นที่ของนครพนมฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ยังระดับน้ำของในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะก็บอกว่ามีการเพิ่มของระดับของความสูงของแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่โซนของริมแม่น้ำโขงซึ่งทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทางรองเลขาธิการไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะก็บอกว่าจากการติดตามแล้วก็มีการประเมินสภาพอากาศแล้วก็พบว่าในช่วงของเนี่ยช่วงนี้นะคะคือช่วงตั้งแต่วันที่10มาละถึงวันที่12สิงหาคมในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักมากได้จากว่ามันมีเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ทางสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะคะที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่นะคะตั้งแต่ในช่วงของบึงกาฬนะคะบึงกาฬนี่แหลมอำเภอนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของอุบลราชธานีนี่ก็แหลมอำเภอเหมือนกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมก็ต้องมีการติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกหนักสะสมนะคะทางด้านของเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวค่ะก็ยังจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของเขื่อนชัยบุรีสปป.ลาวมีอัตราของการระบายน้ำอยู่ที่ 14,949 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็จะมีผลกระทบนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่กว้างนะคะซึ่งทางสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยก็ได้มีการประสานนะคะร่วมกับทางประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงแล้วก็สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำแล้วก็แผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์สถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนะคะในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการระดมติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดเสี่ยงแล้วก็ จุดอ่อนไหวนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขุดลอกคูคลองแล้วก็การกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำพร้อมทั้งบริหารจัดการปิดเปิดประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็เรียกว่าต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่อยู่เนี่ยริมแม่น้ำโขงนะคะนี่ก็มาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องจับตามองกันนะคะสับในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ6:34คือพอถึงช่วงวันหยุดนี่มันก็จะดูแบบโล่งๆนะคะโล่งๆแล้วก็แทบจะไม่มีรถเลยก็ว่าได้ยังไงมาทักทายกันหน้าใหม่ได้นะคะทักทายกันหน้าใหม่ได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808หรือใครไปแถวตลาดนะคะตลาดต่างนี่จะไปสังเกตแล้วไปซื้อพวกดอกไม้ดอกมะลิก็มาเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่ไหนแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจด้วยนะคะก็มาอัปเดตกันหน่อยในกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงซึ่งรุนแรงคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นเพียงแค่รถเกิดไฟลุกไหม้แบบไม่ใช่นะรถเนี่ยคือไปชนนะคะไปชนเข้ากับขอบทางนะคะแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นะคะเพราะฉะนั้นฝากด้านนอกช่วยสอบถามให้หน่อยกรณีนี้มีคนเจ็บด้วยไหมกรณีของอุบัติเหตุเส้นถนนประเสริฐมนุกิจนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเกรฟคุณเกรฟบอกว่าเจออีกแล้วถนนกาญจนาภิเษกค่ะเมื่อ15นาทีที่แล้วเชิงทางลงต่างระดับอ่อนนุชนะคะคุณเกรฟบอกว่าไปเจอผู้หญิงเอาจากว่าใช่ไหมคะว่าสาวสองนะคะคือจำลักษณะของการแต่งกายไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงใช้คำว่าสาวสองคนนี้ค่ะสวมแมสสีดำแล้วก็เคาะกระจกขอเงินนะคะจำนวน 1,000 บาทเลยนะบอกว่าจะกลับบ้านที่หาดใหญ่นะคะแต่เนื่องจากว่าคุณเกรฟแบบไม่มีเงินสดนะคะสาวสองคนนี้ก็เลยขอให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแทนค่ะแล้วก็ขึ้นรถของคุณเกรฟด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าคือทางคุณเกรฟนี่ก็มีการแอบเก็บ QR code ไว้นะคะแล้วก็ขอให้ผู้หญิงสาวสองคนนี้ลงจากรถนะคะแล้วก็เมื่อตัวเองขับรถออกมาก็ลองค้นหาชื่อพบว่าเป็นคนเดียวกับที่เป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้เลยก็เลยโทรมาแจ้งกับทางจสร้อยแล้วควรให้ช่วยตรวจสอบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะฝากแล้วกันที่เจอมากันทุกสถานที่นะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังออกอากาศไปเมื่อช่วงของศุกร์สองศุกร์ที่แล้วนะคะที่บอกไปเจอแถวทางด้านของพระรามสองนี่ก็มาเคาะกระจกขอเงินเหมือนกันโหแต่ที่คุณเกรฟเล่าให้ฟังนี่คือเดี๋ยวนี้เขาแอดวานซ์มากเพิ่มเลยนะเดี๋ยวนี้มี QR code ด้วยนะคือถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องให้ค่ะนะคะเจอแบบนี้เนี่ยไม่ต้องให้เลยนะคะคงจะเป็นคนเดิมๆละนะคะที่เดินขอเงินเคาะกระจกเนี่ยแล้วก็ขอเงินนะคะคือจริงๆแล้วเขาดูหน้าตารูปร่างหน้าตาเขาดูดีมากเลยนะนะคะแล้วก็สตอรี่ของเขาก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่สุดท้ายก็คือเป็นการขอเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะก็ขอในส่วนของใครที่ใช้เส้นทางนี้ช่วยสังเกตแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คือเมื่อช่วงของอย่างบอก2สุขที่ผ่านมานะคะที่เขาไปเจอย่านพระราม2นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปถึงตัวแล้วนะแล้วก็ให้เขาคือเขาก็ถ่ายรูปเพราะต้องมีการถ่ายรูปเอาไว้ก่อนที่จะขึ้นท้ายรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ชู2นิ้วเลยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกระโดดลงจากรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะรถจักรยานยนต์สุดท้ายก็ไปได้ละหนีไปได้อีกแล้วนี่คือมิจฉาชีพนะคะมิจฉาชีพซึ่งถ้าหากว่าใครเห็นนะคะก็ช่วยแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมกลับเข้ามาทางจอสอร้อยด้วยประเด็นที่สำคัญที่สุดไม่ต้องให้เงินคนนี้เลยนะคะไม่ต้องให้เงินเขาเลยนะแล้วก็พูดถึงในส่วนของเส้นทางนะคะในช่วงเวลานี้วงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงมอเตอร์เวย์ใช้ได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้พักกันค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: นี่กรณีของอุบัติเหตุถนนประเสริฐมนูกิจแล้วบอกว่าถือว่าเป็นเคสใหญ่เคสหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะรถเก๋งนะคะลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งแล้วรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะคะก็คือลักษณะเหมือนกับไปเสียหลักแล้วไปชนก็กับเสานะคะซึ่งเป็นเสาไฟอะค่ะนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้ที่บริเวณตัวรถนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะเห็นสภาพของไฟซึ่งลุกไหม้นะคะจากบริเวณด้านหน้านะคะลักษณะของการชนนี่เป็นการชนที่รุนแรงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะออกมาจากรถได้ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้นะคะหรือเปล่านะเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้แต่ว่าจุดนี้ในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนวเวศนะคะเป็นพื้นที่ของทางสน.โคคามเหตุเกิดตอนช่วง 4:20 นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของถนนประเสริฐมนูกิจค่ะช่วงก่อนถึงแยกลาดปากเขานะคะแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะของรถเนี่ยนะคะซึ่งลักษณะการชนเนี่ยน่าจะเป็นการชนที่แรงนะคะแต่เสาไฟนี่คือถ้าดูจากในรูปนะคะลักษณะของเสาไฟเองก็น่าจะมีความเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือในส่วนของตัวรถเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่พุ่งเข้าไปชนเขากับสายไฟเสาไฟเนี่ยนะคะที่ไฟลุกไหม้โหมแรงมากนะคะโหมแรงมากแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนถนนประเสริฐมโนกิจค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรนะคะช่วงเสาตอมอที่65หรือว่าก่อนถึงแยกลาดป่าเขานะคะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะพุ่งเข้าไปชนอันนี้คือบนฟุตบาทแล้วก็เป็นในส่วนของชนเขากับเสาไฟฟ้านะคะไฟลุกโหมแรงมากนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็น่าจะลุกโหมสูงขึ้นไปถึงไอ้ตัวของพวกสายสื่อสารหรือว่าอะไรต่างๆด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในรูปแล้วไม่มีคู่กรณีมันเป็นถนนมันก็เป็นฟุตบาทกว้างๆเหมือนกันนะไอ้ตรงข้างทางเนี่ยนะคะแล้วก็เสานะคะก็ในส่วนของความเสียหายต่างๆเนี่ยคงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้ก็ดูรถจะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันไม่มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไงใครผ่านแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือไฟโหมแรงมากนะคะไฟเนี่ยโหมแรงมากสกรณีของอุบัติเหตุไฟลุกไหม้ที่เป็นรถที่ไปชนเขากับเสาไฟแล้วก็ไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันนะคะเพราะมีคอมเมนต์ถามเหมือนกันในส่วนของ Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะว่ามีใครเป็นอะไรยังไงไหมดิฉันเองก็อยากจะรู้คือมีคนเจ็บ1คนแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ประเด็นคือยังเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาช่วยออกมาจากรถได้ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้นะคะหรือว่าไฟมันลุกไหม้ทันทีที่ไปชนเขากับเสาไฟไหมนะคะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเผื่อว่าใครที่ผ่านในช่วงเวลานั้นนะคะผ่านในช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนช่วงตีสี่กว่าๆนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นี่อย่างที่บอกค่ะว่าถนนโล่งๆเนี่ยเป็นห่วงมากๆนะคะถึงณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในแต่ละเส้นทางก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยถนนเนี่ยรถน้อยมากๆเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วกันหน่อยนะคะเป็นห่วงไม่แน่ใจแต่ตอนช่วงมาสักตีสี่กว่าๆมันจะมีเป็นละอองฝนด้วยไหมนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในรูปนะคะดูจากพื้นถนนมันก็ดูเปียกๆลื่นๆเหมือนกันนะคะเพราะตอนที่ออกมาจากที่บ้านจะเข้าออฟฟิศเนี่ยตอนช่วงประมาณสักตีสี่กว่าๆนะคะในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นละอองฝนแบบละอองบางๆมากอะนะคะแต่มันก็มีผลทำให้ถนนเปียกลื่นได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเคสนี้ใครอัปเดตใครผ่านแล้วมีอัปเดตไปเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้เลยแต่ช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.จับมือจิสด้านำเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมจัดการเมืองเพื่อพลิกโฉมกทม.สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับจิสด้านำเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมช่วยบริหารจัดการเมืองเต็มรูปแบบเดินหน้าพลิกโฉมกรุงเทพมหานครสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายชาชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้าเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเชิงพื้นที่ในเขตเมืองโดยความร่วมมือครั้งนี้เน้นการบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับความท้าทายหลักของกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM2.5 ปัญหาน้ำท่วมคลื่นความร้อนไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวและการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างอาคารโดยจะมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับชุมชนพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพบุคลากรและต่อยอดงานวิจัยร่วมกันด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่แม่นยำจากจิสด้าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งเตือนภัยและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนกรุงพร้อมทั้งกับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: ทัพนักตบลูกยางสาวไทยหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับคว้าแชมป์วอลเลย์บอล